0: ระวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอ1เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตตวาสักกโตโหติครุโหติสักคารโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่า บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการราชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
0: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 น.และ 19:29 น.ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819-891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
0: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปบ้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระวรโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพุทธเขียนพอพานสารอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
15: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
14: ะ
15: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
14: ะ
15: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะทีนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
14: ะ
15: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
14: ะ
15: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
14: ะ
15: พวกอวัยวะภายในเป็นเพื่อไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากทีนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องทุรพารัดตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น
14: ะ
15: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏ รื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
14: ค่ะ
15: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลฮะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มีน
14: ะ
15: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
14: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
15: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
14: ค่ะ
15: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณ10%กว่าๆนะ10ไปละ11นะ
14: ค่ะ
15: ซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะฮะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35ถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับมีทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลควบคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็ในนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
14: ค่ะ
15: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
14: ้
15: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบริเวณถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะฮะคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
14: ฮะ
15: ตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
14: ค
15: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตรา10ต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
14: ค่ะ
15: แต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 13,000 เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามาเป็นตัวตั้งนะ
14: ฮะ
15: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
14: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
15: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลด ลังลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
14: ค่ะ
15: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำนะคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้น
14: ะ
15: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะฮะมันก็จะติดต่อสายตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
14: คร
15: ับ แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศและรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
15: ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นที่พฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
16: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
20: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPass ให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีงบประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
19: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
20: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนแรงต่างที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero Dropout เรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอรอให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
21: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริง
21: ขณะที่นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
4: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
21: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
23: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อที่จริงตรวจสอบข้อจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับคณะกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
22: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
23: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ย นะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
22: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
2: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีหิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
6: เรากัสโก้มีคำตอบ
5: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
6: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
2: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร28กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในช่วงค่ำ19:29 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเหมือนเช่นทุกปีเช้าวันนี้มีข่าวใหญ่เบียดแซงตีคู่ขึ้นมาบนหน้าหนึ่งสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งข่าวหัวสวสวนเดือดหัวสวหนูสัตว์หน้าสมเพชหน้ารำคาญคนจับผิดถ้ายิ่งชีพแฉเพิ่มฝ่ายรองนายกพิพัฒน์โวยลูกสาวทำงานบริษัทไม่เกี่ยวก็ถูกป้ายสีสวหนูสัตว์หน้าสมเพชหน้ารำคาญคนจับผิดถ้ายิ่งชีพแฉเพิ่มฝ่ายรองนายกพิพัฒน์โวยลูกสาวทำงานบริษัทไม่เกี่ยวก็ถูกป้ายสีสวหนูสัตว์หน้าสมเพชหน้ารำคาญคนจับผิดถ้ายิ่งชีพแฉเพิ่มฝ่ายรองนายกพิพัฒน์โวยลูกสาวทำงานบริษัทไม่เกี่ยวก็ถูกป้ายสีเตือนเดี๋ยวมาดูครับ
8: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครม.เคาะปรับเกณฑ์ใหม่แล้วครับขยายทั้งเวลาแล้วก็การยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกันวันที่1ตุลาคมครับมีข่าวทลายผับดังกลางกรุงย่านประเวศมีเยาวชนต่ำกว่า20ปีเพียบตะลึงเจอเสพยาอื้อที่มหาสารคามก็ถูกคนเหมือนกันครับเรื่องการเอายาไอซ์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวว่า ทางญี่ปุ่นตั้ง2ข้อหาในขณะที่ผู้เป็นพ่อเชื่อว่าลูกสาวถูกแก๊งยาหลวงครับเรื่องของจีนเทาแก๊งจีนเทาปลอมบัตรเครดิตใช้รูดซื้อสินค้าใช้กดเงิน 1,200 รายคือผู้เสียหายสูญเงินไป29ล้านแต่ไม่รอดถูกรวบยกแก๊งครับคุณสุภาพ
9: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17,025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรากัสโก้ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้า
12: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้า
12: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้า
12: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้า
12: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน

0: นุน
1: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้า
2: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
1: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3: ขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
0: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: กล่าวคดีเรื่องทุจริตโกงข้อสอบแก้ข้อสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นข่าวก็ยังวนไปวนมาซ้ำๆแต่ว่าพยายามจะหยิบประเด็นที่เป็นความคืบหน้ามาแต่ละจุดแต่ละจุดเช่นนายกลั่นจ่อล้างบัญชี 5,924 รายนายกบอกว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นกสทเตรียมจะยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนแล้วส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงขอให้รอดูการออกหมายเรียกการออกหมายจับมีการขยายผลไปถึงที่พบทั้งเส้นการเงินและความเชื่อมโยงแบบนี้ถึงบอกว่าทำไมถึงบอกว่าไม่ทำอะไรคือนักข่าวก็พยายามถามนายกมาหลายวันแล้วก็คล้ายๆก็ว่าทำไมไม่ทำอะไรไม่ไปถึงไหนนายกก็มาแจกแจงว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็อธิบายขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วบอกว่าอย่างนี้เหรอเรียกว่าไม่ทำอะไรทีนี้นักข่าวก็ถามถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกก็มีการท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วแต่คณะกรรมการกลางเนี่ยไม่ชะลอเขาต้องมีความผิดอะไรไหมคุณอนุทินบอกคำถามนี้มันเลยไปแล้วตอนแรกก็มีการท้วงติงไปแล้วแต่คณะกรรมการเขามีอำนาจที่จะออกมติเองได้ทีนั้นถ้าถามว่าขัดนโยบายนายกหรือเปล่าก็ต้องยืนยันกลับไปว่าเขามีอำนาจแต่สุดท้ายเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างออกมาเขาก็ไปดูขณะเดียวกันกสทก็มีกรรมการคนในกรมตัวแทนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมท้วงติงไว้นั่นแหละซึ่งแสดงว่าเส้นของผมเนี่ยมันถูกแต่ของพวกเขาก็ใช้ดุลยพินิจไม่เกี่ยวกับผมซึ่งพอไม่สนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็บอกแล้วให้เชื่อนายกดีกว่าเขาก็ไม่เชื่อถามว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลการยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่นถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่นายกบอกว่าในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ส่วนเรื่องการดำเนินคดีมีตำรวจปปช.และคณะทำงานของนายประกรณ์มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจสอบดังนั้นไม่มีทางที่จะหลุดออกไปได้นั่นนายกทีนี้อีกมุมหนึ่งที่น่าติดตามก็คือมุมของคณะกรรมการปปช.ของสภาที่มีนายอัศพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานเนี่ยนี่เขามีนัดจะเข้าพบนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการสถในวันที่31กรกฎาคมบ่ายโมงเพื่อหารือและติดตามการแก้ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการบอกว่าจะไปดู

0: ดูสถานที่จริงเพื่อติดตามเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บผลสอบในสถานที่จริงตั้งแต่การรับแฟลชไดรฟ์ในห้องทำงานของอธิบดีรวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรไพโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตนต้องการไปดูสถานที่จริงขั้นตอนจริงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่ามีปัญหามีการหละหลวมในเรื่องอะไรซึ่งการเข้าพบข้าราชการสทครั้งนี้จะให้กำลังใจข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตสอบครั้งนี้แล้วก็นอกจากนี้จะเสนออยากเสนอส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางให้ขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะเป็นผู้ที่ทิ้งงานหรือทำงานแล้วไม่สำเร็จโดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐนี่นั่นส่วนของกรรมธิการปปง.ปปช.ของสภาอ้าวทีนี้ตรงไหนอีกที่จะมีความคืบหน้าที่กองปราบคณะพนักงานสอบสวนประชุมพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่กลุ่มข้าราชการและพนักงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้13รายนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนหากไม่มาพบตามกำหนดนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายผู้ต้องหาทั้ง13รายแบ่งเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมศว.ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ต้องหาอีก10รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมตัวได้ในบ้านพักที่บางเลนบางใหญ่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีคราวก่อนนั่นแหละแล้วก็รายงานข่าวว่าการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงทั้งสองรายอย่างชัดเจนโดยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มกระบวนการเข้าถึงข้อมูลการสอบซึ่งสอดคล้องกับการให้การของสัตว์ทอดของดร.วินจ่าพิชิตอะไรเหล่านี้คือถ้าตามข่าวมาจนถึงเช้าวันนี้ก็กลายเป็นว่าบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงมากที่สุดที่ถูกหมายเรียกก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นธีรุธสุภวิบูลที่เพิ่งพ้นเพิ่งยกย้ายออกไปเนี่ยแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจจากมศว.ถ้าเป็นไปอย่างนี้ผมว่าคนก็ผิดหวังเพราะคนเขาไม่เชื่อว่าสองคนนี้คือตัวใหญ่ที่สุดของกระบวนการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นกระบวนการแก้คะแนนกระบวนการอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเงินตั้ง 4,500 ล้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เรียกเก็บเงินกันเนี่ยมันไม่ควรจะมีแค่ว่าเบอร์ใหญ่สุดเป็นแค่ระดับอธิบดีระดับผู้อำนวยการนะไม่มีใครเชื่อเพราะคนต้องเชื่อว่าเงินมากขนาดนี้มันต้องมีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าอธิบดีจะเป็นผู้บงการหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เงินจะไปอยู่กับใคร ถ้ามันจบแค่ว่าใหญ่สุดคืออธิบดีใหญ่สุดคือผู้อำนวยการของมสว.อันนี้ความน่าเชื่อถือจะหมดจะเกิดความล้มละลายทางความน่าเชื่อถือต่อทุกอย่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นงานท้าทายของเรื่องนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ระดับอธิบดีกับระดับผู้อำนวยการของมสว.แล้วก็ตัดจบตรงนี้แล้วก็สูงกว่านั้นไม่มีคนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำอันนี้คืองานท้าทายที่สังคมกำลังจับตามองอยู่ครับคุณธราพงศ
1: ์ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องหัวสวครับอนุทินท้าไอลอเปิดข้อมูลเนี่ยคือนักข่าวเขาถามว่าทางไอลอเขาจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายกก็บอกเอาเลยนะครับถามถึงเรื่องการฟ้องคุณยิ่งชีพจะฟ้องในนามส่วนตัวไหมนายกก็บอกว่าก็ทำตามสิทธิ์ที่มีช่วงนี้ให้เวลาทนายเขาไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องแต่จะมาบังคับให้ตนฟ้องวันนั้นวันนี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของทนายทีนี้เรื่องที่ว่าโรงแรมภูแมนนี่นะครับคือนักข่าวเขาถามอย่างนี้ถามว่าท่านนายกเคยไปโรงแรมภูแมนไหมถามว่าเคยไปไหมนี่นะครับนายกก็บอกว่าก็ผมอยู่โรงแรมภูแมนเป็นประจำอยู่แล้วต้องถามว่าวันไหนที่ผมไม่ไปอย่าถามว่าไปวันไหนเพราะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนที่จะมาเป็นรองนายกด้วยซ้ำมีคำถามว่ามีคนเชื่อมโยงท่านนายกอยู่ร่วมวงกับที่มีผู้สมัครสว.อยู่นายกบอกว่าก็ต้องไปถามว่าทำไมต้องไปวันนั้นโรงแรมภูแมนเนี่ยวันไหนล่ะที่ผมไม่ได้ไปผมไปใช้บริการสปาตั้งแต่เขาเปิดถามต่อว่าในวันที่เขาไปรวมตัวกันได้ไปทักทายจนทำให้เกิดการเข้าใจผิดไหมครับคุณอนุทินตอบว่าผมไปทักทายผมก็ทักทายทุกคนเพราะนั่งทานกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งไม่ทราบว่ามีเขามีการรวมตัวกันผมก็เจอใครตั้งเยอะแยะสื่อก็เจอนี่ถามว่าได้เจอใครที่เป็นสว.ในชุดปัจจุบันนี่ไหมครับคราวนี้ตอบว่าเพียบเลยโรงแรมนี่มันก็เหมือนกับโรงแรมสมัยก่อนแถวๆพญาไทราชเทวีรุ่นพ่อผมอะที่อยู่กันทั้งวันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แสดงอะไรถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมครับคราวนี้คุณอนุทินตอบว่าตรงนั้นมันไม่มีกอไผ่ครับทีนี้ถามอีกว่าไม่สามารถเอาเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับคดีหัวสบได้ใช่ไหมครับคุณอนุทินตอบว่าถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าไม่สามารถเพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับทีนี้ถามอีกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการปรากฏตัวอยู่ในวงเจรจาที่เกี่ยวกับเรื่องเลือกสบครับคุณอนุทินตอบว่าไม่มีผมเจอคนเป็นหมื่นเป็นพันทุกวันนี้มีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วไม่เคยไปขอใครใครมาขอถ่ายรูปก็ถ่ายได้หมดเอาถามอีกว่าในเวทีของฝ่ายค้านเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดข้อมูลหัวสว.ว่าอดีตที่ปรึกษาของท่านให้ผู้สมัครสว.เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อการันตีตำแหน่งคุณอนุทินก็ย้อนถามว่าใครล่ะที่ปรึกษาเนี่ยใครล่ะถ้าต้องให้ลาออกไปลงสสสวก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องลาออกจากผมถ้าไม่ออกมันก็ขาดคุณสมบัติแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นคำถามสุดท้ายเขาถามว่ามีผู้จะไปร้องเรียนจนอาจถึงขั้นให้ยุบพรรคภูมิใจไทยท่านกังวลไหมครับคำตอบของนายกอนุทินต่อว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรนี่ แต่รำคาญและสมเพชครับนี่นายกอนุทินอีกคนหนึ่งที่ชี้แจงเมื่อวานเนี่ยคุณสุขสมรวยวันธนียกุลคุณสุขสมรวยเนี่ยถูกเอ่ยถึงว่าเป็นผู้รับไม้ต่อให้มีการประสานงานแล้วก็ถูกพาดพิงกรณีที่อำนาจเจริญแล้วเมื่อวันที่26กรกฎาคมนั้นนะครับก็มีการพูดถึงการจัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญคุณสุขสมรวยบอกว่าเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้วและก็เป็นงานรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าเขามีไลฟ์สดตลอดงานไม่มีอะไรที่ปิดบังเลยแล้วก็ชี้แจงเรื่องผู้หญิงที่ชื่อสุพรรษาวันธนียกุลบอกว่าเป็นน้องสะใภ้แล้วก็เป็นผู้สมัครสวกลุ่มสตรีแต่ว่าตกรอบไปตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับระดับประเทศถัดมาพราดอนลั่นฟ้องแน่ชี้เรื่องเก่าทั้งนั้นคุณพราดอนปริศนานันทกุลบอกว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันจะฟ้องคุณยิ่งชีพแน่นอนแต่จะไปแจ้งความที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะเรื่องที่เอามาแฉเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับและไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่ว่าเสียหายไปถึงพรรคฉะนั้นจำเป็นต้องเดินหน้าครับ
0: คือเรื่องหัวสวกลับมาใหม่เนี่ยข้อมูลที่เราลืมไปแล้วเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะเช่นบางหลายจังหวัดไม่มีสวแม้แต่คนเดียวอำนาจเจริญเนี่ยรู้สึกมี5คนและอยู่ในอำเภอเดียวกันด้วยแต่อันนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเขาให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพฉะนั้นจังหวัดไหนไม่มีเลยสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรจังหวัดไหนมี5คน6คน7คน8คนก็แล้วแต่เขาถ้าตัวแทนของอาชีพเนี่ยมันถูกต้องแต่นี้ตอนนี้ก็ลามไปถึงเรื่องตัวแทนของอาชีพ2คนซึ่งที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดโดยความไม่ได้ไปลบหลู่อะไรเขานะแต่ว่าก็มีการขุดคุยขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่อำนาจเจริญอำเภออะไรก็ไม่รู้สมัครเข้ามาในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่ใหญ่กว่า SME ผู้ประกอบการที่ใหญ่กว่า SME เนี่ยต้องมีพนักงานอย่างน้อย299คนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่ไหนที่จะมีพนักงานตั้ง299คนเดี๋ยวเขาจะไปพิสูจน์ดูทำไมงั้นก็แปลว่าสมัครผิดกลุ่มสุภาพสตรีคนหนึ่งเธอก็กรอกในใบสมัครว่าจบประถมศึกษาซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่เอาคุณวุฒิการศึกษาเขาถือว่าให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพจะจบปไหนก็ได้จบป.4ก็ได้ไม่จบยังได้เลยเธอก็เขียนว่าเป็นแม่ค้าขายหมูแล้วก็จบชั้นประถมศึกษาอันเนี้ยที่พูดกันในสภาจนกระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปย้ำหมิ่นไปเหยียดเขาอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นการเปิดเผยอาจารย์นันทนาเอามาพูดใช่ไหมว่าคนขายหมูได้มาเป็นสวแต่ว่าไม่ได้พูดในเชิงว่าย้ำมินนะแต่ว่าอาชีพไหนก็ได้เนี่ยขุดกันมาเยอะขุดกันมาเยอะโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านขายไก่ฉีกเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่าไปสมัครผิดกลุ่มไปสมัครกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่กว่า SME ซึ่งต้องมีลูกจ้างไม่ต่ำกว่า290คนอะไรประมาณเนี้ย
1: คร
0: ับ ดังนั้นถ้าไปตรวจสอบกันจริงๆเดี๋ยวก็ลามไปอีกเรื่องนึงอีก
1: ครับ
0: ในเรื่องสว.ก็ ก็แต่ว่าทุกอย่างมันมีดีมีเสียคุณสุขสมรวยเนี่ยชื่อก็แปลกๆกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะหน้าตาผมก็ไม่เคยเห็นเจอหน้ากันคงไม่รู้ว่าเป็นใคร
1: ครับ
0: แต่วันสองวันนี้หน้าท่านออกทีวีทุกวันอ้าวอย่างน้อยคนได้รู้จักว่าคนนี้เองเหรอสุขสมรวยอ้าวคนนี้เองเหรอเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีได้มีเสียอย่างน้อยก็ทำให้คนรู้จักหน้าไปไหนก็จะมีคนทักแล้วต่อไปนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักเว้นแต่คนที่อยู่อำนาจเจริญ
1: คุณสุข
0: พวกสวด้วยกัน
1: คุณสุขสมรวยนี่นะครับเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกันอย่างยิ่งกับคุณกุสุมาลย์ปฏิสิริโกมุตจากมหาสารคาม
0: เขาสู้กันมาเนี่ยแล้วก็หลังคุณกุศลมาวตีเขาก็ซอยคุณอนุทินไปหลายเรื่องทั้งนั้นภูมิใจไทยก็ส่งสุขสมรวยเนี่ยแหละมาประกบ
1: ครับ
0: อย่างที่คุณบอกอะสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อ
1: ครับ
0: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
9: เรากัสโก้มีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำ
8: เขาทำกันยังไง
9: เรากัสโก้มีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำ
8: เขาทำกันยังไง
9: เรากัสโก้มีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำ
3: โดย SN Group
10: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณ
12: ปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
1: ์ดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้าไปไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนถ้าไม่ได้สิทธิ์ใหม่ก็จบเอาตรงนั้นนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรอยู่ปัจจุบันเนี่ย30กันยายนส่วนผู้ได้สิทธิ์ใหม่ก็เริ่มใช้ต่อเนื่องไปเลยครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมทีนี้การกดปุ่มเพื่อขออุทธรณ์เนี่ยขยายให้ไปจนถึง31สิงหาคมอันนี้ทบทวนผ่านทางแอปนะครับกดปุ่มเพื่อขอสิทธิ์ทบทวนเนี่ยไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจากเดิม31กรกฎาคมทีนี้ประเภทยื่นเอกสารขออุทธรณ์เนี่ยขยายให้ไปจนถึง20กันยายนจากเดิม16สิงหาคมส่วนวันประกาศผลจะประกาศพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมแล้วถ้าใครได้สิทธิ์ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันทีอันนี้เรื่องไทม์ไลน์คราวนี้เกณฑ์ที่จะเลิกเนี่ยก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีเกิน15ปีจะไม่เอามาคิดส่วนกรณีซากรถพังแต่ว่ายังไม่ได้ยกเลิกหรือว่าเลิกใช้ทะเบียนเนี่ยอันนี้จะต้องไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกหรือวันสต็อปเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยอยู่ในที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกอำเภอนะครับทีนี้ประเภทการมีบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ท่านปลัดลวรนเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้การมีบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีวิถีการดำรงชีวิตที่สูงกว่าคนปกติแต่วันนี้การมีบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมีแต่บัญชีแต่ไม่เคยใช้เพราะอาจจะมีบางครั้งบางช่วงเวลาบางบริษัทที่เขาจัดโปรโมชั่นเปิดบัญชีเพื่อแลกของขวัญก็อาจจะเป็นบัญชีค้างเก่าอยู่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้ส่วนนักเรียนนักศึกษานอกโรงเรียนถ้าเรียนอยู่จริงก็จะเอาออกให้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้เรียนจริงอันนี้ต้องตีถือว่าเป็นนอมินีครับไม่ได้ นะนี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครับคุณจุบาบ
0: มีข่าวชายแดนไทยด้านพม่าเนี่ยดูแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทุกวันล่าสุดเนี่ยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ยกระดับการโจมตีต่อพลเรือนนับตั้งแต่พม่าได้รัฐบาลใหม่ท่ามกลางมิกสัญญีทางการเมืองที่มีจุดเริ่มมาจากการรัฐประหารโค่นล้มชัยชนะการเลือกตั้งขององซานซูจีตั้งแต่เดือนกุมภาปี64เขารวบรวมว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 100,000 รายแล้วก็มีผู้อพยพพลัดถิ่นฐานในหลายล้านคนข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากแอคเลต เป็นโครงการข้อมูลเหตุการณ์และพื้นที่ความขัดแย้งติดอาวุธบ่งชี้ว่าการยกระดับการโจมตีที่เกิดขึ้นมาจากผู้บัญชาการทหารคนใหม่ของกองทัพพม่าที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองหลายขึ้นเป็นประธานาธิบดีพม่าในข้อมูลของเอ็กเลตเนี่ยระบุว่ากองทัพพม่าผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินยุทธศาสตร์ยุทธการใหม่ในเดือนมีนาคมทำให้มีพลเรือนเผชิญการถูกกดขี่ที่เลวร้ายลงและการถูกโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศที่มากขึ้นในจำนวนนี้รวมถึงการปรับวงจรรอบการโจมตีของเครื่องบินรบใหม่เป็นรอบละ2-5 ลำในการพุ่งเป้าโจมตีกดดันทางอากาศต่อพื้นที่เป้าหมายแบบต่อเนื่องข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยเผยเห็นว่าเกิดเหตุสังหารหมู่จำนวนหลายครั้งในช่วงปีแรกส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย450รายในจำนวนนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคอัญญาซึ่งเป็นเขตแห้งแล้งตอนกลางของพม่าถึง40%ทั้งยังมีเหตุฆ่าหมู่พลเรือนกว่า40รายที่ชุมชนมีจีเขตการปกครองของปะโคกูหรือเมืองมาดาเวหลังทหารพม่า700นายบุกเข้าไปในพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราแท้ๆแต่ว่าข่าวมันเข้ามาให้เรารับรู้เนี่ยน้อยมากเพราะมันเข้าไปรายงานข่าวยากในเรื่องพม่า
1: ครับมีข่าวด่วนเข้ามาครับด่วนสลดวันหยุดยาวหลานชายกระหน่ำยิงญาติเสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก3ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นหลานชายที่ก่อเหตุยิงญาติของตนเองก่อนถูกควบคุมตัวไว้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนหาสาเหตุความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับคุณภาพครับ
0: เรื่องปัญหาไฟใต้เนี่ยเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วพูดถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกว่าคงต้องมีการประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติในเรื่องของประเทศมาเลจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงซึ่งต้องร่วมมือกันในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติก็ได้มีการหารือกันมาตลอดแล้วนายกของทั้ง2ประเทศก็เพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนแล้วเราก็อยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งรัฐบาลและตนได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมานั่งดูว่ามันมีนัยยะยังไงทีนี้ถามว่ากลุ่มกระบวนการ BRN เนี่ยก่อเหตุเพื่อให้รัฐบาลยอมรับว่าในการมีตัวตนของเขาใช่หรือเปล่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราก็รู้ว่าเขามีตัวตนแต่สิ่งที่เขาทำความรุนแรงเรารับไม่ได้ก็ต้องการพูดคุยก็ต้องลดความรุนแรงและต้องมานั่งตรวจสอบด้วยว่าการก่อเหตุที่ผ่านมามีที่มาที่ไปยังไง ส่วนจะเป็นเรื่องอื่นที่สอดแทรกเข้ามาหรือไม่นั้นไม่ทราบต้องขอหารือกันก่อนย้ำว่าต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วไม่ให้เกิดมีความรุนแรงไปมากกว่านี้อาจารย์วันนอเมื่อวานนี้ก็ถูกถามว่าท่านมองยังไงที่มีการยกระดับประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอาจารย์วันนอบอกความจริงกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินนั้นมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนการปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนั้นเป็นเรื่องของการฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์นี่เรื่องของทางใต้ก็อาจารย์วันนอก็ยังบอกว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมมือ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวรุมถามเรื่องเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศแล้วก็คอนโดว่าไม่ได้ยื่นต่อปปช.เพราะไม่ได้ปรากฏในรายการยื่นบ้านพักตากอากาศที่ปากช่องนะครับราคา20ล้านคอนโด2แห่งในกรุงเทพและเชียงใหม่นายกก็ตอบว่าไม่ปรากฏก็แสดงว่าไม่มีนักข่าวก็ถามว่าแล้วหายไปไหนครับคุณอนุทินตอบว่ามันไม่ได้หายผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือเปล่าล่ะนักข่าวก็เลยตอบว่าเคยมีในสมัยรัฐบาลแพทองธารครับคุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้ามีก็ต้องขายอย่างถูกต้องผมมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้อย่างถูกต้องมันทำเองไม่ได้มันเยอะให้คนทำแล้วผมก็คอยตรวจสอบอีกทีนึงทีนี้นักข่าวถามว่าถ้าไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายใช่ไหมครับคุณอนุทินบอกว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าแล้วก็หันไปที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าอย่ามาพูดเปล่าๆนักข่าวก็ยังถามต่อห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพล่ะครับคุณอนุทินบอกว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนก็ฉันยกให้เมียคนแรกไปแล้วไงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการยาถามถึงคอนโดที่เชียงใหม่อันนี้ตอบว่าไม่มีอันนั้นไม่มีครับคุณตุบะครับ
0: อีกข่าวหนึ่งจากคุณอนุทินเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์คือข่าวที่บอกว่าเขาจะพับโครงการแล้วแลนด์บริดจ์จะไปทำมิสซินลิงแต่ว่าพอฟังจากนายกเนี่ยนายกบอกว่าการทำมิสซินลิงโครงการเชื่อมต่อรถไฟเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้โดยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อไหร่และมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเพราะว่ามันซุกซ่อนๆกันอยู่เนี่ยโครงการเนี่ย ฉะนั้นตอนนี้เขาไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์ก็ถอยออกมาก่อนแต่จะไปทำโครงการ Missing Link คือให้มันเชื่อมกันได้จากที่มันไม่เชื่อมกันทางรถไฟอะไรต่างๆนี่ให้มันเชื่อมกันได
1: ้
0: เพื่อการขนส่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเอาเป็นว่าไม่ถึงขนาดพับฐานเสียทีเดียวยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
1: ครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลายคนโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาแถลงข่าวเนี่ยก็จะเป็นทีมโฆษกรัฐบาลแถลงแต่เมื่อวานนี้ครับหลังประชุมครม.รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเดินลงมาหน้าตึกเองเอากระดาษมาแถลงมาอ่านเองเลยครับนะฮะเพราะว่ากระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่ถูกจับตาก่อนหน้านี้ครับว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้าย บางสำนักข่าวใช้คำว่าล้างบางนะครับคุณสุริยะแถลงเองอ่านเองเลยครับมีทั้งหมด9คนครับ9คนเนี่ย4คนเป็นแบบสับเปลี่ยนตำแหน่งอีก5คนแทนคนที่เกษียณครับเอากระดาษขึ้นมาอ่านเองเลย1นางสาวนฤมลสงวนวงจากรองปลัดไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม2นายสรัญญูภูลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร3นายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงไปเป็นอธิบดีกรมชลประทาน4นายสุริยพลนุชอนงค์จากอธิบดีกรมชลประทานไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทีนี้ประเภทแต่งตั้งแทนเกษียณนายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจไปเป็นรองปลัดนายพงไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจเป็นรองปลัดนายชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากผู้ตรวจเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรอาหารแห่งชาติและก็นางสาวทิติพรหลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงเป็นผู้ตรวจนี่ในกระทรวงเกษตรครับคุณจภาพ
0: มีข่าวในสำนักข่าว Next News ว่าปปช.ลงมติเอกฉันท์ตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่คดีตึกสตง.ถล่มแล้วชุดใหญ่เพราะว่ากรรมการปปช.ทุกคนเป็นกรรมการโดยมีคุณแมนรัตน์รัตนสุคนเป็นเจ้าของสำนวนถามว่าใครบ้างที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างอาคารนั่นแหละมีรายชื่อตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของสตง.ทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะกตง.นี่คือย้อนหลังไปเมื่อเดือนมิถุนา68ตอนที่เกิดเหตุผ่านไปไม่นานตอนที่เกิดเหตุผ่านไปไม่นานตอนนั้นร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิหลังใสรองอธิบดีกรม DSI ในฐานะโฆษกกรม DSI ได้เปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษกรณีตรวจสอบสัญญา3ฉบับได้แก่สัญญาการออกแบบสัญญาการก่อสร้างสัญญาการควบคุมงานในโครงการก่อสร้างและอาคารสตง.ความผิดตามกฎหมายว่าโดยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันในส่วนของตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคดีต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อไต่สวนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน70คนที่มีการเกี่ยวข้องกับสัญญาก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาก็ผู้บริหารองค์กรอิสระคือสตง.คณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง10คณะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งหมดเนี่ย70รายฉะนั้นเรื่องนี้แฟนๆรายการเขาก็รอความเป็นธรรมกันมาเยอะนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตของผู้บาดเจ็บเนี่ยคือผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นๆเนี่ยโดนแจ้งข้อหาก่อนหน้านี้แล้วนะตอนตึกถล่มใหม่ๆเนี่ยก็เหลือแต่นี่แหละส่วนของราชการที่ต้องส่งไปปปช.ฉะนั้นก็ตามดูเพราะว่าทิศทางข่าวตอนนั้นก็ระบุชัดนี่ว่าความผิดปกติมีความบกพร่องตรงไหนยังไงระบุชัดเจนว่ามันโยงใยเกี่ยวข้องไปถึงเจ้าหน้าที่ของสตง.ที่เป็นต้นเหตุ

0: จะตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหนเพราะคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันว่าอย่างนั้นเถอะคุณครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มนายกอนุทินได้โพสต์รูปภาพขึ้นมามีบุคคล3 คนในเฟรม1ก็คือนายกอนุทิน2คุณพิพัฒน์รัชกิจประการ3คุณเนวินชิดชอบครับโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็แคปชั่นเขียนคำว่าสัมพันธ์แฮชแท็กนอนอพอร้าวฉานปานใดเคมบุรีนี่โพสต์ภาพนี้ขึ้นมาครับในขณะที่กำลัง
0: เคมบุรีเนี่ยคือขนมของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ก็ใกล้ๆจะโชว์ขนมด้วยว่าอย่างนั้นเถอะเคมบุรีเป็นขนมฝรั่งเศสแล้วมันจะมีร่องรอยแตกๆหน่อยหนึ่งของน้ำตาลนะเมื่อวานนี้ท่านก็พูดหลายเรื่องนะก็ผมมาที่นี่บ่อยอาหารเขาอร่อยบุฟเฟ่เขาอร่อยสมราคาในฐานะที่เป็นลูกค้าประจำมานานก็ได้เวลาก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าฟลูเรนเซอร์ให้โรงแรมเขาหน่อยหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรี

0: เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2569
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เก้านาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงของวันหยุดนะคะ28กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทยของเรานะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นวันที่หลายคนนะคะหยุดแล้วก็เราหยุดยาวด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้29กรกฎาคมตรงกับวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็วันที่30ก็เป็นวันหยุดราชการนะคะวันเข้าพรรษานะคะ31ก็เป็นวันฟันหล่อแต่เชื่อว่าหลายคนคงหยุดยาวเลยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะหยุดยาวแล้วก็ไปเปิดกันอีกทีเป็นวันที่3นะคะเอาละสำหรับในส่วนของวันนี้ก็จะมีพิธีก็ตั้งแต่เช้านะคะสำหรับทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้านี้หลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรนะคะให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราด้วยนะคะในช่วงเช้าใช่ไหมล่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก่อนที่จะไปถึงประเด็นเศรษฐกิจที่จะคุยกันนะคะวันนี้วันหยุด ก็คุยเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องหลายพื้นที่นะคะกรมอุตุเขาเตือนมาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ออกมาเป็นฉบับที่10ด้วยนะรายชื่อที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากของไทยนะคะผลกระทบนี้จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ28จนถึง30กรกฎาคมนะคะฉบับที่10ที่ออกมาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเพราะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะฝากถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนรายชื่อที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบถึงหนักมากนี่นะวันนี้28กรกฎาคมนะคะภาคอีสานจะเป็นหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจะเป็นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคเหนือคาดว่าได้รับก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้คือคาดว่าฝนตกหนักแต่ตะกี้ที่ดิฉันบอกไปภาคอีสานกับภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนี่คือหนักมากนะคะเขาใช้คำว่าหนักมากเป็นขีดเส้นสีแดงเลยนะหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลจันทบุรีตราดเนี่ยคือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่อยู่จังหวัดเหล่านี้แล้วก็ไปเที่ยวนะคะกลับบ้านนะช่วงนี้อุบลเนี่ยก็บางคนก็จะไปดูแห่เทียนพรรษาใช่ไหมเขาบอก28กค.นี่ฝนจะตกหนักมากรวมไปถึงในส่วนของวันที่29วันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะแล้วก็วันที่29ในส่วนของวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยทางภาคกลางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบฝนตกไม่นักไม่มากนะหมายถึงว่าตกหนักแต่เป็นสีส้มนะลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมทั้งกทมและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองค่ะภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนวันที่29พรุ่งนี้บอกเผื่อไว้เลยนะคะแต่รายการของเราก็สดทุกวันแหละแต่บอกเผื่อไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบตกหนักมากนะคะหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่วนวันที่30ก็ตกหนักมากเพชรบูรณ์นครนายกระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองค่ะใครจะไปเที่ยวน้ำตกนครนายกจะไปเที่ยวทะเลจันทบุรีระยองตราดวันที่30ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะ30ตรงกับวันเข้าพรรษานะคะช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องบ้านไหนนะคะลูกจะไปเล่นน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งก่อนก็ดีนะคะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยบางทีอ่านข่าวเด็กไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำแล้วก็เนี่ยมีเคสสีดำอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเศร้าใจไปด้วยนะคะบางทีเด็กกำลังที่จะเติบโตนะคะก็บางคนเลี้ยงมาเนาะก็เข้าใจอยู่นะความเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายที่ได้เลี้ยงมาฉะนั้นแล้วถ้าเขาบอกว่าไปเล่นน้ำนะช่วงนี้ก็ต้องฝากเด็กๆก่อนนะคะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยจริงๆบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าลูกเราอะไปเล่นน้ำบางคนบอกว่าไม่รู้เลยว่าไปเล่นน้ำแอบไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยพออันตรายเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะเสียใจกันนะคะก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะบางทีถ้าบอกไปเล่นน้ำพวกเราก็คงจะไม่ได้ปล่อยให้เล่นขนาดนั้นเนาะแต่บางทีเนี่ยแอบไปเล่นกันบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะวันหยุดนะคะมีอะไรที่น่าสนใจข่าวก็ออกมาเยอะนะคะคุณผู้ฟังประเด็นของข่าวสารเนี่ยส่วนนายกก็ลุยโค้งสุดท้ายประชุม IMF กับ World Bank นะคะพร้อมที่จะรับเวทีโลกก็เมื่อวาน27กรกฎาคมนายกก็เป็นประธานการประชุมนะคะ IMF แล้วก็ World Bank ก็คือสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ที่เตรียมการจัดการประชุมยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะมีคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทางการเงินนะคะผู้นำทางการเงินก็จะมากันเยอะนะทั่วโลกเลยนะมาเป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมาแล้วก็จะมีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคมนะคะแต่เราก็ต้องประชุมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณวินิษฐ์วิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังก็ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าแล้วก็การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3คณะที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีนะคะก็มีคณะอนุกรรมการด้านสาระโดยประเทศไทยก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานภายใต้ธีมของประเทศเจ้าภาพนะคะแล้วก็การจัดนิทรรศการไทยแลนด์ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพเวทีเสวนาระดับสูงหัวข้อสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันโลกที่แตกแยกและแบ่งขั้วกับการระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็คณะกรรมการด้านพิธีการอำนวยการนะคะร่างรายชื่อแขกรับเชิญแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยจราจรและสาธารณสุขนะคะแล้วก็นอกจากนี้นายกก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันอันนี้เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนะเป็นบรรยากาศของเมื่อวานแล้วคือเราก็เตรียมพร้อมแหละเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพนะแล้วครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยอ่ะคือเขามาก็ต้องมากันหลายคนถูกไหมคือเวลาเขามาน่ะผู้ฟังเขาไม่ได้แค่แบบว่ามาแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะจะจบแค่นั้นใช่ไหมเขาก็ต้องไปเที่ยวไปกินไปตามร้านอาหารผู้ประกอบการก็จะได้รับตรงนั้นด้วยนะคะเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเนาะเอาวันนี้เตือนให้ทราบกันก่อนนะคะวันนี้วันที่28นะ28กรกฎาคมเขาสั่งห้ามวันไหนบ้างบางคนถามว่าขายเหล้าขายเบียร์ตลอด48ชั่วโมงเต็มรับวันอาสาฬหบูชาวันนี้มีคนถามว่าวันนี้อนุญาตไหมวันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28ยังนะคะการสั่งห้ามนี่เขาจะมีระยะเวลาสากลยาวนาน48ชั่วโมงเต็มเริ่มนับเคาท์ดาวน์ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของวันที่29กรกฎาคมก็คือเนี้ยพอเลยเที่ยงคืนของวันที่28ไปปุ๊บอ่ะ1นาทีเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บมาห้ามขายแล้วยาวไปจนถึงวันที่24นาฬิกาของวันที่30กขฉะนั้นจะมี2วัน48ชั่วโมงนี้คือ2วันเต็มนะเพราะวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่กับวันเข้าพรรษาเป็นวันพระเนี่ย2วันเนี่ยเขาไม่ให้ขายแอลกอฮอล์หมายความว่าร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารทั่วไปจะต้องหยุดขายแอลกอฮอล์เด็ดขาดใครเป็นผู้ประกอบการก็บอกฝรั่งบังค่ากันนะคะพุธที่29วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ําเดือน8เป็นวันหยุดทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนและธนาคารพฤหัสที่30กรกฎาคมมันเข้าพรรษาแรม1ค่ําเดือน8เป็นวันหยุดเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนภาคเอกชนและก็ธนาคารเปิดให้บริการตามปกติเว้นแต่บริษัทเอกชนบางแห่งจะกําหนดให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตามนโยบายขององค์กรนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอะไรที่เห็นก่อนที่เป็นประเด็นสําคัญเนี่ยพอตั้งใจว่าจะพูดเอ้าไม่ได้พูดละลืมไปละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนนะคะส่วนวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงเดินทางไปเที่ยวหรือว่าอาจบางคนอาจจะหลับยังไม่ตื่นก็ได้นะคะนอนกันแบบสบายใจนะดิฉันก็วันนี้เอ้าตื่นขึ้นมาทำไมถนนโล่งจังลืมไปว่ามันหยุดปกตินะคะมีคนถามว่าเตยสบายเลยสิหยุดยาวโอ้ไม่ค่ะไม่มีหยุดนะคะถ้าเราเป็นสื่อมวลชนส่วนใหญ่สื่อมวลชนจะไม่หยุดแล้วก็ตอนนี้คือสื่อมันจะมีเยอะอ่ะคือเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขาก็อาจจะมีทำคลิปอะไรของเขาคิดคอนเทนต์อะไรของเขาไปตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็อินฟลูเอนเซอร์นี่แหละนะคะมากกว่าสื่อมวลชนทางทีวีผู้ประกาศวิทยุแล้วก็ตามเขาเรียกว่าออนไลน์นะแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่จะมาแรงพูดถึงมาแรงแล้วก็คือว่าไอ้พวกสปอนเซอร์นี่จะเข้าไปทางนู้นเยอะกว่านะคะแล้วก็เรารับข่าวสารเยอะกว่ามากด้วยนะคะมีคนก็พูดบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเหล่านี้ล่ะก็นั่นนะสิทำข่าวได้อย่างเดียวเรียกได้ว่าอ่านข่าวได้อย่างเดียวเคยเป็นอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆใครก็ตาม TikTok แล้วก็มีคนถามมาว่าไม่อ่านข่าวแล้วหรอจริงไม่ได้ทำข่าว TikTok มานานมากเหมือนกันแต่ว่ารายการเก็บข่าวมาเล่าของเราเนี่ยมี TikTok เก็บข่าวนะมี TikTok ชื่อว่า เก็บข่าวเก็บข่าวก็คือเป็นเก็บของพวกเศรษฐกิจนะคะมาอ่านมาไอเล่าให้ฟังเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนไปทำอ่านนะคะก็ใครที่ตาม TikTok ก็ไปเปิดแล้วก็ไปติดตามเราด้วยนะอันนี้ฝากถึงเด็กที่บ้านเพิ่งเรียนนะคะให้ไปช่วยทำ TikTok ให้รายการตอนนี้เรียนอยู่ปีสองนะคะเรียนอยู่ปีสองแล้วก็ให้ไปทำ TikTok ของเก็บข่าวให้หน่อยอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราอ่านอะไรก็จะให้เขาอ่านใช่ไหมซ้อมเป็นคนอ่านข่าวด้วยบางคนบอกเหมือนเป๊ะเพราะว่าเทรนมากับมือก็เลยบอกว่าทําให้มันเหมือนดูรู้สึกว่าเป็นวัยเจนซีเพราะว่าเราอะเจนวายถ้าแบบเจนวายไปปลายด้วยถ้าแบบนี้ก็คือพยายามอ่านให้เป็นเจนซีไปแต่เขาก็กําลังงมไปเรื่อยๆนะคะแต่คนดูก็ใช้ได้อยู่นะแต่คนติดตามยังน้อยอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่เราฟังรายการอยู่อยากจะไปติดตาม TikTok ของเก็บข่าวก็เข้าไปติดตามได้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงไปเป็นกำลังใจให้นะคะเด็กฝึกหัด V2 อันนี้เทรนมากับมือเขาก็ถือว่าอ่านพอได้อยู่พอได้ใช่คำว่าพอได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะค่อยค่อยค่อยชินไปนะคะค่อยค่อยชินไปชื่อเก็บข่าวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยเก็บข่าวนี่มาละภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าโปรไฟล์อ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ KEPKAO นะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังจะเขียนเซิร์ชเข้าไปว่าเก็บข่าวเป็นภาษาไทยก็ได้ตอนนี้อ่ะมีคนชมอยู่ยอดไลค์เนี่ย83,000คนคนติดตามมีอยู่2,500คนเพราะว่าเธอไม่ติดตามใครเลยค่ะอันนี้จะบอกคุณผู้ฟังที่เริ่มทำ TikTok นะถ้าอยากให้มีผู้ติดตามเราเยอะๆเวลาเราจะเล่าอะไรนะเราจะต้องไป follow คนอื่นก่อนนะคะเราจะต้องไป follow คนอื่นก่อนพอเราไป follow ใครที่ follow เราเราก็ติดเขาแล้วติดตามกลับไปติดตามกับของสำนักข่าวนี้ติดตามกับของคลิปคอนเทนต์คนนี้สนุกดีติดตามกับของคนที่มาติดตามเราอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยคนติดตามอ่ะของเราอ่ะมันก็จะแบบมีเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเพราะว่าทำ TikTok มาก่อนทำมาได้ประมาณ2 ปีมีคนติดตามประมาณ120,000เพราะว่าเด็กที่บ้านก็ถามว่าเอ้ยทำไมมีคนติดตามเยอะจังใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีเลยก็เพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องทำคลิปวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า3 คลิปหรือว่า2 คลิปสองคลิปเนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ำนะคะเล่าอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องแบบคืออะไรก็ได้ที่เราอยากเล่าเพราะว่าคอนเซปต์เราคือเรื่องข่าวเราเห็นอะไรเราก็เก็บมาเล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงลิขสิทธิ์เนาะบางทีสื่อไปดึงวิดีโออะไรของเขามาบางคนก็ดึงแล้วก็มาทำเหมือนตัวเองสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องให้เกียรติในส่วนของผู้ที่เขาลงไปทําข่าวอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ลงไปบางทีเรานําข่าวจากออนไลน์มาพูดมาคุยในสไตล์ของเราเล่าให้ฟังก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์พอมีคนคอมเมนต์เยอะๆคนก็เลยแชร์เราไปเยอะๆพอมีคนแชร์เราไปเยอะๆคนก็ติดตามเราเยอะอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กจินซีเนี่ยเขาจะยากนิดนึงก็จะบอกเขาว่าทําไมไม่ไปติดตามคนอื่นถ้าติดตามคนอื่นเก็บข่าวของเราเนี่ยไม่ถึงว่าเพจเก็บข่าวของเราใน TikTok คนก็จะได้ตามเยอะอันนี้ทํามานานมากแล้วเนี่ยจะปีหนึ่งละปีหนึ่งละมั้งมีคนยังตาม2,500ถือว่าน้อยมากนะคะจริงๆอ่ะคือถ้าใครเข้าไปดูจะมีเขาจะไม่ฟอลโล่ใครเลยเขาเป็นเด็กเจนซีเนาะแล้วเราอยากจะเอาโทรศัพท์เขามาฟอลโล่มากเลยพูดถึงเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะต้องไปแอบเอาไปฟอลโล่คนอื่นบ้างนะคะไปช่วยดูหน่อยแต่อ่านไปเรื่อยอ่านแบบว่าอ่านเป็นประเด็นเศรษฐกิจซะมากกว่านะคะคนก็ดูเยอะอยู่นะคลิปบางคลิปนี้มีคนดู439,000อันนี้เยอะสุดของเธอนะส่งข่าวไปให้อ่านเกี่ยวกับทองสมัยที่ทองขึ้นทองกำลังจะขึ้นจะลงอย่างเงี้ย คนให้ความสนใจเรื่องไหนก็จะสอนว่าวันนี้ประเด็นไหนมาแรงเรื่องทองเรื่องหุ้นตัวไหนก็ไปดูข้อมูลมาเนี่ยคนก็จะดูเยอะมากค่เขาก็เตือนมาว่าเรื่องของทองอย่างเช่นเตือนคนชอบทองระวังทองร่วงลงหนักนะเนี่ยอันนี้เราก็ส่งข่าวไปให้เขาอ่านคนดูชมดู400,000-300,000เนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้ามีเรื่องอื่นเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เธอจะทอบทับเนี่ยคนก็ดู10,000 กว่า20,000 กว่านะคะเรื่องฟุตบอลโลกแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยคนดู23,000นะคะหรือว่าถูกหวย90 ล้านหมดตัวเพราะมะเขือเทศไปลงทุนมะเขือเทศคนดู50,000อันนี้ก็แล้วแต่นะคะใครติดตามเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ TikTok ก็อย่าลืมไป following ด้วยนะคะหมายถึงไปติดตามเก็บข่าวของเราด้วยลืมบอกไปว่ารายการเก็บข่าวเป็นการฝึกเทรนเด็กที่บ้านทำ TikTok แล้วก็เล่าข่าวให้ฟังนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันได้นะชื่อเก็บข่าวนะคะอ่ะเรื่องของเศรษฐกิจค่ะตอนนี้ BTS พร้อมรับนโยบายตั๋วร่วมคุ้มค่ารถไฟฟ้าสูงสุด45 บาทคมนาคมเขาจะเดินหน้าผลักดันนโยบายตั๋วร่วมนะคะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด45 บาทตลอดสายคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงต้นปี2570กรมการขนส่งทางรางก็เปิดความคืบหน้าบอกว่า BTS พร้อมติดตั้งหัวอ่านระบบ EMV นะคะเพิ่มเติมในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็จะลุยศึกษาพัฒนาบัตร Rabbit ให้เป็นระบบ EMV หนุนผู้โดยสารเดินทางด้วยบัตรใบเดียวค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแม้โครงการรถไฟฟ้าจะยังติดสัญญาสัมปทานเดิมเพราะว่าหลักการของนโยบายนี้คือรัฐจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนโดยตรงนะคะอันนี้มีคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางรางออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมบอกว่าตามเป้าหมายแล้วรัฐบาลจะปรับกรอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ย17-45 บาทต่อเที่ยวจะครอบคลุมทั้ง8 สายในช่วงต้นปี2570นะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนโยบายดังกล่าวประชาชนจะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อมีการแตะจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ซึ่งก็เป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดยูเนียนเพย์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ EMB นะคะปัจจุบันนี้กรมก็เลยหารือกับกทม.และก็ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเตรียมที่จะติดตั้งระบบ EMV เพิ่มเติมในส่วนของรถไฟฟ้าที่ยังไม่รองรับการแตะจ่ายอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่ค่ะคือกลุ่ม BTS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบันเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร EMV นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะบริเวณประตูพิเศษสำหรับผู้พิการอันนี้จะเป็นช่องทางเสริมนะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรโมชั่น17-45 บาทแล้วก็เตรียมศึกษาพัฒนาบัตรและบิดให้รองรับการแตะจ่ายระบบ EMV ในอนาคตนะคะนโยบายค่าโดยสาร17-45 บาทต่อเที่ยวนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหานะคะแม้โครงการรถไฟฟ้าจะยังติดสัญญาสัมปทานเดิมเพราะว่าหลักการของนโยบายนี้ก็คือรัฐจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนโดยตรงนะคะการบริหารจัดการระบบ EMV ซึ่งก็เป็นระบบหลังบ้านก็จะตรวจสอบยอดเงินการเดินทางคืนส่วนต่างค่าโดยสารให้กับประชาชนภายใน3 วันตอนนี้เอกชนก็ยังคงมีการเก็บค่าโดยสารสัญญาสัมปทานเดิมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะเกี่ยวกับเรื่องของ BTS จริงๆเราอยากให้เป็นตั๋วแมงมุมกันมานานแล้วใช่ไหมคือตั๋วร่วมอะตั๋วแมงมุมที่เราใฝ่ฝันกันใช้ได้หมดอะใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นจะลงไม่ต้องไปซื้อต่อแถวก็มันรู้สึกมันเสียเวลามากเลยบางคนก็นานแล้วอะเนาะตั้งแต่ปีไหนละที่เรามีรถไฟฟ้า4748นู่นใช่ไหมนั่นที่เขาสร้างอะแล้วก็ค่อยๆขยายไปแต่เวลาต่อสายอะจากรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นไปรถ BTS อย่างเงี้ยโอ้โดยเฉพาะสายอโศกเนี่ยเวลาเร่งด่วนนะที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังแถวยาวมากคือเราอ่ะมีตั๋วคือบางคนอ่ะไม่ได้มีตั๋วทุกคนใช่ไหมจะต้องไปซื้อแบบไปแตะไปเป็นบัตรสอดอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะโอ้ไปยืนรอกันยาวยืนรอกันนานนอกจากยืนรอตรงนี้แล้วไปยืนรอที่จะขึ้นรถไฟฟ้าอีกโดยเฉพาะใต้ดินโอ้โหมากเลยนะอันนี้ถ้ามีตั๋วร่วมเข้ามาก็จะแบบดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยส่วนบ้านเราเองอ่ะช่วงนี้อ่ะจำเป็นที่จะต้องมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างประเทศเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าวิกฤตตรงนี้มัน มันอาจจะฉุดให้ GDP โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเสี่ยงที่เมื่อวานตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสสอเนี่ยเขาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นทะลุ90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคุณสุภกิจบุญสิรินะคะผู้อำนวยการสสอนะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาพูดถึงตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลข GDP อุตสาหกรรมตอนนี้กังวลค่ะเขาประเมินว่าถ้าสถานการณ์แบบว่าเลวร้ายมากที่สุดนะถ้ามันเลวร้ายที่สุดเนี่ยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ย100%แต่ระดับ160 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมันจะทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมลดลงถึง0.88%หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ42,000 ถึง 42,200 ล้านบาทวิกฤตนี้มันจะลุกลามกระทบเส้นทางขนส่งสำคัญอื่นๆนะคะอย่างเช่นทะเลแดงแล้วก็ช่องแคบบับแอลมาดิบอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อค่าระหว่างเรือต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ห่วงโซ่ประทานของภาคอุตสาหกรรมไทยมีการเปิดเผยถึง8 อุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากผลกระทบของราคาพลังงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะปิโตรเคมีพลาสติกปุ๋ยเคมีโลหะยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมยาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มันยืดเยื้อก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน69มันก็หดตัวลงเพราะมันมีผลกระทบด้านราคาพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งที่ผันผวนด้วยนะคะตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานเนี่ย MPI ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน69ไปอยู่ที่ระดับ94.99ลดลง 3.10% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่57.61%ส่วนภาพรวมไตรมาส2ปี69ดัชนีอยู่ที่ระดับ95.96ลดลง1.79%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย57.47%ค่ะสาเหตุหลักของการหดตัวมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และจากการกลั่นปิโตรเลียมแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งอ่ะก็เลยมีความผันผวนกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการนะคะอีกปัจจัยสําคัญคือผู้ประกอบการโรงกลั่นเนี่ยเขาได้เร่งผลิตแล้วก็สะสมน้ํามันไว้ล่วงหน้าในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมก็เป็นช่วงที่ราคาน้ํามันอยู่ในระดับต่ําทําให้ปริมาณสต็อกเพียงพอในเดือนมิถุนายนก็เลยส่งผลให้โรงกลั่นนะคะลดกําลังการผลิตลงตามภาวะตลาดหนี้ครัวเรือนฉุดตลาดรถยนต์ด้วยนะคะปัจจัยหลักเนี่ยคือตอนนี้ที่เป็นตัวฉุดสำคัญเลยอะอย่างไอ้หดตัว12.59%เนี่ยการผลิตรถยนต์นั่งขนาดใหญ่รถปิกอัพรถยนต์นั่งขนาดเล็กรถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กอะตลาดรถยนต์ในประเทศไทยตอนนี้อ่อนแอนะคะเพราะว่าระดับหนี้ครัวเรือนมันอยู่ในระดับสูงก็เลยทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ชะลอตัวต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์แล้วก็รถกระบะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมหดตัว7.97%จากการลดการผลิตน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มหดตัวถึง33.24%จากผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลงตามสภาพอากาศร้อนจัดส่วนอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีหดตัว34.6%จากปัจจัยขาดแคลนวัตถุดิบที่กำลังซื้อในภาคเกษตรชะลอตัวลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีบางกลุ่มที่เติบโตสวนกระแสก็คือรถยนต์นั่งไฮบริดขนาดรถยนต์ตั้งแต่1,801 ซีซีขึ้นไปที่ขยายตัว12.12%รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังเติบโตต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแม้ AMP จะหดตัวแต่สอ.มองว่ายังมีแรงสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศอยู่โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วสินค้าจำเป็นน้ำตาลพวกนี้ผลิตภัณฑ์ความสะอาดสบู่นะคะทีนี้พอน้ำมันตอนนี้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมันเจอวิกฤตฮอร์มูซช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องเตือนภัยก่อนเลยกังวลสถานการณ์ตึงเครียดตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มูซ11 กค.69น้ำมันทะลุ90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอาจจะกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกนะคะสสอ.ก็ได้ประเมินผลกระทบต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมไทยได้3กรณีก็คือราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น25%อยู่ที่100 ถึง 105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เลยทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมลดลง0.22%คิดเป็นความเสียหายประมาณ9,300 ถึง 11,300 ล้านบาท ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 50% อยู่ที่120-125ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.44% หรือประมาณ 19,600 ถึง 21,600 ล้านบาทหากราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 100% แตะระดับ160ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้จะทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมลดลงถึง 0.88% ค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็42,000ถึง42,000 42,200ล้านบาทมี8อุตสาหกรรมที่เสี่ยงนะคะก็คือปิโตรเคมีพลาสติกปุ๋ยเคมีโลหะยานยนต์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เกษตรแปรรูปแล้วก็อุตสาหกรรมยาจริงๆอ่ะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นน่ะนอกจากทางอุตสาหกรรมแล้วมันก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันด้วยนะซึ่งภาคส่งออกก็ยังต้องจับตาดูอยู่นะคะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันอันนี้คือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจส่วนอีกอันนึงกระทรวงคมนาคมเขาเดือนธันวาคมนี้เขาจะมีการประมูลรถไฟไทยกับจีนเฟสที่2นะเขาจะแบ่งเป็น8สัญญา2.37แสนล้านบาทส่วนเฟส1เป้าเปิดปิดปี73ไฟเขียวไอ้พื้นที่ทับซ้อน4-1อันนี้จะสร้างเองนะคะจะสร้างเองเช็ครถไฟความเร็วสูงไทยจีนเร่งก่อสร้างระยะที่1คืบหน้าแค่55%แก้ปัญหาส่วนทับซ้อนรถไฟ3สนามบินให้รฟท.มาทำเองแล้วก็จะแยกงานสะพานข้ามจุดตัดประมูลต่างหากไปส่วนเฟส2แบ่งโยธาไป8สัญญา2.37แสนล้านบาทจะเป็นเรื่องของเดือนธันวาคมที่เขาจะมีการประมูลนะคะจะมีการประมูลเฟสที่2ความคืบหน้ามาอยากเล่าเรื่องทั่วไปให้ฟังมันจะอ๋อวันนี้คุณเกียรเกียรติเจ้าของ BM สีเขียวในตำนานเนี่ยเห็นบอกว่าเสียชีวิตอย่างสงบนะวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยน่าจะรู้จักกันนะคะคุณเปาะเกียรเกียรติเย็นมโนดเป็นตำนานนักแข่งรถชื่อดังแล้วก็ผู้จัดแข่งขันรถยนต์มืออาชีพชื่อดังของไทยเสียชีวิตวันนี้นะคะ4:41 น.28 กรกฎาคม 69เจ้าของทีมแข่งสังกะสี3มงกุฎแล้วก็เป็นผู้ปลุกปั้นวงการซุปเปอร์คาร์ของไทยให้โด่งดังเป็นพลุแตกเป็นนักแข่งรถขวัญใจแฟนกีฬายานยนต์ยุค80-90น่ะที่เขามีความผูกพันโดดเด่นอย่างมากกับการขับรถ BM สีเขียวอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะคุณเกียรเกียรติเนี่ยเป็นผู้จัดรถที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศไทยนะเป็นผู้กำเนิดรายการซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะก่อนที่จะไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์จะรับไม้ต่อจนเป็น FIA เกรด3จนถึงทุกวันเนี้ยแล้วยังเป็นผู้จัดแข่งซูเปอร์เทอร์โบอีกด้วยนะคะเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะเสียชีวิตวันนี้นะคะ28 กรกฎาคมนะคะเรื่องที่จะพูดถึงปิดท้ายนิดหน่อยดิฉันนั่งอ่านตั้งแต่เมื่อคืนอะเป็นเรื่องที่ระอุข้ามชาติเลยแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะว่าสถานทูตจีนประจำไทยได้ออกแถลงการให้ทางการไทยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลเมืองชาวจีนรายหนึ่งอ้างว่าถูกรปภ.ใช้กำลังเกินกว่าเหตุกำลังตัวออกจากพื้นที่จัดงาน25 กรกฎาคมโดยทางผู้จัดงานก็ได้ออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานที่จริงสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้สอบกรณีพลเมืองจีนถูกเขาอ้างนะว่าเขาถูกรปภ.ใช้กำลังในงานอีเวนต์แต่กับกระแสโต้กลับจากชาวเน็ตไทยแห่นำคลิปหลักฐานมาเผยแพร่ว่าก็ไอแฟนคลับชาวจีนนี่แหละเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎและลงมือทำร้ายรปภ.ก่อนเออเอาคลิปออกมาเลยค่ะเพราะว่า FC จีนไปบอกสถานทูตเขาอีกอย่างหนึ่งแต่เรามีคลิปก่อนหน้านั้นไงเขาเปิดคลิปไม่หมดอ่ะเขาเปิดคลิปเฉพาะตอนที่เขาถูกรปภ.ลากออกไปอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเขาทำร้ายรปภ.ก่อนฝ่าฝืนกฎก่อนแตกหักค่ะตอนนี้มีการแบนกันเยอะเลยเกิดการถกเถียงกันสนั่นโซเชียลถึงข้อเท็จจริงมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายและมารยาทในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นชนวนให้เกิดกระแสตอบรับเชิงลบจากชาวเน็ตไทยเยอะมากนะคะทางผู้จัดงานเนี่ยก็คือมาบอกว่ารปภ.ทำเกินกว่าเหตุจริงเหมือนกับชาวเน็ตไทยก็มองว่าเฮ้ย แล้วทำไมต้องไปเข้าข้างจีนอ่ะในเมื่อคลิปอ่ะคุณเห็นก่อนหน้านั้นไหมว่าเขาทำร้ายรปภ.เราก่อนอ่ะแล้วเขาก็จะต้องทำตามกฎอ่ะคุณมาให้เขารักษาความปลอดภัยปกติแล้วเขาต้องทำตามกฎใครไม่ทำตามกฎเขาก็ต้องเชิญออกแล้วมาทำร้ายรปภ.ไทยแล้วทำไมทางผู้จัดงานถึงได้ไปเอารปภ.ออกแล้วไปบอกว่ารปภ.ทำเกินกว่าเหตุกระแสหนักมากนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะนั่งอ่านทั้งคืนนอนดึกเลยอะเรื่องนี้นั่งอ่านคอมเมนต์มีการแสดงความคิดเห็นในเพจของสถานทูตจีนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านก็มีการงัดหลักฐานคลิปวิดีโอมุมมองจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์งัดหลักฐานคลิปวิดีโอแย้งบอกว่าเอฟซีจีนพลเมืองจีนคุณทำผิดกฎและทำร้ายรปภ.ก่อนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของไทยจำนวนมากก็นำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่และวิจารณ์บอกว่าต้นเหตุเกิดจากการที่พลเมืองจีนคนดังกล่าวกระทำผิดระเบียบด้วยการแซงคิวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานภาพจากคลิปวิดีโอปรากฏชัดว่าพลเมืองจีนคนนี้เป็นฝ่ายกระโดดถีบรปภ.ก่อนส่งผลให้รปภ.ต้องทําการควบคุมตัวลงกับพื้นเพื่อป้องกันตัวแล้วก็รักษาความปลอดภัยชาวเน็ตได้ตั้งคําถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนแล้วก็เคารพกฎหมายของประเทศปลายทางชี้ว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้กับคนไทยในจีนเจ้าหน้าที่ฝั่งจีนจะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดเช่นเดียวกันถูกไหมอีกหนึ่งประเด็นที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมคือสถานที่เกิดเหตุอ่ะต้นเรื่องอ้างว่าเป็นงานหนังสือแต่ผู้เข้าร่วมงานและชาวเน็ตระบุตรงกันว่าจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมรวมพลและงานแสดงของนักซีรีส์นักแสดงซีรีส์วาย Boy Love LGBTQ จากค่าย GMM TV ประเด็นดังกล่าวก็เลยส่งผลกระแสตั้งคำถามไปยังจีนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม LGBTQ ของพลเมืองจีนมันขัดต่อแนวปฏิบัติของรัฐบาลจีนตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งาน VPN ของแฟนคลับชาวจีนเพื่อติดตามผลงานบันเทิงของไทยความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ของไทยไปทิศทางเดียวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการจีนตระหนักถึงมารยาทสากลและเคารพกฎระเบียบของสังคมส่วนรวมฝากข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศว่าควรปฏิบัติตามกฎหมายและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและก็กระทบต่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวคอมเมนต์เช่นมารยาทคือพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรมีต่อสังคมส่วนรวมรวมถึงกฎกติกาก็มีไว้ปฏิบัติตามมันเป็นมารยาทสากลไม่รู้ประเทศจีนตระหนักไหมแต่ที่นี่ประเทศไทยถ้าอยากทําตัวกลางกรุณาบอกให้เขาไปทําที่อื่นค่ะอะไรเงี้ยต้นเนี่ยไม่ใช่งานหนังสืองานรวมซีรีส์ Y นะคะแล้วก็บอกดูคลิปวิดีโอหรือยังก่อนที่จะมาว่าฝ่ายไทยเหล่านี้เป็นต้นตอนนี้ไม่จบนะดราม่านี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่รู้จากนี้ไปมันจะเป็นภาพยังไงแต่ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของการลงทุนเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ได้ปิดนะคะครู่เดียวค่ะ
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
9: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
10: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: มากันต่อนะคะ9นาฬิกากับอีก48นาทีนะคะวันนี้วันหยุดอ้อเดี๋ยวช่วงหน้านี้คือวันนี้นักวิเคราะห์ก็หยุดด้วยนะคะนักวิเคราะห์ก็หยุดยาวไปเลยใน3วันเจอนักวิเคราะห์อีกทีวันศุกร์มาถึงข่าวหุ้นนะคะของบ้านเราเปิดอีกทีนึงวันที่31นะคะ30ยังเป็นวันหยุดราชการตลาดหุ้นก็ปิดใช่ไหม28 29 30 3วันเนี่ยค่ะไม่มีตลาดหุ้นเบรกหน้าเนี่ยก็ไม่มีนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีอาจารย์พันทิตศิลภพธาดานะคะมาพูดคุยด้วยอาจารย์บอกว่าว่างดิฉันก็เลยเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์เข้าคุยตั้งแต่เบรกหน้าไปเลย10:20นะคะมาคุยเพราะอาจารย์นี้เป็นสายเที่ยวเนาะเดี๋ยวไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวไปทุกที่เลยอะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะชอบเที่ยวในเมืองไทยมากกว่าต่างประเทศแกบอกไปยังไม่ครบเลยเดี๋ยวก็จะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของ AI ในเบรกสุดท้ายนะคะใครที่ฟังรายการเราอยู่วันนี้ก็ดิฉันมีตัวช่วยละให้อาจารย์พันทิตมาช่วยเพราะว่าสมัยก่อนเคยทำรายการกับอาจารย์นะที่FM 101ใครที่เคยเป็นแฟนรายการอยู่ที่คลื่นนั้นนะคะเคยจัดรายการกับอาจารย์มาก่อนเป็นช่วงของวันเสาร์บางคนอาจจะไม่เคยฟังนานมาแล้วแต่รอบนี้ก็เลยว่าเอ้ยอาจารย์บอกว่างเลยบอกว่าถ้าว่างก็เข้ามาทำรายการร่วมหน่อยอันนี้ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่น้องมีอะไรก็ต้องช่วยกันพอดีว่าเจ็บคอด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยิ่งนอนดึกแล้วก็ไปใช้เสียงเป็นพิธีกรมาใช้เสียงเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าไปใช้งานที่แบบว่างานแต่งงานอะไรเงี้ยพอเราพูดเยอะๆตะโกนชัยโยอะไรพวกนี้นะคะโอ้ปกติแล้วจัดรายการอ่ะจะต้องใช้เสียงแบบว่าเสียงแบบเนี้ยเราไม่ได้ตะโกนไงเวลาพูดกับไมค์อ่ะมันจะต้องมีเสียงระดับที่แบบว่าไม่ให้คลื่นเสียงมันเป็นสีแดงถูกปะเราควบคุมเสียงเราได้แต่ตอนอยู่ในงานที่อยู่ไปงานเพื่อนเนี่ยที่ใช้ไมค์กลับมาไม่มีเสียงเลยเสียงหายแล้วก็ไอเมื่อวานจัดรายการเสร็จนอนสมเป็นไข้ภาพนั้นเลยเพราะว่าสถานอากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าดูเรื่องของไอตลาดหุ้นไปก่อนเบรกนี้แล้วก็ต้นเบรกหน้าไอตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปิดบวกนะคะผู้ฟัง262.83 จุดค่ะดาวโจนส์ดัชนี S&P 500ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนดัชนี Nasdaq ปิดลบนักลงทุนรอดูบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายงานผลประกอบการนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 52,210.08 จุดเพิ่มขึ้นมา 262.83 จุดหรือว่า 0.51% S&P 500ปิดที่ 7,413.18 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.20 จุดหรือว่า 0.02% Nasdaq ไปปิดที่ 24,932 จุดลงไป 43 จุดหรือว่า 0.18% นะคะ Microsoft Amazon Meta Apple มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสในสัปดาห์นี้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถึงการปรับตัวขึ้นมาของตลาดในช่วงหลายปีมานี้ค่ะได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับ AI อาจจะเริ่มสูญเสียแรงส่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนก็เกิดความกังวลเกี่ยวกับ Tesla กับ Alphabet รายงานผลประกอบการซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้จ่ายด้าน AI ในระดับสูงดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟียก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องโดยลดลง 2.2% ส่งผลให้ดัชนีลดลงไปแล้ว 21% จากระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่22มิถุนายนแม้ว่ายังคงเพิ่มขึ้น 63% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ก็ตามนะคะการเข้าซื้อขายวันแรกที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตชิปจีนรายงานที่ว่าจีนเริ่มผลิตเครื่องผลิตชิปที่พัฒนาขึ้นเองก็ส่งสัญญาณว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับสหรัฐกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากทั้งหมด11กลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี S&P 500ก็มี7กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะเป็นต้องเพิ่มขึ้น 1.58% ตามมาด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 1.25% เหล่านี้เป็นต้นนะคะ Walmart ก็ปรับตัวนะคะ 2.1% Microsoft เพิ่ม 1.9% Johnson & Johnson บวก 1% แล้วก็มี3บริษัทมาช่วยพยุงให้ S&P 500ปิดในแดนบวกได้ส่วนน้ำมันดิบ Brent ร่วงราว 8% ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ89ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากรัฐบาลระงับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านที่ดำเนินการมา2สัปดาห์เมื่อวันเสาร์25กรกฎาคมก็ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ความขัดแย้งอิหร่านดำเนินมายาวนาน5เดือนแล้วค่ะหุ้นกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวลดลงนะคะนักลงทุนก็จับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์นี้ล่าสุดเนี่ยก็บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 62% ที่เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50 ถึง 3.75 ในการประชุม 28-29 กรกฎาคมนักลงทุนให้น้ำหนัก 38% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลประจำเดือนมิถุนายนซึ่งก็จะประกาศในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญอันนี้คือเรื่องของตัวเลขหุ้นของนิวยอร์กแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียนะคะวันนี้ภาวะตลาดหุ้นออกมาดูเหมือนว่าจะรับเรื่องของความคลี่คลายของประเด็นสถานการณ์ตะวันออกกลางดูจากไอ้น้ำมันเนี่ยค่ะที่ปิดร่วงไปเกือบ 8% 8% นะเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านระงับการโจมตีใช่ไหมหุ้นก็เลยบวกขึ้นมาได้แต่มันมีผลประกอบการที่มันกดดันอยู่นะคะนักลงทุนก็ต้องมาดูแล้วก็มาติดตามว่าหุ้นหลักๆอ่ะผลประกอบการจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนตลาดหุ้นของเอเชียนิกเกอิปิดพักเช้าเรียบร้อยนะคะปิดที่ 62,046.46 จุดค่ะก็ลบไปถึง 2,884.73 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้ลบไป50จุดนะคะลบไป 1.30% 3,000 ยืนอยู่ 3,809.86 จุดตลาดหุ้นออสเตรเลียลบไป 0.34% ปิดตอนนี้ยังไม่ปิดนะคะยืนอยู่ที่ 8,864 จุดแต่ว่ามีตลาดหุ้นของฝั่งนิกเกอินี่แหละก็จะมีปิดภาคเช้าไปเรียบร้อยแล้วลงไปตั้ง 2,000 กว่าจุดนะคอสปิกเกาหลีใต้ก็ลงแรงมากนะคะลบไป 9.4% เกือบ 10% โอ้ตลาดนี้คือแบบลดผลมากอะเพราะว่าลบไป639จุดตอนนี้คอสปิกเกาหลีใต้อยู่ที่6,116จุดเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นในฝั่งของเอเชีย

0: สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
0: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
6: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจส อบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นาฬิกากับอีก9นาทีนะคะผู้ฟังในช่วงนี้ก็กลับมาติดตามกันต่อวันนี้ตลาดหุ้นปิดทำการนะคะปิดทำการยาวเลยบ้านเรา3 วันก็พักผ่อนกันไปแต่ประเด็นข่าวเศรษฐกิจก็ยังมีให้เราได้ติดตามกันอยู่นะคะมันก็มีหลายเรื่องเนาะไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขาก็สรุปออกมาเรียบร้อยแล้วจากทางด้านเขามาแถลงข่าวร่วมกันนะคะทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังมีปลัดลวรนแสงสนิทนะคะมีทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะมีกระทรวงคมนาคม แล้วก็อันเนี้ยเขามาร่วมกันแถลงเกี่ยวกับเงื่อนไขผู้ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในภาพครม.เมื่อวานเนี่ยเขาก็ไฟเขียวเรียบร้อยละเงื่อนไขที่พูดถึงเนี่ยก็มีการปรับโดยเฉพาะคนที่พลาดหมายถึงว่าคุณไม่ผ่านเงื่อนไขอยู่ในจำนวน9,300,000 คนจากนี้ไปคนที่มีรถยนต์อายุเกิน20 ปีรถมอเตอร์ไซค์เกิน15 ปีแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ราคาไม่ได้แบบว่าเป็นรถขนาดเล็กอะไม่ใช่แบบบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยเขาจะปรับให้คุณผ่านเงื่อนไขตรงนี้ไปได้โดยที่คุณไม่ต้องไปยื่นอุทธรณ์กรมการขนส่งเขาจะจัดการให้เองนะคะใครที่มีรายชื่อที่มีติดปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขรถเนี่ยนะนี่แหละเนี่ยเขาจะให้คุณเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวรอเช็คอีกทีนึงส่วนเงื่อนไขอื่นๆอันนี้ต้องยื่นอุทธรณ์หรือบางคนเนี่ยซื้อรถมาใช่ไหมแล้วคุณก็เรียกว่ายังไงอะจดทะเบียนทีนี้คุณขายไปมันก็ยังหรือว่ายกให้ลูกไปหรืออะไรเงี้ยยังชื่อคุณอยู่อันนี้ต้องไปอุทธรณ์นะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชื่ออะอันนี้เปิดทางให้นะคะอุทธรณ์เนี่ยก็อุทธรณ์ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยนะ ตอนแรกอ่ะ31กรกฎาคมสิงหาอ๋อถึงกันยาเลยเมื่อวานนี้เขาก็มีการออกมาแถลงนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือยาวตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงทุกวันนี้ก็คือพอมีดราม่าขึ้นมาเขาก็เลยมาสรุปจริงๆก็เข้าใจทางรัฐบาลอย่างที่คุณนายกิตบอกอ่ะเขาอยากให้คนที่กลุ่มเปราะบางจริงๆอะค่ะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เขาจนจริงรอคอยตรงนี้ที่โดนตีตกไปอาจจะมีคนจนจริงด้วยดิฉันก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะบางคนที่เคยแบบมีฐานะดีแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้อะจากที่เรามีแล้วก็เราอาจจะเซอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประเด็นตรงนั้นด้วยใช่ไหมล่ะฉะนั้นแล้วตอนนี้ในภาพอะถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าฉันอยู่ในเกณฑ์ของรัฐบาลจริงๆคุณก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะคะถ้ามีหลักฐานว่าตอนนี้เขาปรับเกณฑ์ให้แล้วขยายอุทธรณ์ถึง31สิงหาคมแล้วก็เดี๋ยวจะ31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางทุกรายนะคะแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันสำหรับคนใหม่คนเก่าที่อยู่ในกลุ่มที่ได้9ล้านกว่าคนเนี่ย1ตุลาคม69แต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็ยังได้1,000จนถึง30กันยายนนะคะได้สิทธิ์ต่อเนื่องยาวไปตอนแรกบอกว่าจะให้2เดือนใช่ไหมคนที่โดนตีตกไปอีกอ่ะที่ไม่จะไม่ได้รับบัตรใหม่แล้วอ่ะคุณเป็นบัตรเดิมอ่ะคุณยังมีเงิน1,000เข้าไปจนถึงกันยายนจากไอ้โครงการสิทธิ์ที่เขาใช้ให้อยู่นะคะนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญเลยพูดถึงหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกรณีมี บัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้เนี่ยเขาจะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าโครงการต่ำมากส่วนเกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนะคะเว้นแต่ว่าเป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นรถจักรยานยนต์ที่สะสมถ้าคุณถึงขั้นแบบว่าสะสมรถจักรยานยนต์ก็คงจะมีสตุ้งสตังแล้วล่ะใช่ไหมล่ะทั้งนั้นแล้วก็เขาจะปรับตรงนี้เว้นรถมอเตอร์ไซค์มูลค่าสูงไม่ได้อันนี้นะไม่เข้าเงื่อนไขรถจักรยานยนต์ไว้สะสมบางคนขับรถฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีอันนี้ก็ได้รับการเว้นแต่เป็นถ้าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมไม่ได้นะคะบางคนถามว่ามีรถยนต์รถพ่วงรถไถได้ไหมถ้าเป็นรถเหล่านี้ที่อายุเกิน20ปีก็ไม่ได้ค่ะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ของคณะกรรมการเขามีเวลาเพียงพอที่จะทบทวนดูว่าคนจะไปยื่นไหมเนี่ยถึง31สิงหาคมจะไปทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้จะไปแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้หรือจะไปธนาคาร5แห่งกรุงไทยธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินอิสลามแบงก์อิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนั้นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติถึง20กันยายนเดิมวันที่16สิงหาคมขยายให้หมดเลยค่ะลองดูนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นมติครม.ออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็เขามีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรเยอะเลยอ่ะส่วนราคาทองเดี๋ยวฉันดูทองล่วงหน้าก่อนกับน้ำมันเนาะคนติดดอยก็ใจเย็นๆนะคะถ้าเรามีเงินเย็นก็ใจเย็นๆแต่ถ้าคุณบางคนไปดิฉันจำได้เลยครั้งก่อนไปกู้หรือว่าไปเอาเงินบัตรเงินสดกดออกมาไปซื้อทองค้างอยู่ที่75,000 76,000บางคน80,000ก็มีนะตอนนี้ขาดทุนค่ะแล้วคุณต้องมาจ่ายดอกเบี้ยบัตร อันนี้ไม่แนะนำเลยทองยังลงต่อเนื่องนะตอนนี้อ่ะเบรนท์อยู่ที่86.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อคืนก็ร่วงไปแรงคุณเอาฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ก็80.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไปอีก2.226%โกลด์สปอตนะคะทองคำล่วงหน้า4,044ค่ะลงไป32.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า0.79%นะคะ0.79%ทองบ้านเราสมาคมค้าทองคำวันนี้ประกาศราคาทองคำรอบแรกลบไป500 บาทต่อบาททองคำราคาทองคำแท่งรับซื้อ64,400ขายออก60,000ขายออก64,600ทองรูปพรรณนะคะทองรูปพรรณรับซื้อที่63,111.08 บาทขายออก65,400 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,047 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทที่33.69 บาทค่ะอันนี้ก็คือในภาพของราคาทองนะราคาทองแล้วก็ต้องดูเงินบาทด้วยค่าเงินบาทบ้านเรา ช่วงนี้ก็อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าด้วยนะคะอาจจะเห็นในช่วงของการแข่งค่าบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่ว่าค่ะมันจะแนวโน้มจะไปอ่อนค่ามากกว่าถ้าติดตามจากที่ทางนักวิเคราะห์เขาพูดถึงค่าเงินบาทที่เปิดตลาดมาทองร่วงก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดโลกอะค่ะตลาดโลกก็ตอนนี้เจอเรื่องสถานการณ์หลายเรื่องเลยนะคะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาออกมามีบทวิเคราะห์จากฮั่วเซ็งเฮงด้วยนะที่พูดถึงไอ้ประเด็นราคาทองปรับตัวลงแรงตอนนี้ภาพทางเทคนิคอะส่งผลให้ภาพทางเทคนิคระยะสั้นก็จะเกิดกลับมาสันเกิดสัญญาณขายนะคะระหว่างวันคาดว่าจะมีแนวรับที่4,030 ดอลลาร์แล้วก็4,010 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็มีแนวต้านแนวต้านก็คือ4,070 ดอลลาร์แล้วก็4,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะปัจจัยสำคัญที่จะต้องติดตามก็คงจะเป็นการประชุมของเฟดนะวันที่28-29ก็คือวันนี้เรารู้ผลกันเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบเพราะรายการของเราเป็นรายการสดอยู่แล้วนะอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษแต่ที่ปรับตัวลงแรงเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอ่ะไปที่อาจารย์พันธิศิรภพธาดาค่ะตอนนี้พร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเตยครับ
5: ค่ะ
6: เสี
5: อาย
6: ง
5: จารย์
6: ช
5: วั
6: ันด
5: นี้
6: ไ
5: เ
6: ห
5: ช
6: ม
5: ิญมาเป็นพิเศษนะ
6: พิเศษเลย
5: พิเศษเลยพิเศษใส่ไข่เลยวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้า
6: ค
5: อาร จา
6: ั
5: รย
6: บ
5: ์ไม่มาช่วยเสีย
6: ย
5: ง
6: ิน
5: น่า
6: ดี
5: จะ
6: ค
5: ห
6: รับ
5: าย เพ
6: ย
5: รา
6: ิ
5: ะ
6: น
5: ว่า
6: ด
5: ป
6: ี
5: ก
6: เห
5: ต
6: ม
5: ิ
6: ือน
5: แล้
6: ก
5: ว
6: ัน
5: คุย
6: ครั
5: ส
6: บ
5: เปเฮระคุยได้อยู่แล้วบอกคุณผู้ฟั
6: ค
5: ง
6: รับ
5: ว่าเราก็เคย จัดรายการที่101ด้วยกันนะคะก็เลย
6: ครับ
5: อ่ะไหนๆก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็หยุดด้วยเชิญอาจารย์พัน
6: ค
5: ท
6: ริ ั
5: ศ
6: บ
5: มาคุยดีกว่าแต่อาจารย์พัน
6: คร
5: ท
6: ั
5: ิ
6: บ
5: ศมาไม่ใช่ว่าจะต้องคุย AI อย่างเดียวนะAI
6: อ้าว
5: Business Talk นี่จะเป็นในช่วงหน้าคุย AI แต่ก็คือผสม
6: คร
5: ได
6: ับ
5: ้เพราะอาจารย์ทำงานกับ AI ตลอดนะอาจารย์ตอนนี้ก็คืออาจาก รย
6: ็
5: ์ก็คือเดินทางตลอดก็คือพกเป็นโน้ตบุ๊กหรือ iPad อะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาทำงาน
6: คือปกติโน้ตบุ๊กเป็นอะไรที่ติดตัวอยู่เสมออยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานที่อยู่บนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้งานมันทำบนออนไลน์นะคุณเตย
5: ใช่ค่ะอยู่ที่ไหนก็
6: ผ
5: ท
6: มท
5: ำได
6: ำง
5: ้
6: านออนไลน์มาตั้งแต่สมัยมีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆตั้งแต่ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตั้งแต่ยังต้องซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบรายชั่วโมงช่วงนั้นผมก็เริ่มผมใช้โน้ตบุ๊กมานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็ทำงานออนเรียกว่านอกสถานที่ตลอดเวลาฉะนั้นผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวมันสามารถจะไปใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้
5: ใช่
6: เพียงแต่ว่าถ้าย้อนไป20 กว่าปีประมาณ25 ปีก่อนเนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วมันก็แพงนะครับแต่ก็เราผ่านช่วงนั้นมา20 กว่าปีแล้วตอนนี้เราไปที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมากกว่า90 5% น่ะที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านมือถือหรือว่าจะผ่านทางระบบสายก็ตามเถอ
5: ะ
6: มันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับนั่นคือ25 ปีก่อน
5: นะที่มันย้อนไปลึกจังเลยนะ25ปีเลยอ่ะ
6: ก็อาจารย์บันทิตใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ช่วงประมาณนั้นแหละ25ปีที่แล้วแล้วพอช่วงที่มือถือบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มที่จะต่อเน็ตได้ตอนนั้นความเร็วยังไม่ได้สูงมากก็ยังเป็นความเร็วยังไม่ได้เป็น 3G ได้ซ้ำยังเป็นเขาเรียกผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วมันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครื่องหมาย H บวกเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นมันก็เร็วประมาณหนึ่งดีกว่าไม่มีอะไรใช้ดีกว่ามีอะไรใช้เมื่อก่อนจำได้เลยตอนที่ผมใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังต้องไปเชื่อมต่อที่มหาวิทยาลัยหรือว่าที่บริษัทหรือแม้แต่เน็ตคาเฟ่เนี่ยต้องไปเชื่อมต่อตรงนั้นเราไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างตอนนี้ที่ว่าเปิดมือถือก็แชร์ฮอตสปอตแล้วเราก็ใช้เน็ตได้เลย
5: ใช่ถูกต้อง
6: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมยังจำได้ผมเคยไปสอนนึงไปบรรยายที่หนึ่งแล้วกดว่าไฟล์ presentation ในเครื่องผมมันเสียแล้วผมไม่ได้มีสำรองไว้ด้วยโอ้นั่นคือเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นในตอนย้อนไปประมาณสัก15ปีที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีฮาร์ดดิสก์สำรองเราต้องมีตัวแฟลชไดรฟ์หรือว่าบางคนก็เรียกทัมไดรฟ์เนี่ยนะเอาไว้บันทึกข้อมูลติดตัวไป
5: น
6: ี่
5: จะย้อนไม่ถึงไปถึงตอนแผ่นซีดีนะ
6: แผ่นซีดีนั้นเป็นยุคของ PC ส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าซีดีบนคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ละส่วนมากก็ใช้บน PC ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้ PC มานานมากเลยนะตั้งแต่ช่วงที่โน้ตบุ๊กก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเราใช้โน้ตบุ๊กมากี่เครื่องกี่ยี่ห้อก็เกือบทุกยี่ห้อแล้วมั้งที่ใช้อยู
5: ่ที่ลองดูใช่ไหม
6: ที่เราเคยใช้มาโน้ตบุ๊กก็เกือบทุกยี่ห้อแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะมันทำให้เราสามารถที่จะมีคอมพิวเตอร์ความสามารถสูงเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยนะติดตัวไปได้ทุกหนแห่งอย่างบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนผมนะครับใช้แท็บเล็ตเนี่ยแท็บเล็ตตัวนี้ก็มีความสามารถไม่แพ้โน้ตบุ๊กนะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็มันสามารถที่จะพกได้ง่ายแล้วแท็บเล็ตหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตของในค่ายทาง Android ก็ตามมันก็สามารถใส่ซิมได้บางคนก็ไปซื้อซิมที่หลายๆซิมเทพอะนะใช้รายปีใส่เข้าไปในแท็บเล็ตแล้วก
5: ็
6: สามารถที่จะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง1ปีนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรบนโน้ตบุ๊กหรือบนแท็บเล็ตที่มันเป็นงานเป็นการได้มากแค่ไหนใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่มันอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์คือว่าการเดินทางของผมเนี่ยส่วนมากผมทำงานในต่างจังหวัดเดินทางไปสอนไปบรรยายไปเก็บข้อมูลเพื่อมาพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าการที่เรามีอุปกรณ์ติดตัวไปเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะไม่ขาดช่วงในการทำงานที่การขาดช่วงในการทำงานเนี่ยมันทำให้เราเองก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทุกคนทุกแห่งตอนช่วงที่มีโควิดเนี่ยเราเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่นะที่ต้องมาเซตอัพการทำงานในบ้านที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามีคนอีกจำนวนมากเลยที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราสังเกตเห็นนะว่าบางทีเนี่ยการที่เราทำงานได้ทุกหนแห่งก็จริงแต่บางทีตัวเราเองเนี่ยยังยึดติดกับการที่จะต้องมีบรรยากาศในการทำงานเช่นออฟฟิศบรรยากาศเพื่อนร่วมงานต้องมีใครสักคนมาสั่งเราเพื่อที่จะนัดประชุมหรือว่า ไม่คุ้นชินกับการที่ต้องทำงานด้วยตัวเองนะครับมันก็เลยทำให้การทำ work from home เนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบนะตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยผมก็เห็นหลายๆคนก็ไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟ coffee shop co-working space อะไรพวกนั้นก็เห็นไปนั่งทำงานไม่อยากทำงานในออฟฟิศนะครับฉะนั้นการทำงานได้ทุกหนแห่งเนี่ยหรือว่า work on everywhere เนี่ยมันจึงเป็นแนวคิดของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการที่จะให้ทำงานที่ไหนก็ได้แต่ทีนี้การทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเป็นผลดีต่อทุกทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างฝ่ายคนที่เป็นนายจ้างก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นค่าออฟฟิศค่าเดินทางหรือว่าการใช้เวลาที่คุ้มค่าสำหรับการทำงานเนี่ยเทคโนโลยีมันก็จะช่วยตรงนี้ได้แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีปัญหามันอยู่ที่mindset หรือว่าวิธีคิดของคนวิธีคิดของคนที่จะต้องทำงานแบบทุกคนทุกแห่งได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบแบบนี้ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าองค์ประกอบของคนที่ทำงานได้ทุกหนแห่งแต่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทำแล้วทำงานสามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าทำงานให้กับองค์กรได้ทุกหนแห่งเนี่ยหนึ่งมันต้องมีวินัยวินัยเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีวินัยเช่นตื่นตอนเช้ามาทำงานหรือว่าทำในช่วงเวลาที่เป็นข้อตกลงขององค์กรเช่นเคยเข้าทำงาน8:30เราก็ต้องตื่นมาก่อน8:30ซึ่งเพื่อที่จะเตรียมตัวที่ทำงานแต่อาจจะไม่ต้องฝ่าฟันกับรถติดนะกันหรือว่าการเดินทางให้เสียเวลาต่อไปก็เริ่มทำงานได้ความพร้อมในการทำงานต่างๆมันก็ต้องมีอย่างผมทำงานโดยที่เดินทางไปหลายที่เนี่ยนะครับบางทีกำลังเดินทางอยู่เนี่ยก็มีงานที่ต้องทำขึ้นมาทันทีนะครับจะต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานทันทีผมก็หยุดนะบางทีขับรถอยู่เนี่ยผมก็หยุดแล้วก็หาสถานที่ที่พอจะนั่งทำงานได้ก็นั่งทำงานในรถนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาตลอดแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าในการที่เรามีอิสระในการที่ใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยบางทีมันอิสระมันเลยเถิดนะมันก็เลยทำให้เกิดความขี้เกียจไม่อยากทำบางทีการที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคนทำงานในออฟฟิศเดียวกันเนี่ยเช่นไปนั่งอยู่ในออฟฟิศไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้พูดคุยบางทีมันเกิดความขี้เกียจได้มันก็อาจจะไม่อยากทำหรือบางทีอยู่ทำงานที่บ้าน work from home เนี่ยทำงานที่บ้านมันใกล้เกินใกล้กับความสะดวกสบายที่เราคุ้นชินอยู่เนี่ยเราก็อาจจะเผลอที่จะไม่มีวินัยได้นะครับบางคนที่แย่ไปก่อนนั้นก็คือว่าในขณะที่ทำงานเป็นเงินเดือนกินเงินเดือนประจำให้กับองค์กรเนี่ยแต่พอ work from home ปั๊บก็ไปรับทำงานฟรีแลนซ์งานอื่นแล้วก็เอาเวลาจากการทำงานเนี่ยนะมาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคุณเตย
5: ใช่แล้ว
6: การมีวินัยมันจริงเป็นเรื่องสำคัญมากการมีเทคโนโลยีมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ
5: แต่มันดีขึ้นอยู่ที่เราด้วยเนาะพี่อาจารย์เนาะ
6: คือเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีมันก้าวหน้าตลอดเวลามันก็ไม่ได้หยุดนะไม่หยุดนิ่งแต่ว่าหัวใจสำคัญคือเมื่อเราสะดวกสบายแล้วเรามีเทคโนโลยีในมือแล้วเราใช้มันเกิดประโยชน์หรือว่าใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยไอ้ตรงนี้ยังอยู่ที่คนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่คุณยนต์ AI จะมาแทนแรงงานคนเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้นะ
5: ค่ะ
6: ถ้าเกิด AI มาทำงานในให้กับองค์กรเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยไม่เถียงแล้วก็มันมีความสามารถเรียนรู้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันก็ไม่ได้เคยที่คิดจะลาหยุดไม่เคยคิดที่จะสมมติว่าเนี่ย
5: เราหยุดไม่ได้สมัยก่อนนะอาจารย์ตอนที่เราทำรายการอะเนาะถ้าเราหยุดเราต้องหาคนแทนเนาะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะแบบถ้าเราไม่ติดภารกิจที่จะต้องไปช่วงเวลานั้นจริงๆอ่ะเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได
6: ้คือผู้จัดรายการอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมและคุณเตยและพี่น้องอีกหลายคนเนี่ยอย่างผมเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณเตยนะคือจัดรายการทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์แล้วบางทียังมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะสรุปคือมี7 วันเลย
5: 7 วันเลยเส้นเสียงหายอ่ะไปผ่าตัดเส้นเสียงอะเตยอ่ะแต่ก่อน
6: ใช่
5: จนกันคือบางทีจับตั้งแต่เช้านะจันเนาะเช้ามากแล้วก็จะจัดถึงดึกถึง5 ทุ่มอะสมัยก่อน
6: ใช่ผม ผมก็มีนะที่จัดเช้ามืดละ6 โมงเช้าแล้วก็ไปจัดอีกทีนะประมาณ
5: ค
6: บ
5: ่
6: ่
5: ะ
6: ายโมงบ่ายส
5: เอ
6: อง
5: อใช่
6: นะก็ต้องใช้อะไรใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็เราก็มีเวลาใช่ไหมมีเวลาว่างเยอะเลยในการที่จะทำอย่างอื่นนะครับทีนี้กำลังพูดถึงว่าพอผมเดินทางไปเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็ค้นพบอย่างหนึ่งคือว่าอุปสรรคของการที่เข้าถึงการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ปัญหาต่อไปใครๆก็ทำได้
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วถามว่าต่อไปถ้าเกิดใครที่ผมยังเห็นหลายคนที่แบบว่าพกโน้ตบุ๊กแล้วก็ไปที่คาเฟ่เสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะนั่งทำงานนะเปิดโน้ตบุ๊กค้างเอาไว้แล้วก็นั่งดูซีรีส์แล้วก็ผมก็นั่งอยู่คาเฟ่นั้นก็อยู่นานพอสมควรเนี่ย
5: ค่ะ
6: ก็หลายชั่วโมงอ่ะผมก็ทํางานผมไปแต่บางคนก็นั่งดูซีรีส์ไปเรื่อยเลยนะแต่แต่งตัวเหมือนทํางานนะ
5: อือฮึ
6: ฉะนั้นการที่เรามีเทคโนโลยีที่มันออนไลน์ได้ตลอดเข้าถึงได้ทุกที่เนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราทําให้เราแบบว่าเสียสมาธิได้เยอะพอสมควร
5: ค่ะ
6: ฉะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นบรรดาเจ้าของกิจการผู้บริหารองค์กรทั้งหลายเนี่ยที่บอกให้พนักงาน work from home เนี่ยการวัดประสิทธิภาพของพนักงานเรื่องผลงานของพนักงานเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าเกิดเรามีระบบนะที่จะวัดประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงานได้เช่นมีระบบออนไลน์ระบบERP นะครับระบบ CRM ที่จะสามารถบันทึกการทำงานของพนักงานได้มีระบบ HR ที่ทันสมัยมันก็ทำให้การทำงานมันวัดผลได้
5: ค่ะ
6: ทีนี้ผู้บริหารรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีการวัดผลจากสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเลย
5: ค่ะ
6: เช่นวันนี้มาทำงานไหมเห็นไหมเห็นยังคอยส่องดูวันนี้มาไหม
5: อาจารย์พูดถูกต้องเลย
6: ใช่ไหมแล้วก็
5: เข
6: บา
5: าง
6: ที
5: จะ
6: คอ
5: ด
6: ย
5: ู
6: ดู
5: ว่ามากี่โมง
6: มากี่โมงแล้ว
5: งา
6: ท
5: น
6: ำอ
5: เ
6: ะ
5: ข
6: ไ
5: ้
6: รา
5: เก้าโมงมากี่โมงเลิก
6: นั่
5: ห
6: ง
5: ้า
6: โต๊
5: โ
6: ะ
5: มงออกไปก่อนเหรอหรือว่าทำไมห้าโมงสมัยก่อนเราทำงานเลิก5 โมงเราก็ไม่กล้าออก5 โมงเป๊ะเนาะจันเนาะเราจะต้องแบบว่าให้มันเลทเวลานิดนึงอะเนาะ
6: ซึ่งผมทำงานสายไอทีเนี่ยบางทีทำงานกับองค์กรที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาอยู่อีกประเทศหนึ่งแต่เขาเป็นนายเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะเข้างานกี่โมงแต่เขาดูแลว่าวันนี้คุณทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จแค่ไหนเช่นคุณทำยอดขายได้ไหมหรือคุณทำโปรแกรมคุณเขียนโปรแกรมไปได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่า
5: ค
6: ก็
5: ่ะ
6: ดูที่ผลลัพธ์เขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าระหว่างวันนั้นเนี่ยคุณทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันออกมาดีคุณอาจจะเป็นคนเก่งคุณสามารถจะทำงานได้เสร็จเร็วแล้วคุณมีเวลาว่างเยอะก็แล้วแต่คุณนะครับฉะนั้นผู้บริหารที่อยู่ในยุคปัจจุบันแต่ก็ยังใช้วิธีการจ้องมองพนักงาน
5: ค่ะ
6: จากสิ่งที่เห็นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะต้องเปลี่ยนปรับปรุงและต้องเปลี่ยนแปลงละผู้บริหารแบบนี้จะอยู่ในยุคนี้ไม่ได้
5: ค่ะ
6: แล้วองค์กรที่ไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถวัดผลพนักงานได้เนี่ยคือหลายองค์กรเลยนะอย่าว่าแต่ภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐเลยนะการตั้ง KPI เนี่ย
5: ค่ะ
6: บางทีมันเป็นตัวหลอกอ่ะมันไม่มีจริงหรอกตั้ง KPI ไว้แล้วพอถึงเวลา
5: อ
6: ก
5: า
6: ็
5: จารย์พูดถ
6: พ
5: ึง
6: ยายาม
5: KPI อ่ะเป็นตัวหลอกถูกนะเพราะอะไรรู้ไหมเตย
6: เพรา
5: เพ
6: ะ
5: ิ
6: อ
5: ่
6: ะ
5: ง
6: ไร
5: อ่านเมื่อเช้าว่าเป็นเกี่ยวกับพอดีเขาจะมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กทารกที่เสียชีวิต5 วันแล้วก็หมอโรงพยาบาลอ่างทองที่เขามาแถลงข่าวอ่ะและนี้ก็มีคนมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเขาจะให้คุณหมอแพทย์อ่ะทำ KPI แล้วก็ในส่วนของแพทย์นี่เขาก็มัน KPI ที่ให้วัดอ่ะบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าคือเขาก็จะเป็นต้องเมคขึ้นมามันไม่ได้ทั้งหมดอาจารย์มันก็ต้องยังเมคเป็นตัวเลขอะเพื่อให้ส่งให้กับทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออมันดูบางอย่างมันไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมอาจารย์KPI อะ
6: คือการตั้งตัวชี้วัดเนี่ยบางทีตัวชี้วัดนี่ถูกตั้งมาแล้วเป็น10 ปีก็มีนะคุณเตย
5: อือหือ
6: ก็ยังใช้ตัวชี้วัดเดิมอยู่นั่นแหละแล้วตัวชี้วัดบางทีมันก็ไม่ได้อย่างเอาง่ายๆอย่างราชการอย่างเงี้ยหน่วยงานเดียวกันแต่อยู่คนละพื้นที่เนี่ยบริบทก็ไม่เหมือนกัน
5: ค่ะ
6: ดังนั้นตัวชี้วัดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่อยู่ใน ในพื้นที่นั้นๆอยู่ในหน้างานนั้นๆและตัวชี้วัดที่ดีสุดก็คือตัวชี้วัดที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันสะท้อนต่อความจริงมันไม่ต้องเยอะก็ได้นะตัว KPI ตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ได้
5: ค่ะ
6: แต่ขอให้มันนำไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าตัวภารกิจขององค์กรคือ
5: ถ
6: เอ
5: ู
6: าก จ
5: ต้อง
6: ริงๆแล้วเนี่ย
5: คืออ
6: ย่
5: ท
6: า
5: ่
6: ง
5: านสำเ
6: ผ
5: ร็
6: ม
5: จแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่ตอนนี้อย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังอะว่าเตยก็ไปทำงานออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่องของ AI เลยนะเป็นงานเกี่ยวกับไอทีเลยเขาก็ปรับตัวอาจารย์เพราะเขาอายุก็มากกว่าเขาก็ประมาณ56ใช่ปะแล้วเขาก็ตอนแรกๆเขาก็จะเป็นแบบที่อาจารย์พูดแล้วเขาจะคอยส่องว่าวันนี้ใครมาบ้างพอตอนหลังมาเขาเริ่มปรับแล้วเขาให้เด็กทํางานแล้วก็เข้างานจันทร์พุธศุกร์แค่นั้นตอนหลังมาอีกถ้าเด็กไม่ว่างเพราะว่าเด็กก็จะต้องเข้าไปประชุมตามจุดต่างๆก็ให้เด็กเข้าจันทร์กับศุกร์แล้วอย่างน้อยขอวันจันทร์มารวมกันเพื่อที่จะประชุมงานทั้งหมดที่สั่งไปอ่ะไปถึงไหนเพราะบางทีอ่ะสามารถติดต่อกันทางออนไลน์ได้แต่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับว่าขอแค่วันจันทร์เนี่ยทุกคนต้องรวมโต๊ะกันแล้วก็มาคุยโต๊ะกลมเห็นหน้าเห็นตาว่าคนนี้อันนี้คือเขาพยายามปรับไง
6: คือ
5: แต่เขาก็ยังมองว่าจะต้องเจอหน้ากันอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อมาสรุปงานนะอาจารย์
6: ประเด็นนี้นะค่อนข้างน่าสนใจคุณเตยเพราะว่าในต่างประเทศเองอย่างองค์กรใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft หรือว่า Amazon เนี่ยนะเขาจริงๆองค์กรพวกนี้เขาคุ้นชินกับการที่ให้พนักงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับออฟฟิศเนี่ยนะเช่นพนักงานเขียนโปรแกรมพนักงานฝ่ายขายพนักงานอะไรต่างๆที่สามารถทำงานออนไลน์ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศมันก็เลยเกิดการจ้างงานที่มีพนักงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่มาช่วงประมาณสัก1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทใหญ่ๆประกาศว่าพนักงานต้องกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศเพราะอะไรเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรก็คือ
5: รับ
6: พ
5: ไม
6: นั
5: ่
6: ก
5: ไ
6: ง
5: ด
6: าน
5: ้
6: ไม่รักองค์กรพร้อม
5: อ๋
6: ท
5: อ
6: ี่จะไปจากองค์กรได้เสมออ
5: ืมอืม
6: ฉะนั้นการที่ไม่ได้มาใช้ facility หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานในองค์กรไม่ได้มามีสังคมมี community กับพนักงานในองค์กรไม่ได้มาเห็นการมอบให้ในสิ่งที่ดีๆจากฝ่าย HR หรือฝ่ายบริหารเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันหายไปหมดก็เลยทำให้คนมันไม่รักองค์กรแล้วมันก็คิดว่าฉันอยากจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเงินเยอะพอเงินมากกว่าฉันก็จะย้ายไป
5: แล้วเด็กเจนซีนะอาจารย์เขาจะไม่ท
6: ค
5: น
6: รับ
5: ความอด
6: ฮ
5: ท
6: ะ
5: นเขาจะน้อยกว่ารุ่นเราเนาะ
6: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณเตยพูดมาก็น่าสนใจเด็กเจนซีอดทนน้อยเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาคือเขาเกิดมาในยุคที่มีทางเลือกเยอะคุณเตยผมกับคุณเตยเนี่ยเกิดมายุคที่ไม่มีทางเลือกนะ
5: ใช่อาจารย์
6: เขา
5: ท่
6: บ
5: า
6: อ
5: น
6: ก
5: พู
6: ให
5: ด
6: ้
5: ถู
6: เร
5: ก
6: ี
5: ต
6: ย
5: ้
6: น
5: อง
6: ก็ต้องเรียนเพื่ออะไรพอเรียนจบจะได้ไปเอาอาวุธการศึกษาไปสมัครงานไม่รู้ฉันต้องเรียนอ่ะถ้าฉันไม่เรียนคือไม่ได้กลัวโง่นะ
5: อืม
6: แต่กลัวไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้แต่เด็กปัจจุบันมีทางเลือกเยอะคือไม่เรียนก็หาเงินได้แต่ต้องฉลาดนะ
5: อืม
6: ต้องฉลาดและมีทักษะมีความสามารถก็หาเงินได้ฉะนั้นเด็กยุคปัจจุบันเจนซีเนี่ยหรือเจนแซดเนี่ยนะเป็นเด็กยุคที่เกิดมาพร้อมโอกาสที่มากมายแต่เด็กเจนอย่างผมเจนเอ็กซ์เนี่ยเกิดมาในยุคที่ไม่มีโอกาสเยอะขนาดนี้ผมเลยจําเป็น
5: ต้อ
6: จ
5: ง
6: ะ
5: ด
6: ติ ้
5: ้
6: อง
5: น
6: แบ
5: ร
6: บว่
5: น
6: าต้องเรียนปริญญาตรีให้ได้ต้องเรียนปริญญาโทให้ได้
5: ค่ะ
6: ต้องทํางานบริษัทที่ให้เงินเดือนสูงๆให้ได้
5: อือหือ
6: แล้วผมจะต้องสอบเอนทรานซ์ให้ได้สอบแข่งขันให้ได้เด็กเจนซีไม่อยากไม่ชอบแข่งขันก็ไม่ต้องแข่ง
5: ค่ะ
6: เขาไม่อยากเรียนเขาไม่อยากสอบเอนทรานซ์เขาก็ไม่สอบหรือเอาง่ายๆที่สุดเลยนะตอนนี้คือไม่รับปริญญาจะเสียเวลาไปถ่ายรู
5: เข
6: ป
5: าจ
6: ท
5: ะ
6: ำ
5: ไม
6: ไม
5: ่รับเขาจบนะแต่เขาไม่ไปรับไง
6: จบแต่ไม่ไปรับนะไปถึงคือเขาบอกว่ามันก็เป็นกระดาษแผ่นหนึ
5: ส
6: ่ง
5: มั
6: อ
5: ย
6: ะ
5: ก่อนนี้
6: เอ
5: พ
6: า
5: ่อ
6: ไป
5: แม่
6: ส
5: ต้
6: ม
5: อ
6: ังคร
5: รอง
6: า
5: ต
6: น
5: ัดชุดไทยชุดไอ้อะ
6: เอ
5: ไร
6: อ
5: นะผ้าไหมนะ
6: ชุดคุยรับปริญญาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องต้องไปรุมกันถ่ายรูปบอกไม่ต้องเพราะในที่สุดแล้วต่อให้ไปแสดงความยินดีชื่นชมแค่ไหนออกมาก็ตกงานดังนั้นความสําเร็จของคนในยุคเจนซีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มาจากใบปริญญาวุฒิการศึกษา แต่มันมาจากสิ่งที่มองเห็นมันมาจากโอกาสที่เข้ามาเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จในแง่ของมีรายได้และดำรงชีวิตอยู่ได้
5: ค่ะ
6: ฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันโดยสิ้
5: อ
6: น
5: ื
6: เ
5: ม
6: ชิงอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะ
5: ค่ะ
6: บรรดาคน Gen X Gen Y ที่มีลูก Gen C หรือว่าบางคนก็มีลูกที่เป็นเล็กกว่านั้นอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจนปัจจุบันเลยอ่ะ
5: ค่ะ
6: ซึ่งวิธีคิดจะไม่เหมือนกันจะบอกโอ้สมัยพ่อเป็นอย่างนั้นสมัยแม่เป็นอย่างนี้สมัยลุงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ละสมัยเราแต่มันหมดยุคมันเขาเรียกมันออฟโซ
5: ฉั
6: ล
5: น
6: ี
5: อา
6: ต
5: บ
6: อ่
5: น
6: ะ
5: ้ำร้อนมาก่อนไม่ต้องพูดคำนี้แล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่
5: หม
6: ต้
5: อ
6: องหรอกเด็กสมัยนี้บางคนเขาอาบจนเบื่อแล้ว
5: ค่ะโอ
6: เข
5: เ
6: า
5: ค
6: อาบจนเบื่อแล้วเขาโหยหาบางทีบางคนปัจจุบันก็ทําชอบอาบน้ําเย็นนะทำไอซ์บาสเก็ตนะอาบ
5: อ
6: น้
5: ื
6: ํา
5: อ
6: เย็นกันนะตอนนี้
5: ทำน้ำแข็ง
6: เอออาบน้ําแข
5: แช
6: ็งไม่
5: ่
6: อาบน้ําร้อนแล้วนะเขาบอก
5: เออ
6: น้ําร้อนเนี่ยทําให้ร่างกายแบบว่าสูญเสียอะไรหลายอย่างแต่ไปทำไอซ์บาสเก็ตเนี่ยอาบน้ํา
5: แค
6: เย
5: ่
6: ็
5: เ
6: น
5: ปรียบเที
6: อ
5: ยบ
6: าบ
5: เรื
6: น
5: ่
6: ้
5: อ
6: ํ
5: ง
6: า
5: ข
6: แ
5: อ
6: ข
5: ง
6: ็
5: ก
6: ง
5: าร
6: เนี
5: อ
6: ่
5: าย บน้ำก็แปลกไปแล้ว
6: เออใช่ไหมฉะนั้นคำว่าเนี่ยเออคุณเตยพูดเรื่องนี้ก็น่าคิดนะบอกว่าคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะแต
5: ค
6: ่
5: ่ะ
6: ปัจจุบันนี้
5: เปรียบเที
6: มั
5: ย
6: น
5: บ
6: กลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดเราเองสิ่งที่อยู่เจน X หรือว่าอยู่ในเจน Y ทุกคนอยู่เบบี้บูมเมอร์เนี่ย
5: อือฮึ
6: ก็ต้องกลับมาเรียนรู้วิถีของการอยู่ในยุคปัจจุบัน
5: ค่ะได้ค่ะ
6: ไม่ได้หมายความว่าให้ไปทําตัวแบบเจนซีนะ
5: ค่ะ
6: ไม่ได้หมายไม่ได้มาคุณต้องแบบไปทําตัวแบบเจนซีไม่ใช่คุณอยู่ในเจนในวิถีของเจน X อะแต่ก็เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อ้าว
5: ค่ะ
6: คุยมาเยอะพักซะหน่อยนะคุณเตย
5: พักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ไปดื่มน้ำถ้าเป็น
6: คร
5: ส
6: ับ
5: มัยเรียนบอกไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อน
6: โอ้ยนะ
5: สมัยที่เราเรียนอาจารย์ไม่รู้ตอนสมัยนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเด็กๆแต่ถึงเ
6: อ
5: ว
6: ๋อ
5: ลาพ
6: ไม
5: ัก
6: ่
5: แล้วจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์มาคุยกับเราต่อเรื่องของช่วง AI Business Talk
6: ค
5: น
6: ระั
5: อ
6: บ
5: าจา
6: ผ
5: รย์
6: มครับ
5: นะคะพักสักครู่นะคะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกา47นาทีค่ะอ่ะก็ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับอาจารย์ต่อนะคะขออนุญาตฝากจากไทยประกันชีวิตหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่า TLI ค่ะก็มีการติดอันดับหลักทรัพย์ ESG 100ต่อเนื่องอันนี้เป็นปีที่4นะคะเป็นการสะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยนะคะที่ได้รับการจัดอันดับเป็น1ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ESG 100ประจำปี2569ค่ะในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตจากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน931หลักทรัพย์โดยสถาบันไทยพัฒน์นะคะสะท้อนความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญในด้าน ESG สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล นะคะควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะมีนายเคียนฮิมริมนะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้พูดถึงการได้รับเลือกเข้าสู่ทำเนียบ ESG 100เป็นปีที่4นะคะก็ตอกย้ำแนวทางดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่ก็จะนำหลัก ESG มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรค่ะตั้งแต่การกำหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจที่มุ่งส่งมอบคุณค่ารองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบด้านค่ะบริษัทก็ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมใน3มิติสำคัญได้แก่มิติเศรษฐกิจนะคะก็คือ Trusted Partner มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต LifeVerse ภายใต้ความคิดก็คือผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถวางแผนชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ตลอดชีวิตที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนได้ตลอดเส้นทางชีวิตได้อย่างยืดหยุ่นนะคะครอบคลุมการวางแผนความคุ้มครองการวางแผนสุขภาพการบริหารมั่นความตั้งครั้งการลงทุนการวางแผนการเกษียณอายุตลอดจนส่งต่อคุณค่าและมรดกให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรักหรือการพัฒนาบริการในลักษณะ e-serviceหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น e-payment e-policy นะคะ e-receive แล้วก็มิติของสังคม life inclusion นะคะส่งเสริมการเข้าถึงบริการความรู้ทางการเงินประกันชีวิตทั่วถึงอย่างโครงการไทยประกันชีวิตเสริมโอกาสสร้างอาชีพและมิติสิ่งแวดล้อม infiniteเวอร์นะคะที่มุ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะกำหนดโครงการมาตรการในการดำเนินงานชัดเจนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับองค์กรและสังคมไทยในระยะยาวซึ่งได้บอกว่าการติดอันดับดังกล่าวต่อเนื่องเป็น4ปีก็เป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนของการขับเคลื่อนความยั่งยืนต่อเนื่องของไทยประกันชีวิตบริษัทมุ่งต่อยอด ESG จากแนวคิดสู่การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับทุกมิติของธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้แก่องค์กรและก็ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียและก็ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายนะคะ Sustainable Tomorrow ค่ะอย่างยั่งยืนในระยะยาวสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจนะคะเปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน100บริษัทที่เรียกว่ากลุ่มบริษัท ESG 100เป็นครั้งแรกในปี2558ค่ะดำเนินมาต่อเนื่องถึงสู่ปีที่12นะคะปัจจุบันซึ่งการจัดลำดับของสถาบันไทยพัฒน์จะพิจารณาจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลผลประโยชน์ผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกันนะคะการจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ก็เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอกอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะเทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลัก เป็นหลักการภายใต้แนวทางประเมินและมาตรฐานการรายงานด้วยความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่น EFE, GRI, IFRS, UN แล้วก็ PRI นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ถามอาจารย์พันทิตอาจารย์พันทิตคะสวัสดีสวัสดีครั้งนะคะอาจารย์
6: สวัสดีครับ
5: อีก5-6 นาทีอาจารย์คุยอะไร
6: 5 นาทีก็ย้ำสิ่งที่คุยมาตั้งแต่ต้นนะว่าการที่เราทำงานได้ทุกคนแห่งหรือว่าเรียกว่า work from everywhere หรือบางคนก็จะเรียกว่าคนที่ทำงานแบบนี้เป็นพวก digital nomad ก็คือคนที่ทำงานอยู่บนดิจิตอลได้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ประเทศไหนอยู่ในที่ใดก็สามารถทำงานและหาเงินได้โดยผ่านโลกดิจิตอลกำลังมีมากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายนะที่จะมีคนที่จะมาใช้ชีวิตทำงานแบบดิจิตอลโนแมดเนี่ยเยอะขึ้นในขณะที่องค์กรไทยเนี่ยก็ยังล้าหลังอยู่ในหลายองค์กรที่อยากให้พนักงานเนี่ยมีความทันสมัยทำงานได้รวดเร็วแต่ก็ลืมนึกถึงเรื่องของวิธีการทำงานไปผู้บริหารยังนั่งโต๊ะอยู่เลยจริงๆผู้บริหารไม่ต้องนั่งโต๊ะก็ได้นะ
5: ค่ะ
6: นะครับสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้จริงๆท่านเจ้าของบริษัทเนี่ยท่านจะอยู่บ้านก็ได้นะอยู่บ้านแต่ว่าท่านก็มีห้องทำงานกันทุกบ้านแหละผมเชื่อแล้วท่านก็ประชุมออนไลน์ก็ได้ไม่จริงๆถามว่าการประชุมออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยน่ารักกันเท่าไหร่อ่ะคือเวลาประชุมออนไลน์กันเนี่ยก็มักจะไม่เปิดกล้อง
5: ค่ะ
6: นั่นสิ่งเดียวที่ผู้บริหารอาจจะอึดอัดได้เหมือนกันก็คือว่าพอมาประชุมออนไลน์เนี่ยดึงอย่างเรื่องอย่างผมเวลาสอนออนไลน์เนี่ยบางทีลูกศิษย์ไม่เปิดกล้องให้เห็นบ้างเลยเราก็ไม่รู้ว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงถูกไหม พูดถามอะไรไปก็เงียบถามอะไรไปก็เงียบก็ลอง
5: คือจริงๆอยากเห็นหน้าเนาะ
6: คือไม่ต้องเปิดตลอดเวลาก็ได้แต่ว่ามีเปิดบ้างปิดบ้างอย่างน้อยก็ได้เห็น acting เห็น action แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์คือบางคนเนี่ยประชุมออนไลน์อยู่ในวงประชุมนะแต่ก็ไม่เคยมีปากเสียงอะไรเลยไม่เคยพูดแล้วก็อยู่เงียบๆไปอย่างนั้นมันบางทีมันก็น่าอึดอัดเหมือนกันนะ
5: คุณ
6: เลยฉะนั้นอย่างที่เราได้รู้ว่าวันนี้เทคโนโลยีพาเราไปได้ทุกที่ฉะนั้นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาถึงมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้เนี่ยใครก็ตามที่ไม่แสดงตัวตนนะครับแล้วก็ชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือว่าไปบางทีก็ไปคอมเมนต์บ้างไปด่าเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตนเนี่ยไม่มีนะเป็นไม่มีรูปจริงด้วยไม่มีชื่อจริงด้วยเงี้ยต่อไปคนเหล่านี้เขาจะไม่คบหากันแล้วนะเขาไม่รับเป็นเพื่อนหรอกคนที่แบบแม้คือตัวตนเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นว่าต้องแสดงทุกอย่างที่เป็นความจริงแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีบางอย่างเช่นผมอาจจะใช้ชื่อเล่นแล้วก็เวลามีใครมาคอมเมนต์ผมตอบกลับ
5: ค่ะ
6: อันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำแต่คุณจะตอบสั้นตอบยาวก็แล้วแต่คุณแหละหรือแม้แต่การประชุมอย่างผมสอนออนไลน์ผมก็อยากจะให้นักเรียนของผมเนี่ยเปิดกล้องแต่น้องผมก็เห็นหน้าเห็นตาบ้างนะครับถ้าเกิดคุณไม่ปรับปรุงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบออนไลน์แบบนี้นะนี่ผมไม่ได้พูดถึงองค์กรอย่างเดียวนะแต่ผมกำลังพูดถึงทุกคนแหละพนักงานทุกคนถ้าคุณยังทำตัวเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามฉันอยู่ในออนไลน์ฉันมีโลกส่วนตัวมีโลกแห่งความลับของฉันไม่พร้อมจะเปิดเผยกับใครเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่อยากทำงานกับบริษัทนั้นอยู่แล้ว
5: ค่ะ
6: ถ้าคุณอยากทำงานกับบริษัทนั้นยังอยากทำอยู่เวลาเขาประชุมกันคุณควรจะเปิดกล้องให้เห็นหน้าตาให้เห็นบรรยากาศการนี่แหละผมถึงว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละถ้าเราอยู่ในองค์กรแต่เราไม่พบกันเนี่ยไม่เห็นหน้ากันเนี่ยหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆมันก็จะหายไป
5: ค่ะ
6: เหตุผลที่ผู้บริหารบอกว่าอยากให้วันจันทร์มาเจอหน้ากันเพราะว่าเขาอยากเห็นหน้าไงแต่ถ้าเกิดวันทุกการประชุมทุกการที่ทำงานประชุมออนไลน์เราเปิดหน้าให้เห็นกันเนี่ยผมว่า

0: มันผิดไหม
1: อาจารย์
0: ห
1: ก
0: ร
1: ็
0: ือ
1: พูดท
0: ล่
1: ำ
0: า
1: ให้
0: สุ
1: ร
0: ด
1: ู้
0: เพิ
1: ส
0: ่
1: ึ
0: ง
1: ก
0: ด
1: ผ
0: ู
1: ิดนะเนี่ยปิดกล้องคุยกับคุณผู้ฟังทุกวันแต่เราจับวิทยุไง
0: คือผมเองเนี่ยจัดวิทยุมาผมมีความรู้สึกว่าวิทยุคือการฟังเสียงไม่ได้การเห็นหน้า
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: เ
0: ม
1: หมือนอาจารย์ทำอะไรนะอีก
0: พ
1: ออ ั
0: ด
1: น
0: แค
1: หนึ่ง
0: ส
1: อ
0: ต
1: ะ
0: ์
1: พอดแคสต์ด้วยใช่ไหม
0: ด้วยมันทำ
1: อ
0: พ
1: ัน
0: อ
1: น
0: ด
1: ั้
0: แ
1: น
0: ค
1: มี
0: สต์ก็
1: เห็
0: ย
1: น
0: ังเ
1: ห
0: ป
1: น
0: ็น
1: ้า
0: เสีย
1: ไห
0: ง
1: ม
0: เป็น
1: หร
0: ส
1: ือ
0: ไต
1: เป็
0: ล
1: น
0: ์วิ
1: เส
0: ท
1: ีย
0: ย
1: ง
0: ุครับผม
1: อันนั้นเป็นเสียงหรือเห็นหน้าด้วยหรือยังไง
0: เป็
1: ข
0: น
1: อง
0: เสี
1: อ
0: ย
1: าง จ
0: ค
1: ารร
0: ั
1: ย
0: บ
1: ์
0: เป็นเสียงพอดแคสต์ผมเป็นเสียงเท่านั้นคุยเหมือนผมพูดในรายการวิทยุ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเห็นหน้าก็ต้องเข้าไปที่ที่ Facebook หรือไม่ก็ YouTube ของพันทิตอะคาเดมี่
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือวิดีโอเห็นหน้านะครับก็เท่านั้นแหละที่อยากจะพูดคุย
1: ค
0: ใ
1: ่
0: น
1: ะ
0: วันนี้คือ
1: ไ
0: ท
1: ด้
0: ำงา
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ได้ทุกที่แต่เราก็
1: โอ
0: ต้องม
1: เ
0: ี
1: ค
0: สังคมในแบบที่ควรจะเป็นด้วย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับนะฮะ
1: อ่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ฝาก
1: ต
0: ไ
1: ิ
0: ว
1: ด
0: ้
1: ต
0: ส
1: า
0: ุด
1: ม
0: ท้าย pantitacademy.com นะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อาจารย์
0: ยินดี
1: คง
0: คร
1: เส
0: ั
1: ี
0: บ
1: ยงแหบแทนเตยไปแล้วล่ะตอนนี้ขอบพระคุณมากเลย
0: ค
1: ขอ
0: ร
1: บ
0: ับ
1: คุณ
0: ส
1: น
0: ว
1: ะ
0: ั
1: ค
0: ส
1: ะ
0: ด
1: อ
0: ี
1: าจ
0: ครั
1: า
0: บ
1: รย์
0: คุ
1: เจ
0: ณ
1: อ
0: ฝ
1: กั
0: ัน น
1: พุธหน้
0: ค
1: าร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ค่ะหมดเวลานะคะคุณผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะรายการเราเก็บข่าวมาเล่าทาง FM 97 9 โมงสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง

0: ส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดสวนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดสวนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
5: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริง
4: คิดแบบเด็กวัด
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันอังคารนะครับ28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พบกับผมชยุทธวันเกิดนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของปวงประสบนิกรชาวไทยทุกคนทั้งที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและอยู่ที่แห่งใดในโลกใบนี้ก็ตามเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้ก็จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและก็เป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งพี่น้องคนไทยทุกพื้นที่ในโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยต่างก็ตระหนักเป็นอย่างดีนะครับว่าเสาหลักรากฐานที่สำคัญของแผ่นดินไทยนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับผมเองแล้วเนี่ยยิ่งศึกษาโหราศาสตร์ยิ่งตามรอยประวัติศาสตร์ยิ่งย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของรัตนโกสินทร์ของกรุงศรีอยุธยาไล่มาตั้งแต่นู้นยาวมาเลยเนี่ยเราย่อมตระหนักและรับรู้เป็นอย่างดีว่าพื้นแผ่นดินนี้อยู่มาได้ด้วยความเสียสละนะของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ที่สำคัญองค์พระมหากษัตริย์บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จนถึงปัจจุบันบางอย่างกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่มันมีข่าวสารมีข้อมูลมีโลกออนไลน์มีอะไรเยอะมากมายไปหมดเนี่ยบางทีเราจะติดตามผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ดีกว่านั้นอีกเนี่ยให้ดูที่ผลนะแล้วก็องค์พระมหากษัตริย์องค์พระประมุขของแผ่นดินเนี่ยบางทีท่านก็ไม่มีโอกาสจะมานั่งอธิบายความอะไรเยอะนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยเยอะนะเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ใช้วันนี้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นวันหยุดนี่ก็หยุดยาวเลยนะท่านฟังครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีวันจันทร์กับวันศุกร์ที่หลายคนอาจจะลาหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวไปแล้วกรุงเทพมหานครโล่งมากนะแล้วก็อาจจะหยุดยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับสมาชิกในครอบครัวของทุกท่านนะครับวันนี้ผมชวนหยิบข่าวสารบางเรื่องมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเพื่อได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะกับจังหวะของดวงดาวที่กำลังโคจรอยู่ณขณะนี้นะครับผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาพฤหัสเป็นอริและเป็นมรณะแก่ราหูเนี่ยมันก็จะเกิดการเปิดโปงนะเกิดการกระชากหน้ากากนะเกิดการทะลุทะลวงเข้าไปในสิ่งที่มันถูกปิดบังอำพรางซ่อนเร้นเพราะราหูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะที่เป็นไปโดยมิชอบนะผิดจากคันลองของสังคมผิดกฎหมายก็เรื่องหนึ่งนะครับผิดจากมโนธรรมสำนึกนะต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาราหูนี่มีกำลังมากท่านผู้ฟังครับแต่พอพฤหัสช่วงที่ผ่านมาราหูมีกำลังแต่พฤหัสถดถอยกำลังขณะนี้พฤหัสเดินมีกำลังมากอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วก็เป็นอริและเป็นมรณะนะอยู่ในเรือนอริของราหูส่วนราหูก็อยู่ในเรือนมรณะของพฤหัสนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำแบบเงียบกริบไม่ให้รู้พวกนี้มันโดนหมดนะก็เราก็ดูมาแล้วกันนะครับตั้งแต่เรื่องกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการหัวสวนะซึ่งก็ใช้เวลาทำคดีมาใน2ปีนะครับนะต่อมาก็คือเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นเห็นไหมครับเรื่องมันก็ลุกลามบานปลายออกมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านฟังครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยของเรามันเกิดขึ้นทุกที่ในโลกใบนี้ครับเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนธรรมดาที่จะต้องถูกกระแสพลังงานการขับเคลื่อนไปของดวงดาวต่างๆเนี่ยมาถึงชีวิตจิตใจอารมณ์พฤติกรรมการกระทำของเรานะตราบใดเท่าที่เรายังไม่สามารถจะทำจิตให้หลุดพ้นจากกระแสแห่งโลกได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองนะครับที่ถ้าเราเปิดช่องนะเราเผลอไผลหรือบางคนไม่เผลอไผลตั้งใจนะราหูมันให้โชคให้ลาภอำนวยความสะดวกให้ผลแต่ว่ามันก็ให้ความอับจนในบ้านปลายมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดเหตุท่านผู้ฟังครับหลายวันที่ผ่านมาข่าวต่างประเทศในหลายๆช่องทางฟีดข้อมูลขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการลุกฮือขึ้นมาของเยาวชน Gen Z หรือ Gen Z ในประเทศอินเดียในกรุงเดลีซึ่งกำลังเกิดปรากฏการณ์การลุกฮือขึ้นมาของม็อบแมลงสาบนะม็อบแมลงสาบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะม็อบแมลงสาบครอกโรชก็คือตัวแมลงสาบม็อบแมลงสาบสาเหตุที่เกิดกลุ่มม็อบแมลงสาบเกิดขึ้นนะสาเหตุหลักก็เกิดจากที่ประเทศอินเดียนะช่วงที่ผ่านมามีการตรวจเจอว่าข้อสอบนะในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันมีการรั่วไหลออกมาท่านผู้ฟังแล้วคนอินเดียขณะนี้เนี่ย population หรือประชากรกำลังไต่ระดับขึ้นอาจจะแซงหน้าประเทศจีนไปแล้วด้วยซ้ำเพราะอินเดียไม่ได้จำกัดว่าเธอมีลูกคนเดียวรัฐบาลจีนเคยมีห่วงเวลาหนึ่งที่จำกัดว่าถ้าคุณมีลูกเนี่ยคุณมีได้คนเดียวนะแต่ปัจจุบันนี้ประชากรของอินเดียมหาศาลมากดังนั้นการแข่งขันในสังคมอินเดียนี่หนักหน่วงมากปรากฏว่าขณะนี้นะสิ่งที่เยาวชน Gen Z หรือคนที่กำลังเติบโตขึ้นมาได้พยายามออกมาเรียกร้องนะว่าการโกงสอบในระดับอุดมศึกษาเนี่ยขอให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษานั้นลาออกเริ่มต้นจากบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับนะเรามารู้จักม็อบแมลงสาบกันก่อนนะท่านผู้ฟังสิ่งที่เริ่มต้นก็จากมีข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้กลายไปสู่หนึ่งในขบวนการประท้วงสำคัญที่สุดในรอบหลายปีของอินเดียโดยมีคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำด้วยมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองแบบเดิมแล้วก็แก้ปัญหาที่พวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลเป็นผู้ก่อขึ้นขณะนี้อินเดียก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำที่ชื่อนเรนทราโมดีซึ่งก็อยู่ในอำนาจมานานนะครับมีสื่อหลายสำนักบอกว่าเป็นพรรครัฐบาลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจะทำอะไรก็ได้เงินก็เยอะทรัพย์ก็เยอะคอนเน็กชันมหาศาลและก็อยู่มานานครับกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เรียกตัวเองว่าม็อบแมลงสาบหรือ Cockroaches โดยนำความไม่พอใจต่อปัญหาในระบบการศึกษาแล้วก็ปัญหาการโกงสอบมาต่อยอดเป็นการรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศแล้วก็ยังเปิดฉากท้าทายรัฐบาลชาตินิยมฮินดูของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีอย่างเปิดเผยที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะหลายวันที่ผ่านมานี่เกิดการลุกฮือขึ้นคนเป็นแสนท่านผู้ฟังนะตำรวจเจ้าหน้าที่ภาครัฐของผู้นำโมดีก็ใช้ไม้ไล่ฟาดไล่ตีนะครับแม้การเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นจากประเด็นการศึกษาแต่ในเวลาไม่นานก็กลายเป็นพื้นที่ระบายความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่ต่อปัญหาการว่างงานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อเนื่องนะความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อสถาบันต่างๆของประเทศกระแสประท้วงที่ยืดเยื้อในที่สุดก็กดดันให้รัฐมนตรีศึกษาธิการของอินเดียประกาศลาออกไปแล้วนะครับนะท่านผู้ฟังแปลกไหมครับอินเดียมีข่าวข้อสอบรั่วประเทศไทยมีข่าวเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบมันอยู่กันคนละที่คนละลัทธิจูดลองที่จูดนะพฤติกรรมทำไมมันคล้ายกันอย่างที่ผมกราบเรียนนะฮะกระแสของดวงดาวเนี่ยถ้าเรามีเชื้อคือพูดง่ายมันมีเชื้อนะมันก็จะทำแหละนะครับชนวนของการประท้วงเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนหลังเกิดข้อกล่าวหาว่ามีการโกงข้อสอบแข่งขันที่สำคัญที่สุดของอินเดียบางรายการทั้งการสอบเข้าแพทย์การสอบเข้ารับราชการถูกนำออกมารั่วไหลก่อนสอบ ที่นั่นยังไม่ทันสมัยเท่าเรานะของเรานี่กระดาษคำตอบเว้นแบล็งไว้เลยเขียนชื่ออย่างเดียวเข้าไปเดี๋ยวเขากาให้จ่าย 300,000 หรือ 500,000 ก็ได้เห็นไหมครับไม่มาดูงานที่เรานะการสอบเหล่านี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญสู่การมีงานที่มั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอินเดียนับล้านล้านคนความเป็นไปได้ที่ข้อสอบอาจถูกเปิดเผยล่วงหน้ามักทำให้การทำให้ทางการต้องยกเลิกหรือจัดสอบใหม่ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากต้องเสียเวลาไปหลายเดือนหรือหลายปีในการเตรียมตัวท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่ก็เป็นข่าวที่ทำให้คือคนอินเดียไม่พอใจมากนะแล้วมันรั่วมาได้ยังไงแล้วรั่วไปที่ใครแล้วใครล่ะรั่วแล้วใครได้ประโยชน์มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาลุกลามบานปลายท่านผู้ฟังครับเห็นไหมกระบวนการม็อบแมลงสาบเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ประท้วงกันอย่างรุนแรงนี่ล่าสุดเดี๋ยวผมต้องไปติดตามข่าวนะฮะนะคนอินเดียออกมารวมตัวกันมหาศาลทีนี้ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะฮะคือกรณีที่ราหูเนี่ยถูกพละกำลังของพฤหัสส่งกระแสกลับมาและที่สำคัญคืออีกแป๊บเดียวประมาณกลางสิงหาที่จะถึงนี้วันนี้28กรกฎาคมแล้วนะครับพอกลางสิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะเดินเข้าสู่จุดอับหรือจุดดับท่านผู้ฟังครับเพราะดาวอาทิตย์จะโดนราหูเล็งถูกมฤตยูตรึงเอาไว้แล้วมีอังคารสำทับอยู่กลางฟ้าด้วยหมายความว่าอังคารมฤตยูเสาร่วมราหูถึงนี่คือเรื่องของกฎหมายนะเพราะฉะนั้นผู้ดำในที่ใดในโลกใบนี้ก็ตามที่อาจจะพลั้งเผลอผิดพลาดเผลอไผลหรือบางคนอาจจะตั้งใจนะอาจจะถูกกรณีของข้อกฎหมายที่ทำให้อาจจะถึงขั้นอยู่ต่อไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นแค่เฉพาะอินเดียนะครับมันก็เป็นกันหลายที่ในโลกใบนี้สังเกตสิครับหลายๆพื้นที่ในโลกใบนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับผู้นำไม่กี่วันที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษก็เพิ่งได้ผู้นำคนใหม่ไปนะครับแปลกไหมฮะเพราะว่านี่แหละครับกระแสที่กำลังจะเกิดคราดที่สำคัญบนราศีสิงห์เพราะราหูกำลังจะเล็งนะนี่อีกกรณีหนึ่งที่ผมอยากจะยกเป็นกรณีตัวอย่างมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นที่กสทช.นะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จะมีการประชุมหลายเรื่องนะครับเช่นกรณีทีวีดิจิทัลแล้วมีอีกหลายเรื่องนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคณะกรรมการกสทช.บางท่านมีอยู่3ท่านนะออกมาแสดงเหตุผลว่า ท่านคิดว่ายังไม่ถึงเวลาท่านคิดว่าขออภัยนะฮะท่านคิดว่าการประชุมเมื่อวานเนี่ยถ้ามีการประชุมและมีการลงมติอะไรไปเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือกฎหมายอาจจะไม่คุ้มครองหรือไม่เพราะว่าท่านประธานกสทช.หรือท่านนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านประธานกสทช.เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมตามปกตินะซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังต้องจำได้นะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหากสทช.วินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามนะและถือว่าสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่กสทช.นะครับจำนวนมากก็วันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ร่วมกันนำดอกไม้พวงมาลัยมามอบให้ท่านนายแพทย์สรณะเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะอย่างไรแต่เหตุการณ์นี้ก็นี่แหละครับประธานกสทช.ท่านคือเบอร์หนึ่งนะของคณะกรรมการกสทช.ที่จะมีบทบาทมากท่านผู้ฟังครับกสทช.นี่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกิจการโทรคมนาคมทุกประเภทครับนะสื่อแพลตฟอร์มต่างๆวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกนะสัญญาณการเจ้าสัญญาณมักของสถานีโทรทัศน์หมดเลยนะแต่ว่าขณะนี้นะท่านถูกวินิจฉัยนะครับนะว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์ส่วนผมก็จะต้องรอดูนะฮะเมื่อวานนี้เวลา 9:40 น. กรรมการกสทช.ก็ได้หารือถึงผลกระทบทางกฎหมายจากกรณีดังกล่าวก่อนที่กรรมการ3ท่านคือท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรท่านพลอากาศโทธนพันธ์ไหร่เจริญและรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสุภชลาไสจะขอไม่เข้าร่วมการประชุมส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถดำเนินการประชุมได้จริงๆเมื่อวานมีวาระที่หลายคนรอนะครับว่าทีวีดิจิตอลที่กำลังจะถึงวาระเวลานะจะมีทิศทางอย่างไรนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองก็ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การ walk out เนื่องจากกรรมการทั้ง3คนได้ยื่นใบลาประชุมไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมแล้วจากนั้นนายแพทย์สรณะก็ได้แถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าระบุไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาและจะใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันจึงถือว่ายังไม่มีข้อยุติเห็นไหมฮะ อันนี้เนี่ยสำหรับเราเองนะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงกฎหมายก็ต้องรอติดตามแต่เราอยู่ในแวดวงโหราศาสตร์ครับท่านก็คือเบอร์หนึ่งของกสทช.นะและเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูไปอีกนะครับโดยเฉพาะกรณีกกต.เกิดอะไรขึ้นครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งพลพรรคไอลอมีทั้งพยานมีทั้งคนที่อยู่ในกระบวนการที่บอกว่าเคยไปมีส่วนร่วมนะกับการจัดตั้งคณะที่จะไปหัวสวนะครับต่างคนต่างก็เอาหลักฐานมายืนยันกันใหญ่เลยนะตอนนี้คนจะต้องจับตาดูที่กกต.ซึ่งก็จะต้องไปถึงท่านประธานกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่นะไปดูที่ประธานนะครับไม่ใช่ดูที่เลขานะฮะดูที่ประธานว่าตกลงถ้าประธานจะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังศาลหรือไม่เห็นไหมครับทุกอย่างนี้มันอยู่ในจังหวะขมวดทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะอาทิตย์กำลังจะเดินเข้าสู่เงาทะมึนมหึมาดำปื๊ดปื๊อของราหูนี่เองงั้นอะไรก็ตามนะถ้าดำเนินไปตามคันลองอย่างถูกต้องมันก็จะเป็นการปลดล็อกสิ่งที่มันกำลังดำเนินอยู่แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่รากฐานที่แข็งแรงขึ้นท่านผู้ฟังผมให้กำลังใจทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีเหตุมีผลของตนเองทุกคนต่างก็มีหลักการนะแต่ว่าอะไรก็ตามที่สังคมสงสัยเนี่ยผมว่าต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยให้ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยความชอบธรรมมันก็ไม่เกิดนะแล้วจังหวะเวลาแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้เรารู้ว่าตกลงอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังครับนี่ก็นำข้อมูลมาฝากนิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดสายคุยกับแฟนรายการเพราะวันนี้วันหยุดแฟนรายการของผมอยู่บ้านครับหลายคนก็เที่ยวครับเมื่อวานโทรศัพท์คุยได้เที่ยวกันเยอะแยะเลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ในรายการครับ276-3632และ276-3633นะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดนะที่ทราบตัวเองดีว่าท่านเนี่ยลัคนาราศีสิงห์ท่านลัคนาราศีพฤษภนะหรือพูดง่ายท่านกำลังจะได้รับพละกำลังของปฏิกิริยาของดวงดาว 3-4 ดวงที่ผมอธิบายไปท่านพึงจะต้องระวังนะอะไรที่พลาดก็ต้องแก้ผิดให้เป็นถูกอะไรที่พลั้งเผลอก็ต้องหยุดนะแล้วก็รั้งเอาไว้แต่ราหูที่เล็งราศีสิงห์เนี่ยมักจะทำให้คนราศีสิงห์หรือคนที่มีอาทิตย์เด่นในดวงเนี่ยมั่นไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกจัดได้ไม่จัดการได้ไม่กลัวแล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นท่านผู้ฟังมักจะเป็นอย่างนี้ผมเก็บสถิติไว้นะครับเอาเดี๋ยวเบรก2นาทีนะเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักแป๊บนึงฮะเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจว่าเอ๊ะเราจะเอาโหราศาสตร์กับห่วงจุ้ยไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าต้องดูองค์ประกอบชัดๆเลยนะอันแรกเลยเนี่ย การที่เราจะบอกว่าโอ้รู้ดวงรู้ทำเลแล้วมันแก้ปัญหาได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะเวลาเราตรวจดวงชะตาอธิบายความแล้วเนี่ยต้องร่วมมือกันครับเจ้าของดวงเจ้าของกิจการเจ้าของพื้นที่นะต้องมีความประสงค์ว่าเอาละชยุทธถึงวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงละนะเมื่ออธิบายความอย่างวันก่อนเนี่ยผมไปดูบุคคลท่านหนึ่งนะซึ่งก็เป็นผู้รับเหมารายประมาณกลางๆนะรายกลางๆนี่แต่ว่าก็หลายปีที่ผ่านมาเขาบอกเงินผ่านมือประมาณ 2,000 ล้านอาจารย์เขาบอกเขาเป็นรายเล็กๆนะเกิดอะไรขึ้นบอกโหอาจารย์เนี่ยผมยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนนั้นก็บอกว่าดีคนนี้ก็บอกว่าใช่แต่คิดไปคิดมาแล้วเออผมไปอยู่ในกระบวนการโกงด้วยนะอาจารย์แล้วนี้ก็คงทำให้ชีวิตผมมันถึงขักเหแบบนี้นะคือเจ้าตัวเขาพูดแบบนี้เลยนะแล้วยังไงผมอยากจะเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์เขาพูดอย่างนี้นะผมบอกได้ผมก็ไปวิเคราะห์ทำเลที่บ้านให้ฟังว่าโอ้คุณนี่โดนหลายเรื่องนะงานมีผู้ใหญ่ผลักดันแต่ปัญหามันอยู่ที่หุ้นส่วนและเรียกว่าซับคอนแทรคเตอร์เรียกว่าอะไรผู้รับเหมาช่วงแล้วก็ลูกน้องนั่นคือปัญหาหลักเพราะทำเลคุณเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะแก้1 2 3 4ก็ไล่เรียงไปนะครับนะแล้วก็ขณะนี้เองบุคคลท่านนี้ก็ไปบวช1พรรษานะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยรับเฉพาะงานที่คลีนแล้ววันนี้ก็คงรับเคราะห์กรรมเจ้าตัวก็ว่าไปผมก็ไม่อยากให้เขามีความทุกข์ผมบอกมันก็มีแหละแต่ว่าอยู่ที่เจตนาของเรานะครับวิเคราะห์ดวงชะตาจังหวะที่ดวงดาวเข้ามุมอับเจ้าตัวก็บังเอิญตั้งใจอยู่ก่อนแล้วว่าจะไปบวชขณะนี้ก็บวชแล้วนะครับนะพ้นจากออกพรรษากลับมาก็บ้านคงเสร็จพอดีเพราะภรรยาก็จะเป็นคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่ผมแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นทำเลบ้านดวงชะตาเป็นของคู่กันท่านผู้ฟังสายแรกมานะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์พูดดังหน่อยไหม
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ชื่ออะไรครับ
2: ขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยหน่อยนะคะ
1: ได
2: ้ชื่อเกิดวันที่28นะคะ
1: เดี๋ยวชื่ออะไรครับ
2: ชื่อพิมพ์ค่ะ
1: คุณพิมพ์เหรอ
2: ค่ะ
1: ตัวคุณเองใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวชื่อจริงนะชื่อไม่จริง
2: ชื่อพิมพ์ค่ะ
1: เกิดวันที่อะไรครับ
2: เกิดวันที่28พฤษภาค่ะ
1: ครับ
2: 252528 2528
1: เกิดกี่โมงครับ
2: เกิดประมาณ11โมง40 42ไม่ก็52เนี่ยค่ะ
1: เอาเท่าไหร่เนี่ยนะ
2: เอา42ดีกว่า
1: โอเค28พฤษภาคม 281.42 กรุงเทพนะครับคุณพิมพ์
2: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
1: ใช่เราเคยคุยกันเหรอ
2: เคยค่ะคือ
1: ตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่2ปีก่อนนะคะ
1: ร
2: อที่อาจารย์ดูให้ว่าให้ย้ายไปทำงานต่างจังหวัด
1: ที่ระยอง
2: ใช่ๆอาจารย์จำได้เหรอ
1: จำได้จำเสียงคุณได
2: ้ค่ะ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็คือกำลังจะเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่ง
1: อีกแล้ว
2: อะไรนะคะ
1: จะเปลี่ยนอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าคืออยากจะให้อาจารย์ดูเรื่องงานเรื่องชีวิตคู่ด้วยค่ะคือว่าตอนนี้มันเป็นชีวิตคู่กับคนที่ของหนูปีฉลูใช่ไหมของเขาว่าปีชวดอะค่ะ
1: อ๋อคุณเกิดปีฉลูแฟนเกิดปีชวด
2: ใช่เกิดห่างกันแค่ไม่กี่เดือนน่ะสิ่งนี้มันพอจะได้ไหมคะ
1: อ๋อจะถามเรื่องอะไรเอาเรื่องงานหรือเอาเรื่องคู
2: ่เรื่องคู่ก่อน
1: เอาเรื่องคู่นะโอเคคำถามคืออะไรครับ
2: คำถามคืออ
1: ย่างคู่คนนี้นี่เจอมานานเท่าไหร่ละปีกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ปีกว่านะ
2: ค่ะ
1: โอเคแล้วอายุต่างกันนิดเดียวเขาเกิดปีชวด
2: ใช่เดือนพฤศจิกค่ะ
1: จริงๆต้องเอาดวงมาเทียบนะแต่ก็ไม่เป็นไร ชีวิตคุณช่วงที่ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยนะราหูเล็งจันทร์ราหูดวงนี้เวลามาเล็งลัคนาราศีสิงห์ของคุณที่มีจันทร์ร่วมเนี่ยนะก็มักจะทำให้เกิดคนที่ดูแล้วมันใช่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคือคุณมีคนชอบคนเก่งคนมีทักษะมีความสามารถนะมานักพลิ้วหน่อยนะแต่ว่าให้ราหูที่มีเกตตั้งรับนี่อาจจะทำให้คนที่คุณรู้สึกว่าใช่เนี่ยเขาเป็นคนมีความแรงทางอารมณ์มากหน่อยอันนี้อาจจะทำให้คุณถ้าภูมิคุ้มกันในชีวิตมีความเปราะบางจะรู้สึกโอ้โหจะทนไหวไหมเนี่ยฮัลโหลยังอยู่ไหม
2: ยังอยู่ค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาในช่วงจังหวะปีกว่าๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าโอ้โหเขาแรงขนาดนี้เลยเหรอนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ใช่นะทีนี้คำถามคุณคืออะไรครับ
2: คำถามคือตอนเนี้ยคืออย่างที่อาจารย์ดูอะค่ะคือมีปัญหากันแต่ว่ายังคุยกันได้อะค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันทุกวันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยแต่ว่ามีการแบบมีระยะห่างอะอันนี้อาจารย์พอจะช่วยได้ไหมคะว่าแบบพอจะแบบ
1: ให้ผมโทรไปชวนเขากลับมาคุยใช่ไหมให้ทำเลยคืออย่างนี้คุณน่ะคุณเนี่ยเกิดวันอังคารนะแล้วก็ดาว
2: เขาเกิดวันจันทร์ค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเอาดูแค่คุณคนเดียวของเขาเนี่ยของแฟนคุณเนี่ยผมไม่เห็นดวงผมดูแค่ดวงคุณอ่ะถูกนะถูกไหมนี่คุณไม่ได้ให้ดวงแฟนคุณมานะแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันบอกว่าคุณจะเจอคนประเภทไหนอย่างไรนะถ้าเขาเป็นอย่างที่อาจารย์อธิบายก็คือคนนี้น่ะมันใช่แต่ว่าตัวตนเราเนี่ยคุณพิมพ์เนี่ยดาวอาทิตย์ตานุรักษ์ของเราเนี่ยกุมอังคารราชาโชคกุมพุธคือแรกๆเนี่ยก็เป็นช่วงจัดโปรนะเราทนได้แต่พอมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็แรงเขาก็แรงคือเขาแรงเป็นปกติอยู่แล้วแต่ดาวราหูเนี่ยมันเป็นทั้งอ่อนโยนคืออ่อนโยนมากแต่เวลาแรงคือแรงพุ่งพล่านนะดังนั้นก็อาจจะทำให้ส่วนคุณเองก็มีอาทิตย์อังคารพุธมฤตยูเล็งเราเป็นคนพูดสวนกลับไปเลยนะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้ถ้าเราใช้ความเป็นอาทิตย์มากกว่าความเป็นดาวจันทร์เนี่ยเขาจะค่อยๆห่างออกไปอาทิตย์กับราหูเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นจันทร์กับราหูเนี่ยเป็นคู่สมพลจันทร์คืออะไรครับพร้อมรับฟังเข้าอกเข้าใจนะจันทร์เป็นดาวแห่งการคือ maternity care ดูแลซึ่งกันและกันพอเรารู้สึกเราพร้อมจะดูแลเขามาแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่า อาทิตย์นี้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะเขาต้องคล้อยตามเราทั้งหมดอันนี้เขาจะห่างไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นไหมคุณพิมพ
2: ์เป็นนะคะเป็น
1: มันต้องเป็นอย่างนี้คุณพิมพ์
2: เขาเป็นคนนิ่งๆอะค่ะคือเขาไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ทีนี้เราเดาไม่ค่อยออกแต่เวลาแต่เรารู้สึกว่าข้างในเขาอะรู้สึกว่าเขาแรงเหมือนกันคือเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือการถอยออกไปเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะไม่ให้มันแรงเพราะปกติเขาแรงไม่อย่างนั้นก็ต้องขัดแย้งกันถูกไหมเพราะเราเป็นคนพูดตรง
2: ใช่ใช่
1: คุณพิมพ์เอาอย่างนี้ส่งดวงแฟนมาแต่ว่าถ้าดูตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะมารับรู้ชีวิตคุณเยอะไปนิดนึงดีไหมเดี๋ยวดูให้ได้ส่งมาในไลน์แล้วกันเนาะดีไหมจำได้ว่าอยู่ระยองที่เหมือนกับคุยกันเรื่องที่ย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย
2: ใช่ใช่ที่ย้ายเปลี่ยนที่อยู่ไปเลยอ่ะ
1: เออก็ดีนี่ทำงานก็โอเคอ้าวเอาเรื่องงานต่อก่อนเรื่องแฟนเดี๋ยวว่าทีหลังแล้วเรื่องงานคืออะไรครับจะย้ายที่ใหม่ยังไงครับ
2: ใช่เรื่องงานก็คือจะย้ายอันนี้ว่าจะดีไหมคะหมายถึงว่าย้าย
1: จากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งคือที่ไหนครับ
2: ย้ายกลับมาแถวปทุมแล้วค่ะ
1: อ๋อจะย้ายเข้ามากรุงเทพ
2: ใช่แต่ว่าอยู่แถวปทุมนะแต่ว่าคือก็ยังไกลบ้านอยู่เหมือนเดิมอะค่ะคือต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่เหมือนเดิมค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ปทุมยังได้อยู่ครับนะถ้าปทุมจากกรุงเทพไปคือทิศเหนือถูกไหม
2: อ๋อค่ะ
1: ทิศเหนือของกรุงเทพถูกไหมไปได้ครับ
2: อ๋อ
1: แล้วก็ดีด้วยครับเพราะปลายปีนี้ดาวพฤหัสจะเดินเข้าทับลัคนาของเราคือช่วงที่ผ่านมากลุ่มราศีสิงห์นะท่านผู้ฟังครับก็อาจจะมีหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่พึงใจนายก็ไม่พึงใจเราส่วนคุณมีจันทร์ตั้งรับหมายความว่าจันทร์กับพฤหัสเนี่ยมันเป็นคู่อริกันนะเป็นคู่ขัดแย้ง งั้นถ้าเกิดคุณรอถึงปลายปีคุณจะรู้สึกมันคงจะไม่ไหวมั้งไปดีกว่านะก็ไปแล้วก็ดีด้วยครับ
2: อาจารย์คะขออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องคู่ค่ะพอจะมีโอกาสเป็นดวงที่สมพงกันไหมคะหมายถึงว่ามีโอกาสกลับมาไหมหรือว่า
1: คุณต้องเอาดวงคนนั้นมาให้ผมดูถ้าเกิดผมพูดเลยเนี่ยผมกุมารทองนะ
2: อ๋อแต่หมายถึงว่าถึงแม้ว่าช่วงชะตาดวงความรักตอนนี้ของหนูเป็นยังไงอะคะ
1: ยังดีอยู่ครับ
2: ยังดีอยู่เหรอ
1: ยังไปได้ครับเพราะราหูเล็งราหูยังอยู่ครับจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณนะที่ถ้าเกิดว่าเอาดวงคนนั้นมาดูคือคนเราจะเป็นคู่กันนะท่านผู้ฟังครับมันจะต้องมีฐานดวงนะที่สัมพันธ์กันในภพปัตตนิภพพันธุภพสุภะและตนุคือ 3-4 อันนี้ถ้าสัมพันธ์กันนะยังไงก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดแต่ว่าราหูที่เล็งช่วงที่ผ่านมามันเป็นตัวบอกว่าคุณเจอคนที่รู้สึกว่าใช
2: ่อืมค่ะใช่
1: อืมเท่านี้ยังค่อนข้างพอชัดขึ้นไหมคุณพิมพ์
2: ค่ะค่ะ
1: อ้าว
2: ค่ะ
1: ยินดีย้ายกลับมาอยู่ปฐุมก็ดีเรื่องที่พ่อแม่ไม่คิดถึงเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าแบบอยากจะกลับมาดูแลด้วยอะค่ะ
1: เ
2: พ
1: ราะว่าท่านน่าจะ60-70แล้วมั้ง
2: ไม่ค่ะ80แล้วค
1: ่
2: ะ
1: 80กลับมาเลยระยองไกลไป
2: ไกลมากแล้วมันเดินทางลำบาก
1: ไม่แล้วก็ระยองเนี่ยถ้าผู้ฟังคุณพิมพ์ก็คือรถบรรทุกมันเยอะนะทีผมไปดูฮวงจุ้ยนี่ผมก็แบบหนาวเหลือเกินขับระวังตัวแจเลยเราขับอยู่ดีๆก็เดี๋ยวก็ปีนป่านมาเอากลับมานะครับดีครับก็กลับมาก็เดี๋ยวถ้าพิกัดตรงไหนได้บอกมาหน่อยว่ามันหยุดโซนไหนยังไงนะครับอาจารย์อธิบายความให้ฟังคุณพิม
2: แถวแจ้งวัฒนะค่ะอาจารย์
1: แจ้งวัฒนะมาปทุมมันคนละมันใกล้อยู่เส้นอะไร3-4-5เหรอ
2: แจ้งวัฒนะ
1: แจ้งวัฒนะนี่เขาเรียกปทุมธานีเหรอคุณน่าจะนนทบุรีนะ
2: อ
1: ้
2: าวเหรอคะขอโทษงั้นเป็นนนทบุรีอะค่ะอาจารย์ไอตรงทีโอที
1: โอเคไอ้นี่มันอยู่กรุงเทพเลยมาได้ดีครับมาเลยครับ
2: อ๋อใช่ๆมันอยู่กรุงเทพขอโทษมันไม่ใช่ปทุมนะนี่ปทุมมันอันนี้ต้องว่าร่างผมแก้วนั้นไม่ใช่ละอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแถวแจ้งค่ะแถวแจ้งแถวทีโอทีอะไรแถวเนี้ยค่ะ
1: ย้ายมาแล้วดีครับ
2: บินน้ำอ่ะ
1: ย้ายมาแล้วดีครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านอยู่ดีนะคะอยู่ข้างไปอยู่หออยู่ดีอ่ะ
1: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับเราไม่ใช่เด็กแล้ว
2: ได้ค่ะ
1: แ
2: ต่น่าจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ใช่ไหมคะนั่นหมายว่าหัวหน้างานอ่ะน่าดูแล้วจะมีปัญหาไหมคะ
1: ยังดูไม่ได้ครับ
2: อ๋อไม่ได้ใช่ไหม
1: จะดูได้ยังไงว่ามีปัญหาหรือเปล่า ผมว่าพอพฤหัสทับเนี่ยนะคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับพฤหัสที่ทับลัคนาคุพอดีคุณมีจันทร์ตั้งรับถ้าเราไปด้วยท่าทีอย่างหนึ่งที่คิดว่าเขารักเราแน่เนี่ยยังไงเขาต้องรักเราคุณเปลี่ยนที่ทำงานใหม่อ่ะนะคุณมีชั่วโมงบินอยู่แล้วนี่คุณพิม
2: ค่ะคือจริงๆมันดีอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราจะเปลี่ยนงานก็กังวลเรื่องแต่คนนี่แหละแต่ว่าคืองานน่าจะทำได้อะค่ะ
1: ทำได้แน่นอนนะพบกรรมะเป็นราชาโชคไม่มีปัญหาไปทำเลยครับ
2: อ๋อขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ขอให้โชคดีคุณพิม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
1: ์เห็นไหมแฟนรายการผมวันนี้อยู่บ้านถึงได้โทรมาเอาสายถัดมาสวัสดีครับเขาหลุดไปนะทักทายแฟนรายการที่อยู่ใน Facebook นะครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีครับคุณสุนทรคุณอะไรนะฮะคุณจิตใจดีโอ้สวัสดีครับคุณพุทธชินรสคุณสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นคืออะไรครับคิดได้และเจ็บเป็นแมวก็เจ็บนะคุณแต่มันคิดไม่ได้คุณอัศนีสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับผมอยากชวนมาดูเรื่องที่ผมเคยอธิบายไม่ได้แล้วมีโทรมาสายหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าคนรวยนี่มีหลายแบบนะรวยด้วยตัวเองรวยด้วยโชควาสนารวยด้วยกุศลนำพารวยด้วยมรดกนะพกสถานบางคนก็รวยแต่งงานปั๊บก็รวยเลยบางคนมีลูกแล้วถึงรวยเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังครับอย่างนี้เรื่องคู่เนี่ยคุณพิมพ์เมื่อกี้นี่ก็มีเกตเล็งแต่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิราหูเนี่ยเป็นเทวีโชคราหูมีกำลังมากแต่ว่าในดวงเนี่ยเสาเล็งราหูก็เลยทำให้เขาเจอคนที่ค่อนข้างไม่ธรรมดานะเอาสายถัดมาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเอกครับ
1: คุณเอกนะครับ
3: ครับ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับผม
3: 12มิถุนา2518
1: 12มิถุนา18เกิดกี่โมงครับคุณเอก
3: 0010นจันทบุรีครับ
1: เราเคยคุยกันไหมครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: ฟังผมได้กี่วันแล้วครับเนี่ย
3: น่าจะประมาณ2ปีบวกประมาณครับ
1: 2ปีบวก
3: ครับ
1: 00
3: แต่ว่าไม่ได้ฟังตลอดครับ
1: ไม่เป็นไรครับ00จุดเท่าไหร่ครับ
3: อะไรนะฮะ
1: 00.10น
3: ใช่ครับ
1: โอเคจังหวัดจันทบุรี
3: ครับ
1: ได้เลยครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมผูกดวงแป๊บเดียวเอาได้แล้วโอเคคุณเอก
3: ครับ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
3: เอกสิทธิ์ครับ
1: เอกสิทธิ์นะก่อนที่จะไปดูดวงก็ดูชื่อก่อนนะผู้ฟังตอนนี้คนที่ชื่อเอกทั้งหลายนี่ก็ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีก็เหนื่อยหน่อยนะเริ่มตั้งแต่ท่านเอกนิติมาเลยเพราะว่าเอกนี่คือราศีสิงห์โดยตรงแม้แต่ราศีสิงห์โดยตรงซึ่งสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของมหาไทยก็ยังโดนพละกำลังของราหูเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณเอกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับช่วงที่ราหูเล็งอาจจะมีหลายเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจเยอะนะคุณเอกปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ
3: 51 51
1: ปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับ
3: ไม่ได้ทำอาชีพครับ
1: ทำอะไรเอ่ยเนี่ยนะเชิญฮะ
3: ครับผมราศีสิงห์เหรอฮะ
1: ไม่ใช่คุณลัคนาราศีกุมฮะ
3: อ๋อแล้วครับ
1: คุณลัคนาราศีกุม
3: อยากทราบพื้นดวงทั่วไปแล้วก็ตอนควรจะต้องระวังอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้ชีวิตควรจะไปทางไหนทำอะไรครับ
1: ก่อนหน้านี้ทำอะไรคุณเอก
3: เคยเป็นพนักงานโรงงานแล้วก็บริษัทแล้วตอนหลังก็มาช่วยพี่น้อง
1: คุณเอกคืออย่างนี้นะคุณเอกท่านนี้นะท่านผู้ฟังครับลัคนาอยู่ราศีกุมนะกุมเนี่ยตนุลักษ์คือราหูในชะตาตนุลักษ์เป็นมหาอุดคุณเกิดวันอังคารคืนวันอังคารเช้าวันพุธถูกไหมครับ
3: โทษนะผมวัน12มิถุนา2518ก็เข้าใจว่าเป็นกลางคืนวันพฤหัสนะ
1: ถ้า
3: พุธพฤหัส
1: ถ้า12มิถุนามันเท่ากับคืนวันที่11มิถุนาเปล่า
3: ใบสุจิบัตรเขียนว่าอย่างนั้นนะครับว่า12มิถุนาแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นพฤหัสแล้วก็0010นครับ
1: อ๋อเป็นพฤหัสแล้วเขาเขียนว่าวันพฤหัสด้วยเหร
3: อเข้าใจว่าอย่างนั้นครับ
1: เขาไม่ได้เขียนนะในนั้นน่ะเขาจะเขียนว่าวันที่11มิถุนา18ใช่ไหมเป็นวันพฤหัสโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณเกิดวันพฤหัสนะโอเคถ้าเกิดวันพฤหัสถ้ากับคุณเกิดคืนวันพุธนะคือมีผลทำให้เราเนี่ยราหูมีกำลังมากอยู่กลางฟ้านะราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจราหูเล็งอาทิตย์พุธด้วยทำให้ชีวิตเนี่ยมีจุดพลิกผันในวัยต้นมากนะทำให้หลายอย่างที่เราตั้งเป้าไว้คลาดเคลื่อนแต่ว่าด้วยความที่พฤหัสมีกำลังเป็นเกษตรกุมอังคารด้วยนะก็ทำให้รากฐานเดิมนะก็อาจจะมีอยู่พอสมควรนะแต่ว่าไอ้เนี่ยด้วยความที่เรามั่นใจมากเราเชื่อตัวเองมากและเรามีวิถีของตัวเองที่ไม่ไปกับระบบใดทั้งสิ้นก็เลยทำให้ชีวิตเกิดจุดหักเหนะคือพลิกมากเล่าได้ไหมว่าจุดหักเหในชีวิตมีอะไรครับคุณเอก
3: ก็จริงๆชีวิตถ้ามองทั่วไปจะเรียบง่ายแต่ว่าถ้าจุดหักเหก็คืออาจจะเอ็นทรานซ์สองครั้งครั้งแรกปรับตัวไม่ได้แล้วออกครั้งที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของการเลิกกับคู่ครองที่อยู่เรียนรู้กันมาอยู่กันมาสักพักแล้วก็ไม่ได้เป็นตามระบบอย่างที่อาจารย์ว่าครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเรียนอย่างหนึ่งก็ไปทำงานอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ได้ชอบถูกไหมครับ
3: ครับประมาณนั้นครับ
1: ด้วยเหตุนี้เพราะว่าราหูในชะตามีกำลังสูงมากท่านผู้ฟังแล้วราหูยังมีพุธเล็งด้วยนะก็เลยทำให้ความคริสตัลเคลียร์ทางความคิดเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เพราะว่าพุธกับราหูเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งทางความรู้สึกนะหลายอย่างที่เราทำเราอาจจะมันตรงใจเราไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะการดำเนินไปของชีวิตก็อาจจะทำให้แล่นไปไม่สุดสักเท่าไหร่อุปสรรคคือความคิดของเราครับคุณเอกมองเห็นภาพที่ผมอธิบายไหมเนี่ย
3: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องถามผมก็ต้องถามคุณว่าตอนนี้เป้าหมายคืออะไร นะแล้วเป้าหมายที่คุณมี

0: อยู่ได้เลยประมาณ
1: มีพี่น้องกี่คนนะเนี่ย
0: พี่สาวน้องสาวครับ
1: แล้วทั้งสองคนเขาทำอาชีพอะไรหรือว่าอยู่กับเราหรือยังไง
0: อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับเขาก็มีอาชีพของเขาเป็นพนักงานบริษัทครับ
1: คือคุณยังอยู่ในครอบครัวเดิมกับพ่อแม่เดิมถูกไหมฮะ
0: พ่อแม่ตายหมดแล้วผมจะอยู่กับพ่อแม่ในช่วงท้ายของชีวิตทั้งสองคนแต่ว่า
1: ดูแลท่านตอนท้ายของชีวิต
0: ใช่
1: คือตอนแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวนะ
0: เคยแต่งงานแล้วก็แยกกันไปนานแล้วเหมือนกันครับ
1: ไม่มีลูก
0: แล้วก็ไม่มีครับตั้งใจไม่มีครับ
1: คือท่านผู้ฟังฮะคุณเอกท่านนี้เนี่ยมีพระรหัสที่มีกำลังเป็นเกษตรด้วยเช่นเดียวกันแต่ราหูเป็นอุดงั้นพระรหัสมีกำลังมากแต่ราหูก็กำลังมากก็นี้มันก็เยอะกันอยู่นะผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณคือภาระครับเสากับจันทร์ที่ตรีโกณแล้วมีเกศร่วมเนี่ยนะเป็นดวงชะตาที่มีอะไรมักจะโทษตัวเองว่าเรานั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันก็เป็นจังหวะชีวิตของคนที่คือแต่ละคนมีไทมิ่งไม่เท่ากันสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นไม่เกิดแล้วผมก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ขนาดนั้นแต่ว่าดาวพฤหัสกับอังคารเนี่ยบ่งบอกว่าคุณสามารถปฏิบัติทำให้จิตเข้าสู่ความละเอียดประณีตได้มากกว่านี้แล้วสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่นานๆขุ่นมัวเป็นช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเพลาลงไปได้ที่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะเรียกว่ากระชับอารมณ์ดึงสติเก็บงำความรู้สึกทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านมาได้ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าทำได้
0: แล้วหลังจากนี้ผมตั้งใจที่จะหลังจากหมดภาระหน้าที่ผมก็จะว่าจะไปไม่อยู่กับพี่น้องนะครับ
1: ครับได้ครับเป็นไปได้ครับนะถ้าจะไปบวชก็ได้ด้วยครับถ้าจะไปเป็นผู้ปฏิบัติก็ได้ด้วยครับอังคารพระรหัสเด่นมากครับทำได้ครับไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ยิ่งตรงกับจริตที่คุณอยากจะทำนะ
0: ครับมีอะไรที่อาจารย์อยากจะเตือนไหมครับ
1: ก็ผมคิดว่าคุณผ่านมาครบแล้วล่ะนะวันนี้ถึงเวลาที่เขาเรียกตกผลึกทางความคิดนะครับ
0: ครับและเรื่องสุขภาพ
1: เวลาหมดฮะอย่าเครียดมากสุขภาพจะได้ดีนะครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ลาทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ทุบโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงคัพที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา คณะรัฐม

0: ตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหัสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายันจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคตรจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: มาทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอินคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากครั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดปราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชิชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
0: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
10: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คุณดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะจัดได้ดีนะ
9: เช่นเดียวกับนายอนุพงศ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
11: ดีครับดีเพราะว่าเงินนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยน้องเหนือจากการที่คนไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
9: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลองส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 น.พบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระหล่อโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอัปสรศิลป์และเวลา 19:00 น.พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิษาปทุมมารายงาน
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 00:00 นของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
14: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบ7หรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนาม สำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
16: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
15: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการสี่เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตรา10%-12.5%โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา25%กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTOสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนโ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงษ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการ Domestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเปาจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาพลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญารัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัด ก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโกล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งสองสโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
24: ขณะนี้เวลา 12.46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น สูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่ง

0: ยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
2: เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดีและสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย
3: และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The way we are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ล็อกคลื่นฟังข่าวกันต่อเป็นวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะก็ปวงประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเลยนะคะพร้อมใจกันในการได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักพระราชวังค่ะก็เปิดให้ปวงพระสกนิกรนั้นได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะสามารถได้ลงนามถวายพระพรกันได้นะคะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะ www.royaloffice.th นะคะ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะและก็ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะคะโดยในส่วนกลางค่ะจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และก็ในส่วนกลางนี้จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะในส่วนภูมิภาคจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่เหมาะสมในโอกาสเดียวกันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพระสัปดาห์ที่27กรกฎาคม2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะจิตอาสาพระราชทานนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญ นี้นะคะเป็นวันพระราชสัปดาห์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะดิฉันเองก็ได้ลงนามถวายพระพรในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่24กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมที่กองทัพเรือจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพเรือ ือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยมีนางอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาฐานเรือคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสร่วมพิธีซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน75รูปพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพิธีวางพันพุ่มถวายราชสักการะพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยาการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์นะคะขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจณวัดดีดวดเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพด้วยโดยผู้บัญชาการฐานเรือมอบหมายให้พลเรือเอกเสนอเงินสลุงประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกองทัพเรือณวัดดีดวดเขตบางกอกใหญ่ค่ะมีกิจกรรมที่เป็นงานจิตอาสานะคะก็มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วยนะคะการเชิญทุนยังชีพพระราชทานให้แก่กลุ่มเปราะบางการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมการตั้งจุดให้บริการประชาชนการให้บริการตัดผมนะคะซ่อมรถจักรยานและก็รถจักรยานยนต์เบื้องและรถจักรยานยนต์นะคะการให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการบริการทางการแพทย์การบริการทางกรรมเคลื่อนที่การบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะคะและก็กิจกรรมการพัฒนาและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดดีดวดค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนประชาชนนะคะในการที่เราจะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและได้มีการสวดมนต์การทำบุญนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลมีอีกวิธีการหนึ่งค่ะคุณฟังคะสำนักพระราชวังค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะด้วยบทที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนค่ะพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะคะซึ่งการเจริญอริยมรรคนี้นะคะก็ถวายเป็นพระราชกุศลได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะตรึกรึกนึกถึงพระรัตนตรัยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ในช่วงของการที่จะได้น้อมพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะของปวงพระสกนิกรค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังทางสำนักพระราชวังขอแจ้งเรื่องของการงดเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะ 28-30 กรกฎาคมงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพตลอดทั้งวันเลยนะคะวันที่31กรกฎาคม2569งดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์นั้นปิดเวลา 19:00 น.ค่ะนี่ก็เป็นการแจ้งจากสำนักพระราชวังนะคะส่วนในวันนี้ค่ะฟังค่ะสามารถจะเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็เปิดเข้าชม 8:00 น.ถึงเที่ยงนะคะส่วนวันที่30กรกฎาคมนะคะก็ เปิดเข้าชมนะคะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเที่ยงและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันค่ะเป็นรายละเอียดที่เราจะได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ปวงพระสกนิกร นะคะต่างได้น้อมใจกันนะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังคะเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วยนะคะแล้วก็วันที่30กรกฎาคมก็คือวันพระสบดีที่จะถึงนี้นะคะขอเชิญชวนค่ะปวงพระสกนิกร นะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:00 นนะคะแล้วก็เปิดจุดคัดกรองเวลาเที่ยงนะคะเที่ยงนะคุณฟัง 12:00 นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นะคะพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนเปลี่ยนจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็ประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลอ่างทองหลายคนบอกคิดได้ยังไงเนี่ยนะไปจัดงานกินข้าวตั้งโต๊ะจีนภายในห้องที่เป็นห้องอินเทนซีฟคือเป็นห้องเหมือนห้อง ICU อย่างนี้เลยห้องดูแลพิเศษนะคะสำหรับทารกนั่นเองประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามมากมายว่าเอาอะไรไปคิดโน้นะคะที่มาจัดโต๊ะจีนแล้วก็ยอมรับแล้วนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเนี่ยมีการแถลงข่าวเรื่องนี้เรื่องของการตั้งโต๊ะจีนสำหรับการที่เข้าไปจัดเลี้ยงภายในห้องที่ดูแลเด็กนั่นเองห้อง ICU ด้วยนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พ่อแม่เด็กที่ต้องสูญเสียลูกนะไปที่ผ่าคลอดได้5วันเนี่ยก็เลยต้องเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีณานะคะก็เหตุการณ์นี้ก็ตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะหลายคนนี่บอกว่าคิดได้ยังไงเนี่ยไปกินอาหารภายในห้อง ICU ของเด็กนะเด็กนี่ก็เพิ่งคลอดมาได้5วันปรากฏว่าน้องเนี่ยมีความดันในปอดสูงก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ดิปรากฏว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยคุณหมอก็แจ้งว่าปลอดภัยแล้วแต่ภายหลังจากที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU ปลอดเชื้อเด็กอ่อนเนี่ยปรากฏว่าก็มีพนักงานเสิร์ฟที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงค่ะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและก็ยอมรับว่าบุคลากรเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะกินอาหารทานเลี้ยงเนี่ยในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดจริงโดยพื้นที่ที่รับประทานนะคุณฟ้าถ้าดูภาพนะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยเลยค่ะเพียงแค่มีม่านพลาสติกใส่กั้นนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะคะคุณฟังเรื่องการจัดตั้งโต๊ะจีนเนี่ยคุณฟังคือมันไปตั้งได้ยังไงในห้องที่ดูแลเด็กนะคะซึ่งทางโต๊ะจีนเองเนี่ยเขาก็มีการยอมรับนะคุณฟังว่าเขาขึ้นไปเสิร์ฟจริงนะคะคือเอาไปอาหารที่ขึ้นไปเนี่ยนะคะบอกว่ามีการจ้างให้ไปจัดโต๊ะจีนจริงนะคะสำหรับคน30คนบอกเป็นการจัดเลี้ยงพนักงานที่เอาอาหารไปคือเอาไปส่งนะคุณฟังคือปรุงสุกแล้วก็ทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นทอดมันไก่ทอดผัดผักต้มจืดแล้วก็เอาไปนะคะคุณฟังแล้วก็มีผลไม้ด้วยเอาไปแล้วก็ไปไว้นะคะซึ่งเด็กโต๊ะจีนเนี่ยก็ลงมารอข้างล่างแต่ก็ยอมรับว่ามีเด็กเดินเข้าไปในห้อง ICU จริงเพื่อตั้งโต๊ะนะคะทั้งนี้คุณฟังเอาไปตั้งไว้นะคะแล้วก็ปกติเนี่ยโรงพยาบาลจะจัดในที่โล่งแจ้งนะแต่ทำไมถึงมาจัดในห้องเนี่ยนะแล้วก็พยาบาลเนี่ยเป็นคนเตรียมสถานที่นะทางโต๊ะจีนก็มีการไลน์ไปถามก็รู้ข้อมูลนะวันนั้นเลยนะคนจัดโต๊ะจีนบอกตอนแรกที่เห็นไปสถานที่เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันอะนะคะเพราะว่าไปจัดในห้อง ICU เลยนะคะแต่ก็ได้รับอนุญาตจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เลยคิดว่าทำได้นะคะซึ่งจุดที่เอาไปเสิร์ฟเนี่ยก็อยู่ใกล้ทารกที่เสียชีวิตจริงๆเนี่ยมีเพียง พลาสติกกั้นเท่านั้นเองนะคะพ่อแม่ของเด็กก็เลยต้องไปร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณฟังทางนี้เนี่ยปรากฏว่าคือในการแถลงข่าวล่าสุดเนี่ยคุณฟังการที่จะแก้วิกฤตนะปรากฏว่ามีคุณหมอค่ะเมื่อนักข่าวถามคำถามเนี่ยเอ้าถามว่าจะมีการฟ้องพ่อแม่กลับหรือเปล่าก็มีการหัวล็อกคิกคักๆนะคะซึ่งบอกเลยค่ะนะคือไม่รู้ว่าท่านไม่ได้เสียใจเหรอต่อการที่เด็กเนี่ยมาจากไปท่านกำลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่เลยนะพ่อแม่เขาก็สูญเสียลูกไปเนี่ยทำไมมีภาพการหัวล้ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็โดนกระแสสังคมโจมตีต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้ต้องออกแถลงการของโรงพยาบาลอ่างทองเลยนะคะใน Facebook ของโรงพยาบาลอ่างทองมีการออกแถลงการค่ะบอกว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอบางช่วงของการแถลงข่าวของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอ่างทองวันที่27กรกฎาคม2569ซึ่งปรากฏภาพบุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายยิ้มหรือหัวเราะในระหว่างการแถลงข่าวจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความไม่สบายใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนประชาชนที่ติดตามเหตุการณ์นั้นโรงพยาบาลอ่างทองขอเรียนชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับฟังคำถามจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นว่าโรงพยาบาลจะดำเนินคดีกับญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้คาดหมายมาก่อนจึงเกิดปฏิกิริยาทางสีหน้าตามธรรมชาติในขณะตั้งใจรับฟังคำถามโดยไม่ได้มีเจตนาแสดงความยินดีล้อเลียนหรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวแต่อย่างใดโรงพยาบาลอ่างทองขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์โรงพยาบาลอ่างทองให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็วที่สุดอันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคุณฟังคือปฏิกิริยาทางธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยคือไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะคุณฟังคือไม่สลดเลยอะนะคะคุณหมอคะเขาสูญเสียลูกไปนะคะจริงๆข่าวแบบนี้คุณต้องรู้สึกเลยว่าโอ้โหคุณจะแถลงข่าวเนี่ยคำถามต่างๆเนี่ยคุณต้องตั้งรับนะคะคุณเป็นหมอนะคะคุณดูแลลูกเขาแล้วลูกเขาเสียชีวิตนะคะเก็บอาการกันหน่อยนะคะทำให้สังคมรู้สึกว่าอาการธรรมชาติของคุณเนี่ยทำให้มันสะท้อนออกมาเลยว่าคุณไม่สลดไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดเลยนะคะไม่รู้สึกเลยว่าคือเขาสูญเสียลูกไปอ่ะนะคะคุณไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเหรอในการที่เขาสูญเสียครั้งนี้เลยหลายคนบอกว่าอย่าไปแถเลยนะคะอย่าไปแถเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอะไรมาคิดนะคือไม่มีการขออนุญาตผอ.อ่ะคือนักข่าวก็ถามแบบเนี้ยคือไม่ต้องไปขออนุญาตหรอกสามัญสำนึกนะมีหรือเปล่านะคะไปกินอาหารในห้องควบคุมเชื้อแบบนี้มันทำได้อย่างไรคุณจะเลี้ยงรับส่งพนักงานอะไรคุณมาทำข้างนอกนะคะทำข้างนอกหลังเลิกงานไม่ใช่แบบนี้ซึ่งการจัดเลี้ยงเนี่ยนะคะเข้าใจแหละบางคนก็ติดงานไปไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้นะเอาเท่าที่ได้หรือไปห้องอาหารรวมอะไรมีหรือเปล่าโรงอาหารคุณมีหรือเปล่าไปหามุมตรงนั้นกินจะไปกินในห้องอินเทนซีฟของ ICU ของทารกได้อย่างไรนะคะคุณฟังโอ้โหพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะโรงพยาบาลนี้นะคุณฟังคือออกมาปกป้องตรงนี้ไม่ไหวเลยจริงๆนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าคุณหมอดูแลดีนะคะแต่อันนี้เนี่ยทำไม่ได้จริงๆนะคุณฟังคือพ่อแม่เขาสูญเสียลูกเกินไปนะคะสูญเสียลูกขึ้นไปนะแล้วคุณจะเอาอาหารเข้าไปกินเนี่ยโอ้โหคิดได้ยังไงนะคุณฟังคิดได้ยังไงเนาะนะแล้วก็มีคนเด็กโตจริงเข้าไปเสิร์ฟด้วยค่ะนะคะห้อง ICU เนี่ยนะคือคนที่มีอาการค่อนข้างจะแบบเยอะแล้วหนักแล้วนะคะแล้วเขาก็ภูมิต้านทานต่ำคุณเอาคนภายนอกคุณไปเอาอาหารซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นอาหารต่างๆด้วยนะคะความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยต้องคำนึงอย่างเข้มงวดเลยนะคะ ICU นะ Intensive Care เนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะ Intensive Care Unit เราไม่ต้องเป็นหมอแล้วไม่ต้องเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็ยังรู้ได้เลยนะคะ นะคุณฟังโอ้ปรากฏการธรรมชาติยิ่งแถลงยิ่งมัดตัวเองนะคะโอ้ดีจะฝากก็คือเราแค่เราเป็นคนอ่านข่าวเนี่ยเราก็เห็นใจพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปนะเขาเกิดมาได้แค่5วันเองคุณฟังแล้วก็ต้องมาจากไปแล้วก็โอ้โหไปพบความจริงว่าในห้องที่ดูแลลูกเราเนี่ยมากินโต๊ะจีนกันในห้องอาหารเนี่ยเราก็ปวดร้าวอยู่แล้วแล้วพอมีแถลงข่าวแบบนี้จะฟังเขาชี้แจงหน่อยด้านมาหัวเราะด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงเรื่องประกันสังคมนะคุณฟังที่ดีเจฝ่าเนี่ยบอกให้แฟนรายการทั้งหลายที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยรีบไปลงทะเบียนปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องชะลอออกไปก่อนเพราะมีผู้ไปร้องเรียนนะหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมเราต้องไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคุณฟังก็ปรากฏว่าเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมอาจจะถูกเลื่อนไปไม่มีกำหนดนะคะคุณฟังไม่ใช่ในเดือนกันยาวันที่27แล้วเพราะว่ามีผู้ร้องศาลปกครองค่ะบอกว่าการเลือกตั้งประกันสังคมว่าด้วยระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมที่ต้องให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งอาจจะผิดกฎหมายนะคะอาจจะต้องเลื่อนไปนะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณฟังในส่วนของการเลือกตั้งที่ต้องมีการลงทะเบียนนี้นะคะก็ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนจริงๆเพื่อรอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองเพราะมีผู้ไปร้องว่าทำไมต้องให้มีการลงทะเบียนผู้ที่จะไปเลือกตั้งต้องให้ผู้ประกันสังคมเนี่ยไปลงทะเบียนนะคะนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6/2569เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2569มีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่25 พฤษภาคม 2569การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาให้ทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมนะคะประเด็นนี้ที่ประชุมก็เลยต้องบอกว่าให้ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกไปก่อนนะคะนะเลขาประกันสังคมก็บอกว่าเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะเขาชะลอออกไปกันนะคุณฟังยังเลือกไม่ได้นะต้องรอการตีความด้านกฎหมายอีกนะคะนะเพราะว่าทำไมล่ะนะหลายคนก็บอกว่าคือคนไปลงทะเบียนกันเยอะนะบางคนก็เลยเดี๋ยวตัวเองจะสูญเสียการเป็นบอร์ดประกันสังคมหรือเปล่าก็เลยไปร้องนะคะก็เลยต้องรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองนั่นเองค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาก็ตลาดหุ้นก็หยุดทำการธนาคารก็หยุดด้วยนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณฟังเซตอินเด็กซ์นี่โอ้โหนักลงทุนก็ขายลดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวด้วยนะคะตลาดหุ้นก็ปิดร่วงไปถึง 19.92 จุดเลยแรงขายหุ้นเดลต้าด้วยเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2นี่ต่ำกว่าคาดนะคะเดลต้าเมื่อวานนี้ก็ปิดลงไป22บาทเลยนะคะลงไป 7.17% ค่ะนะปิดตลาดที่285บาทเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของตัวของการเตือนนะคะจากทาง TSD ด้วยนะคะต้องระวังกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันที่บอกว่ามีข้อมูลรั่วไหลนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็มีการชี้แจงเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวนี้กันช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะกับช่วงเวลารายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังที่กำลังเดินทางขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องเลยนะหลายท่านก็ลางานไปแล้วเรียบร้อยวันถ้าเป็นเอกชนนี่ต้องลาอีกนะคะก็คือวันเข้าพรรษาพฤหัสบดีที่30แล้วก็วันศุกร์ที่31ก่อนจะหยุดยาวๆกันไปนะคะท่านใดกำลังใช้รถกำลังออกจากบ้านวางแผนเส้นทางกันด้วยและขณะเดียวกันทางด่วนขึ้นฟรีค่ะคุณฟัง3สายทางวันหยุดราชการเลยนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมได้ขึ้นทางด่วนกันฟรีนะคะ3วันค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะใน3วันเลยก็คือวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้วันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาวันพระสัปดาห์ที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีถึงเที่ยงคืนของวันต่อไปเลยนะคะก็ยาวๆไปเลย3วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านเลยนะคะท่านใดจะออกต่างจังหวัดไปลงบางนาจะไปทางด้านของภาคตะวันออกก็ไปได้เลยดาวคะนองด้วยคุณฟังท่านใดจะไปทางใต้นะคะไปได้เลยนะคะทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาด้วยบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะคะก็ฟรี3สายทาง3วันด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนะดิจฟ้าเนี่ยก็บางทีเราไม่รู้ไงบางทีลืมไปนะคุณฟังอ้าวปรากฏว่าไม่รู้ทางด่วนขึ้นฟรีพอฟังข่าวปุ๊บเอ้าเปลี่ยนใจขึ้นทางด่วนเลยทางด่วนขึ้นฟรีนะคะก็ในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะทางด่วนก็เขาก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางในช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านนะคะก็อันนี้ก็ประชาชนบอกชอบนะทางด่วนขึ้นฟรี3สายทางเลยคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็อย่าลืมนะคะคุณฟังในส่วนของการดูแลตัวเองด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันและก็การใช้น้ำยาบ้วนปากจะได้ลดกลิ่นปากด้วยนะคะการที่มีกลิ่นปากนี่นะสร้าง ความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะคุณฟ้าแล้วบางคนเขาไม่กล้าบอกเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองนะคุณฟ้าบางทีก็ต้องแบบทำแบบดูว่าเรามีกลิ่นปากหรือเปล่านะดิฉันฝากเป็นคนให้ความสำคัญกับการดูแลช่องปากมากๆเลยเพราะตัวเองก็ยังมีช่องปากฟันที่ฟันแท้เนี่ยเต็มปากเลยไม่เคยถอนฟันแท้เลยนะคะก็ชวนแฟนรายการค่ะดูแลตัวเองด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ค่ะเป็นสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเอาสารสกัดข้าวนะคะสกัดด้วยวิธีพิเศษเลยแล้วก็ได้แอนโทไซยานีนมาช่วยลดคราบจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากใครที่เหงือกอักเสบนะคะตัวนี้ช่วยได้บรรเทาได้นะคะเหมาะกับผู้ที่มีอาการระคายเคืองแล้วก็มีเหงือกอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียช่องปากก็ชุ่มชื้นนะคะค่า pH ความเป็นกรดในด่างก็ไม่เสียสมดุลด้วยมีความปลอดภัยสูงไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกของเราลมหายใจหอมสดชื่นด้วยกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุนะคะและคุณฟังสามารถจะเลือกซื้อได้นะคะทั้งขนาด100 ml 250 ml ค่ะแล้วก็รวมทั้งมีตัวของเมาส์สเปรย์ด้วยก็เลือกได้ตามที่คุณฟังต้องการเลยสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะคะแต่ว่าอยากให้คุณฟังนั้นได้ดูแลช่องปากและใครที่ไม่ชอบความแสบของแอลกอฮอล์นะคะหรือว่ารสชาติของน้ำยาบ้วนปากที่มันมีความแสบคุณฟังเปิดใจเลยกับตัวออโรไรส์นะแล้วจะติดใจนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ตัวของน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เป็นประจำนะคะออโรไรส์นั้นมีจำหน่ายที่ร้านองค์การเภสัชกรรมด้วยสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะคะเป็นร้าน GPO นะคะคุณฟังLDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะร้านเฮลตี้แม็กค่ะที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะโรงพยาบาลวิมุตินะคุณฟังเข้าไปที่เฮลตี้แม็กได้ส่วนเส้นพันนกตัดใหม่นะคะที่จะไปทางพุทธมณฑลนะคุณฟังเส้นพันนกตัดใหม่เลยแยกไฟฉายมาเนี่ยนะคะก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าด้วยคุณฟังสามารถจะซื้อได้ที่ร้านที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็คลินิกทันตแพทย์ต่างๆในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มค่ะคุณฟังที่บ้านสีส้มแล้วก็รวมทั้งโทรศัพท์ได้เลยนะใครอยากจะสั่งซื้อหรือว่าใครอยากจะพูดคุยด้วย08149142910814914291ค่ะหรือว่าใช้ LINE Official ก็ได้นะคุณฟัง @aurorise นะ LINE @คือ @aurorise O R A L R I C E นะคะบางท่านเองอาจจะอยากจะไปพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะแล้วก็ LINE @กันนะเรื่องของการโอนเงินเรื่องของที่อยู่ต่างๆก็ @aurorise ค่ะขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของน้ำยาบ้วนปาก Aurorise นะคะแล้วก็ดิจะฝากด้วยนะคะฟันดิจะฝากเองก็มีตัวของบ้านทีทีบ้านสีดำนะคะหัวฟังอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนานะคะดิจะฝากก็จะมีทีทีที่แบบว่าพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็สินค้าต่างๆนะใครที่ต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยลองไปกดดูนะคะหัวฟังในปักตะกร้าไว้แล้วเรียบร้อยในบ้านทีทีก็ขอบพระคุณคุณฟังมากนะดิจะฝากก็พอใจแล้วล่ะนะจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็มีตัวของทีทีให้เราก็ได้อัปเดตนะอัปเดตชีวิตเรานะแล้วก็ยังได้มีปักตะกร้าเนี่ยคุณฟังได้เงินจริงนะโอนไวมากเลยนะคะก็ขอบพระคุณคุณฟังด้วยลองเข้าไปดูได้เลยนะคะนะบางทีเราก็สั่งสินค้าในตะกร้านี่แหละนะก็ขอฝากร้านไว้ด้วย DJ ฟ้าสิริพร FM 97นะคะในบ้านทีทีนะฟังเข้าไปกดติดตามกด follow ได้ค่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการปักตะกร้าเรื่องของ how to ที่จะมีโชว์เคสได้ก็ไปติดตามในเพจของคุณพลอยก็ได้น้องพลอยพิมพ์ระจิตเอื้อวงชัยนะคะเขามีเพจชื่อว่าพลอยเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้น้องเขาคล่องแคล่วมากนะเขาก็เป็นคนสอนดีเจฝากนี่แหละเดิมเนี่ยในทีทีของดีเจฝากก็ใช้คำว่าสิริพรวิไลรักษ์น้องพลอยก็เลยบอกว่าต้องหาความเป็นจุดเด่นของตัวเองค่ะนะต้องเป็นชื่อดีเจฝากเลยใช้ดีเจฝากเลยคนจะได้กดตามหาได้ง่ายนะคะแล้วก็แฟนรายการด้วยก็ขอบพระคุณด้วยขอบคุณจริงๆนะคะที่น้องพลอยมาแนะนำแล้วก็คุณฟังได้เข้ามานะก็หลายท่านเอง าจจะแบบว่าใช้ตัวของสินค้าที่ดีจะฝาใช้เหมือนกันนะคะก็ลองเข้ามาติดตามดูหรือว่าเรื่องของการใช้พรัมเมอร์เนี่ยคุณฟังบางคนบอกทำไมสวยขึ้นก็คือไปเรียนแต่งหน้ามามันต้องใช้พรัมเมอร์นะคะใช้กันแดดใช้พรัมเมอร์หรือว่าเครื่องสำอางที่ตัวอายแชโดว์ที่ทาง่ายๆเนี่ยก็แปะไว้ให้หมดแล้วนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูกันหรือว่าแม้กระทั่งน้ำแกงส้มเนี่ยดีจะฝากก็แปะไว้เพราะสะดวกคุณฟังแค่เอามาใส่หม้อต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ผักใส่กุ้งไปโอ้ยได้แกงส้มอร่อยอร่อยแล้วกว่าจะค้นเจอว่าอันนี้อร่อยเนี่ยก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกดีเจฝาเนี่ยพิสูจน์ทราบมาแล้วให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณทมลบอลบอกเดี๋ยวไปอุดหนุนค่ะนะคะน้องโอธงชัยบอกโอ้ก็เขาสูงการนี้เหมือนกันครับนะคะพี่ธนาทิพย์ขอบพระคุณมากค่ะน้องพลอยบอกยินดีค่ะพี่ฝากเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะคุณดีเจต้าบอกขยันมากครับพี่ฝานะคะคุณออยบอกปังมากโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าได้ค่าขนมอ่ะใช่ได้ค่าขนมจริงค่ะคุณฟังได้จริงนะอ่ะแต่ว่าก็อันนี้เป็นเคสที่แบบว่าเราสามารถทำได้คุณฟังนะคะลองดูนะลองดูสำหรับคุณฟังที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอ่ะคือเราต้องมีกดผู้ติดตามเนี่ยประมาณสัก1,000คนขึ้นไปนะถึงจะได้ปักตะกร้าได้แต่มันได้จริงๆอ่ะนะเดี๋ยวฝากไปฟังน้องพลอยเล่าให้ฟังคุณฟังเข้าไปที่พลอยเล่าให้ฟังก่อนก็ได้นะคะเขาก็จะอธิบายแล้วเขาก็จะมีให้เราดูเรื่องของคลิปต่างๆด้วยเราก็ไปเรียนรู้จากเขานะคะก็ดีฝ่ายเองก็ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้คุณฟังเรื่องเคสที่โรงพยาบาลตั้งโต๊ะจีนใน ICU อีเจี๊ยบเรียบด่วนนะฮะโอ้โหมาแล้วนะฮะเขียนอ่านแรงเหมือนกันนะฮะฟังบอกถ้าเคสที่โฟนอินมานะเป็นเรื่องจริงเนี่ยแปลว่าโรงพยาบาลนี้ตั้งโต๊ะจีนใน ICU มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงอ่ะคือเขายอมรับว่าเขาตั้งโต๊ะจีนใน ICU นี่จริงๆนะยกเตียงออกเอาโต๊ะจีนมาตั้งทำให้ยากเพื่ออะไรทำให้ถูกต้องแล้วเขาก็เขียนว่าสระแอร์ดอเด็กกอไก่ที่ลานจอดรถยังง่ายกว่าอีกมั้งนี่แหละที่สงสัยกว่าเดิมทำไมต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นในการเอาโต๊ะจีนไปจุดๆใน ICU แล้วคือใช้คำสระแอร์ดอเด็กกอไก่เลยใน ICU แก้เคสเหรอหรือยังไงหรือโง่เกินเลยหาคำตอบไม่ได้นะคะนะคุณฟังโอ้โหนะคนอีเจี๊ยบก็เลยบอกว่านี่มันโรงพยาบาลหรือจุลสิทธิ์ปาร์คอะไรจะน่ากลัวขนาดนี้นะคะมีความดุด้วยใครเข้าไปห้องเยี่ยมทีก็ต้องผวานะคะนะคะจริงๆคุณผู้ฟังหลายคนบอกเออคิดเหมือนกันนะโรงอาหารมีหรือว่ามุมห้องประชุมอะไรอ่ะนะมันก็มีนะคิดเหมือนดีเจฝ่าเลยเออห้องประชุมก็ได้ขอพอขอห้องประชุมจัดเลี้ยงจะไปกินตรงนั้นเพื่ออะไรนะคะอะไรจะอยากกินพร้อมกันนะจะติดเวรน่ะนะคะก็เลยอากินมันตรงที่ทำงานนี้เลยนะโอ้โหคิดได้ไงนะหลายคนบอกว่ากินกันเนี่ยครั้งแรกอาจจะแบบว่าเอออยากจะกินพร้อมหน้าแล้วก็ครั้งแรกอาจจะกลัวๆหน่อยพอครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็เลยตั้งโต๊ะกินในห้องแบบนี้เลยทีเดียวนะคะก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านกับเรื่องนี้นะคะมักง่ายนะเอาความสบายอะไรจะต้องมาอยากกินพร้อมกันนะครูฟังซึ่งจริงๆนะคุณฟังเรื่องของการนัดหมายเนี่ยมันต้องยอมรับนะคุณฟังว่ามันไม่สามารถจะมานั่งกินพร้อมกันได้เลยนะคะเขาถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทำไมถึงทำได้นะแล้วก็ยิ่งน้ำซ้ำเติมด้วยการหัวเราะด้วยตอนที่มีการแถลงข่าวนะโรงพยาบาลนี้ก็เลยแบบโดนโซเชียลเนี่ยกระหน่ำมากเลยทีเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของคนที่สูญเสียทำไมถึงมาหัวเราะนี่แสดงไม่ได้รู้สึกเลยว่าไม่รู้สึกถึงความสูญเสียไม่รู้สึกมีความส่วนร่วมอะไรนะแม้ว่าจะมาแถลงการยิ่งบอกว่าเป็นเรื่องของอาการทางธรรมชาติเนี่ยคนยิ่งไม่เห็นด้วยใหญ่เลยคือคนเราเนี่ยมันต้องรู้สึกอินกับการที่พ่อแม่เขาสูญเสียลูกน้อยไปนะคะกลับมาที่เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะคุณฟังโอ้เมื่อวานนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เรียนคุณฟังนะคะว่าต้องระมัดระวังมากเพราะว่าคนก็จะขายกันนะแล้วก็รวมทั้งเดลต้าก็กดตลาดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นปิดที่ 1624.47 ลดลงไป 19.92 จุดเลยทีเดียวค่ะนะแล้วก็ตัวของหุ้นเนี่ยนะคะคุณฟังในส่วนของหุ้นเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทำสูงสุดได้ที่ 1635.87 โลที่ 1622.64 นะคะก็เป็นการขายก่อนวันหยุดยาวนั่นเองนะคะคุณฟัง นักลงทุนก็แห่ขายเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงเนี่ยถูกแรงกดดันจากตัวเดลต้านะคะที่ก็จะเป็นการถ่วงดัชนีกว่า20จุดหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะก็เลยทำให้เป็นแรงกดด้วยแล้วก็เป็นเซนติเมนต์ที่กดดันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟางตัวของหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับลงนะคะเพราะว่านักลงทุนก็กังวลนะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้หุ้นนี้ร่วงไป 19.92 จุดนะคะวอลลุ่มซื้อขายเนี่ย 88,483.62 ล้านบาทนะคะก็วันนี้เนี่ยคุณฟางก็ปรากฏว่าแรงขายนี่กระหน่ำในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเพราะเข้าสู่วันหยุดยาวความกังวลสถานการณ์ตอนออกกลางนะที่แม้จะผ่อนคลายลงแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่ก็มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาเติบโตก็เป็นตัวมิ้นนะคะเป็นตัวมิ้นแล้วก็ตัว BJC นะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือก็บอกว่าวันพฤหัสที่เปิดตลาดมาเนี่ยก็ให้ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางหากไม่มีการรุนแรงเนี่ยดัชนีก็มีโอกาสปรับเพิ่มได้ให้กรอบแนวรับ1620แล้วก็แนวต้านเนี่ย1640นะคะเมื่อวานนี้ก็ทางด้านของกองทุนแล้วก็ต่างชาตินี่ก็เทขายหุ้นไทยกันไปนะคะก็เลยทำให้หุ้นไทยเนี่ยปรับร่วงลงนะคะโดยเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เลยทีเดียวก็ปรับร่วงไป200ปรับไป22บาทนะคะปิดตลาดที่285บาทลดไป 7.17% เลยทีเดียวนะคะ BBL บวกมา3บาทค่ะปิดที่194บาท PTT 39บาทลดลง50สตางค์ KBank 242บาทเพิ่มได้2บาท SCB ค่ะ154บาท50ลดลงไป50สตางค์ AOT 64บาทนะคะเพิ่มขึ้น50สตางค์ KTB 43บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTTEP 150บาทนะคะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง GAF 65บาท25ลงไป75สตางค์ TTB ค่ะ3บาท8สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์ SCC 254บาทนะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Advance 373บาทลงไป3บาทหุ้น True ค่ะ13บาท90ลงไป10สตางค์ Mint นี่23บาทบวกไป70สตางค์นะคะ WHA 4บาท90ลดลง20สตางค์ GC ค่ะ PTTC 38บาท50ลงไป1บาท25หุ้นท็อปนะคะ64บาทบวกได้25สตางค์ KKP 120บาทเพิ่มขึ้น2บาท KTC 38บาท50ลดลง50สตางค์ CPN 67บาท75เพิ่มขึ้น3บาท25 CPR ค่ะ46บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BH 183บาทเพิ่มขึ้น4บาท SPRC 10บาท70เพิ่มขึ้น20สตางค์ AWC นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ดิฉันฝากบอกแล้วแล้วก็เป็นหุ้นเด่นของโกเบกเลยนะคะ AWC นี่ขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่ที่3บาทบวกได้32สตางค์ BDMS ค่ะ19บาทเพิ่มขึ้น10สตางค์ Com7 30บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท CRC 24บาท10บวกได้1บาท10สตางค์ IVL 24บาท10สตางค์ลดลงไป70สตางค์ Tisco 129บาทลดลง1บาทส่วนเมืองไทยแคปิตอลบวกได้บาท1นะคะปิดที่34บาท25สตางค์ค่ะในส่วนหุ้นเด่นเมื่อวานนี้นะคะยกให้ตัว AWC ด้วยนะคะคุณฟังตัวหุ้น AWC เนี่ยก็เป็นหุ้นเด่นของตัวของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะ AWC โกเบกให้ราคาต่อไปนะเมื่อวานนี้เขาปิดที่3บาทแล้วนะคะนะเพราะว่าดูจากกราฟเทคนิคต่างๆเนี่ยสัญญาณ bullish มาเลยทีเดียวนะคะก็ได้แนวต้านเนี่ย3บาท20ถึง3บาท50นะคุณฟังนะคะ3บาท20ถึง3บาท50คาดว่าจะไปทดสอบต้านนี้ได้หลายคนมีอยู่นะคะคุณฟังมากันที่เรื่องนี้ค่ะคุณฟังขาเรื่องของการถูกแฮกข้อมูลของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยหรือ TSD นะคะบอกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่ามีการถูกแฮกนะคะแล้วก็มีการแจ้งกับนักลงทุนด้วยที่ฝากข้อมูลต่างๆไว้กับทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะคะโดยกล่าวว่าได้มีการส่งอีเมลนะคะเมื่อเวลา 21:30 นนะคะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ส่งอีเมลหากลุ่มที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์นะคะโดยแจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะโดย TSD แจ้งเหตุการณ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบ TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ภายหลังจากการประสานงานทำงานร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.สอท.เพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ TSD ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบดังนี้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์และเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคาร TSD ขอเรียนให้ทราบว่าในขั้นนี้เนี่ยในชั้นนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ TSD ขอย้ำเตือนให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังต่ออีเมลข้อความ SMS หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ที่อาจแอบอ้างเป็น TSD บริษัทหลักทรัพย์หรือหน่วยงานเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอข้อมูลทางการเงินไม่คลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรวมทั้งควรตรวจสอบตัวตนของผู้ติดต่อผ่านช่องทางของการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกรรมทางการเงินสุดท้ายนี้ TSD ขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เรื่องของมีการโดนแฮกนะโดนแฮกนะคุณฟังเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่ามีอีเมลแปลกปลอมอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะก็อย่าได้ไปหลงเชื่อหรือว่าใครโทรศัพท์มาหาหรือSMS อะไรมาหาเนี่ยที่แอบอ้างเป็น TSD หรือเป็นโบรกเกอร์หรือธนาคารเนี่ยนะคะก็อย่าได้ไปลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะอย่างล่าสุดนี้ทางด้านของโบรกเกอร์ของ DJ ฟ้าที่คุยกันเป็นประจำเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาเตือนเหมือนกันนะคุณฟังนะคะบอกว่าอย่าไปกดข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สุรฝากหลักทรัพย์ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอีเมลข้อความทางโทรศัพท์นะก็ต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลสำคัญเนี่ยรั่วไหลออกไปก็ขอเรียนว่า TSD ได้ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นและก็ให้มั่นใจว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนอกจากนี้เนี่ยดังดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะกับคนที่ดำเนินการดังกล่าวถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะโทรไปนะคะนะที่020099999อันนี้เป็น TSD Contact Center 02009แล้วก็94ตัวอาจจะไม่ง่ายนะคะ02009แล้วก็94ตัวแล้วก็หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็ให้ติดต่อโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่นะคะอันนี้เป็นล่าสุดจากทางด้านของ TSD นะคะในการที่ออกข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากๆนะคุณฟังว่ามีการเข้าไปแฮกข้อมูลได้เบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวตอนนี้ก็คงจะอยู่ระหว่างการพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือบางท่านเองก็บางครอบครัวก็ไปต่างจังหวัดกันเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวๆนะคะเรื่องของการเตือนภัยไซเบอร์ที่ดิจิฟ่าได้รายงานคุณฟังไปเมื่อเบรกที่แล้วค่ะเรื่องของการที่มีแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปเจาะข้อมูลของทาง TSD นะคะวันนี้คุณฟังกรุงเทพธุรกิจค่ะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะก็มีการไปสัมภาษณ์กับทางคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้และก็ในฐานะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่นะก็ต้องยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ทั้งระบบเลยนะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านทางกรุงเทพธุรกิจของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานเฟดโก้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นความท้าทายระดับโลกที่องค์กรต่างๆเนี่ยเผชิญมาโดยตลอดนะคะตลาดทุนไทยก็มีการเตรียมความพร้อมเข้มงวดนะคะโดยซ้อมแผนรับมือภัยไซเบอร์ร่วมกันทั้งระบบทุกปีนะกับหน่วยงานกำกับดูแลนี่ไม่นิ่งเฉยมีการทบทวนและอัปเกรดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับทางด้านของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ก็เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบตลาดทุนไทยต้องเร่งยกระดับมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ที่เข้มข้นขึ้นเฝ้าระวังแล้วก็เร่งตรวจสอบช่องโหว่เพื่อให้ปิดให้มิดชิดมากกว่าเดิมนะคะทางนี้เนี่ยก็การตรวจสอบก็ TSD นี่พบความผิดปกติและก็จัดการกับสถานการณ์รวดเร็วตามมาตรฐานระดับสากลมีข้อมูลเบื้องต้นเพียงบางส่วนที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็เป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลทั้งหมดโดยข้อมูลสำคัญทางการเงินและข้อมูลซื้อขายนั้นไม่ได้รับผลกระทบนะคะทางนี้ TSD ก็มีการแก้ไขและก็ควบคุมสถานการณ์ได้เพื่อแสดงความรับผิดชอบและป้องกันความเสี่ยงก็มีการส่งอีเมลชี้แจงและก็แจ้งเตือนเป็นการส่วนตัวไปยังกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะคุณไพบูลย์ก็บอกทุกวันนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะมีการแฮกข้อมูลต่างๆกันทุกวันนะคะการป้องกัน 100% ทำได้ยากสิ่งสำคัญคือต้องทบทวนแก้ไขนะคะ TSD นี่ถือว่าขยับทันนะให้สร้างความเชื่อมั่นแต่ก็คงต้องระมัดระวังกันมากขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะคุณมาถ้าสงสัยอะไรก็รีบติดต่อโบรกเกอร์ของเราค่ะและคุณฟังเรื่องของการตรวจดวงตานะคะดิจิฟักก็ย้ำกับคุณฟังจริงๆนะคะว่าเราต้องตรวจดวงตากันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยก็เตือนมานะบอกกับดิจิฟักเหมือนกันว่าคนเนี่ยมักจะไปหาแพทย์เมื่ออาการหนักมากแล้วนะคะดิจิฟักก็เพิ่งสูญเสียหลานชายไปจากการที่ไปผ่าตัดนะเนื้องอกขั้วประสาทตาเอาไว้เพียงแค่45ปีเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานแบบเพลงกุศลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสายตากันด้วยบางคนเนี่ยรอที่อาการหนักขึ้นนะคะซึ่งโรคที่เป็นเนี่ยเป็นเนื้องอกขั้วประสาทตาค่ะฟังมีผลกระทบต่อการมองเห็นนะตามัวลานสายตาแคบแล้วก็มีอาการ

0: ที่ตามัวเนี่ยอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็หายมั้งอะไรนะร่วมกับอาการปวดศีรษะด้วยเช่นกันนะคะเบรกที่แล้วเราก็คุยข่าวกันเยอะมากเลยวันนี้ก็คุยกันได้สั้นๆในเบรกนี้นะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังค่ะท่านใดที่ฟังดีเจฝ่าอยู่ก็อย่าลืมกดทักทายกันเหมือนเคยนะเดี๋ยวเข้าไปกดตอบทุกท่านเลยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธ

0: ศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัฒุรัตน์ วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแดดที่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
1: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทวาพลาดิศรดนมงคลชัยสวัสดิ์พิพัฒน์พรไพโรธไทยทศมินทรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพุทธเจ้าพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วภูมิภาคก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความจงรักภักดีที่หล่อหลอมคนไทยทั้งชาติให้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในสุภวรรณอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

น้อมศิระเทิดราชาภูวนาถอภิวาทพระจอมราชเจ้าอยู่หัวพระกรุณบุญพระศกปกคุ้มตัวราชท่วนทั่วเย็นศิระพระบริบาลเฉลิมพระชนมพรรษาสุภสมัยถวายชัยด้วยใจพักสมัครสมานสนองพระคุณอุ่นเกล้าตราบนานนานศิระกรานพระภูมิทีคายุเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

28กรกฎาคมบังคมกราบสำนึกทราบซึ้งกาลุนอุ่นเกสีทศมินทรราชาภูบดีปั่วธานีปวงประชาศิรกรานเกริกพระเกียรติก้องพบจบทาตรีราชเปรมปรีด้วยพระองค์ทรงสืบสารเกริกพยศทศธรรมนำสุขสลานพระภูบาลทรงคุณประเสริฐล้ำเลิศไทยพระบารมีปรกประชาเกษมสารเทพบันดาลประสิทธิผลมงคลสมัยอภิบาลองค์ราชาภูวนัยคุ้มครองให้พระองค์ทรงเปรมปรีรัตนไตเทพไทยในทุกทิศประธานพรสุนทรสฤทธิ์พระสงฆ์ศรีเดชพิพัฒน์เรืองจำรูนภูนธานีทั่วปัตตภีแท้ซ้องพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชบัญญัติที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบ

0: วนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สิบห้านาฬิกา 7 นาทีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand โดยลัคนาสุรยงนะคะเราจะพบกันทุกวันอังคาร15 ถึง 16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะส่วนวันอื่นก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะในการดำเนินรายการมีเนื้อหาสาระรายการที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางค่ะที่คุณผู้ฟังผู้ชมจะได้รับฟังรับชมข้อมูลจากเนื้อหาของรายการ Focus Thailand แล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆของคลื่น FM 97 MHz ด้วยนะคะคลื่นหลักของเราสื่อหลักของเรายังคงเป็นที่ FM 97 MHz ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะก็มีผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะที่แอปฟ้าบ้านฟ้าก็ที่สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะของทางสถานีค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพส่วนช่องทางส่วนตัวของดิฉันนะคะก็มาที่แอปฟ้าที่แอปดำกับแอปแดงนะคะแต่ว่าแอปฟ้าก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแชร์รายการจากทางสถานีอยู่แล้วนะคะที่บ้านดำบ้านแดงนะคะก็จะเป็นลัคนาสุริยงนะคะของลัคนาสุริยงเองนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s นะคะ L A K A N A แล้วก็ .s นะคะ .s นะคะ sซันเอสสิงคโปร์นั่นแหละนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะได้รับฟังรับชมรายการของเราไปพร้อมๆกันในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินรายการของเราการติดต่อสื่อสารของเรานั้นครอบคลุมได้มากที่สุดเลยนะคะจะได้ตอบโจทย์แก่ไลฟ์สไตล์นะคะในทุกๆไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะแล้วก็ทุกๆวัยด้วยนะคะที่จะได้รับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะนำเสนอข่าวสารนะคะเรื่องของสาระด้านสุขภาพวันนี้จะเน้นหนักประเด็นสำคัญที่อยู่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆท่านให้ความสนใจที่จะมาคุยกันสรุปดราม่าทารก5วันเสียชีวิตกับการเฉลิมฉลองในห้อง ICU ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่โรงพยาบาลอ่างทองสรุปดราม่าแอปหมอพร้อมข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับการรับบริการจริงจะทำให้เราส่งผลกระทบเสียหายอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะการเฝ้าระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บณขณะนี้คือยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกและโควิดด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนี่คือประเด็นคร่าวๆที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการทั้งหมดนะคะไปดูเรื่องของการเตือนฝนที่จะตกได้จนถึงกระทั่งวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะในทั่วประเทศเลยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกอยู่ได้อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งในบางพื้นที่และก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ครึ้มๆนะคะมีเมฆค่อนข้างจะแยะมีพอจะมีแสงแดดให้เห็นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้อนมากนักอากาศอึมครึมแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของวันหยุดยาวทั้งเทศกาลบุญนะคะแล้วก็วันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องใครที่วางแผนดีๆโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆวางแผนดีๆล่ำลากันเรียบร้อยเนี่ยนะคะมีวันหยุดจนถึง9วันด้วยกันใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็ถึงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เสาร์อาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดยาวได้9วันเลยแต่ว่าเอกชนเขาจะ หยุดหยุดพักพักหยุดหยุดพักพักทำงานเนี่ยอะไรเนี่ยนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันจันทร์ไปทํางานเมื่อวานไปทํางาน1 วันวันอังคารวันพุธหยุดอีก2 วันพฤหัสศุกร์ไปทํางานอีก2 วันหลังจากนั้นก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อีก2 วันนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใครที่ไปท่องเที่ยวที่ไหนออกนอกพื้นที่ไปต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเฝ้าระวังเรื่องของฝนเพราะฉะนั้นจะต้องมีร่มเนี่ยเอาไว้ได้ทั้งกันแดดเอาไว้ทั้งกันฝนนะคะจะมีเสื้อกันฝนนู่นนี่นั่นเข้ามาก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่ามันจะมีโอกาสเกิดฝนได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะไปพัทยาบอกโอ้โหรถติดมากก็คือสำหรับคนที่หยุดสั้นๆอาจจะแค่วันนี้วันพรุ่งนี้นะคะอาจจะไปใกล้ๆพัทยาบางแสนหรือว่าไกลหน่อยก็ระยองจันทบุรีประมาณนั้นไม่มีข้ามเกาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาทำงานรถราค่อนข้างจะติดนะคะร้านค้าร้านขายต่างๆก็มีผู้คนเข้าไปแยะเหมือนกันนะคุณฟังผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรตอนช่วงนี้วันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะต้องต่อคิวกันแต่ถ้าหากว่าใครที่ได้หยุดยาววางแผนลาแล้วก็ได้ยาวๆเลยเนี่ยนะคะหยุดเยอะๆก็จะไปเส้นทางที่มันไกลหน่อยบางคนอาจจะข้ามเกาะแก่งไปยังพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังขาไปเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ขากลับมีโอกาสที่จะเจอมรสุมแล้วก็จะเจอคลื่นแรงๆได้เพราะเราจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบจนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้นะคะเน้นหนักตั้งแต่วันนี้ค่ะ28 29 30 กรกฎาคมหลายๆพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักและหนักมากได้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้แต่ภาคใต้เนี่ยเน้นหนักไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกําลังค่อนข้างแรงค่ะดังนั้นต้องเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นมาก็ได้นะคะโดยเฉพาะในจุดที่อยู่ในบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้มากกว่าที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้มากกว่าอื่นๆนะคะคลื่นลมอันดามันตอนบนนะคะอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนซึ่งคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีโอกาสคลื่นสูงได้มากกว่า2 เมตรนะคะชาวเรือต้องระมัดระวังเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งบอกกล่าวมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยบริเวณตรงไหนจุดใดบ้างนะคะที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้อย่างหนักๆกันนะคะแล้วก็ปริมาณการกินพื้นที่ของฝนในแต่ละภาคแต่ละภาคเป็นยังไงกันบ้างแต่วันนี้อุณหภูมิก็จะลดลงมานิดนึงนะเพราะว่าเรามีสภาพอากาศเย็นๆแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างแล้วก็มีเมฆนะคะแล้วก็เมฆไปบางท้องฟ้าก็เลยทำให้แสงแดดไม่รุนแรงนักแล้วก็ดีสำหรับเทศกาลทำบุญแบบนี้นะคะจะได้อารมณ์เย็นๆกันแล้วก็เข้าวัดไปทำบุญกันด้วยนะคะมาดูรายภาคกันหน่อยฝนมีโอกาสตกเยอะแล้วก็สูงอยู่นะคะอยู่ในระดับ40-80%ของพื้นที่เลยนะคะของพื้นที่ไม่ใช่ปริมาณน้ำฝนแต่ว่าเป็นปริมาณของพื้นที่ที่ฝนจะตกนะคะภาคอีสานมากกว่าใครเพื่อนเลยมีโอกาสเกิดฝนได้80%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะก็ขอให้ในช่วงที่เดี๋ยวจะมีการเวียนเทียนทำบุญกันและโดยเฉพาะการแห่เทียนพรรษาอย่างที่อุบลราชธานีเนี่ยในช่วงวันนั้นก็ขอให้อากาศดีกว่านี้นะคะไม่มีฝนตกลงมาหนักๆจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในขบวนแห่เทียนเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จากต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยด้วยกันเองนะคะเดินทางไปจากภูมิภาคจากจังหวัดต่างๆเดี๋ยวจะไปเจอสายฝนแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ค่อยประทับใจก็ขอให้ช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะคะส่วนภาคที่มีฝนอยู่ในระดับ70%ของพื้นที่นะคะก็จะมีที่ภาคเหนือนะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนมากเหมือนกันนะคะอยู่ในระดับ70%ของพื้นที่และมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งค่ะ ส่วนภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะมีฝนอยู่ในระดับ60%ของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะภาคที่จะมีฝนกินปริมาณพื้นที่น้อยที่สุดนะคะก็อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ในระดับ70% 40%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาคใต้เขาฝนน้อยแต่ว่าคลื่นลมแรงภาคใต้ฝนน้อยภาคอื่นๆเขาก็จะมีฝนเยอะนะคะเวลาที่ภาคอื่นๆเขาจะมีฝนเยอะภาคใต้ก็จะมีฝนน้อยเวลาที่ภาคอื่นๆมีฝนน้อยภาคใต้ก็จะมีฝนเยอะก็ค่อนข้างจะคอนทราสต์ค่อนข้างจะตรงข้ามกันสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ภาคต่างๆนะคะที่มันจะต่างจากภาคใต้โดยส่วนใหญ่นะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็ลดลงมาเล็กน้อยนะคะอย่างภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยกับภาคอีสานนะคะอุณหภูมิไม่ร้อนปุดปรี๊ดนะคะอยู่ที่อ่ะรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะขณะที่ภาคตะวันออกเย็นกว่าภาคอื่นเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็34เช่นเดียวกันนะคะภาคที่อากาศจะร้อนกว่าภาคอื่นๆนิดนึงนะคะแตกต่างกันแค่องศา2องศานะคะก็คือที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่เขามีฝนน้อยก็จะมีความร้อนขึ้นมาเยอะแยะหน่อยนะคะแล้วก็น่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมีฝนดาวตกนะคะจะมีฝนดาวตกกันแต่ปรากฏว่าอยู่ในช่วงที่มีฝนแบบนี้แล้วก็มีเมฆครึ้มๆแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วโอกาสที่เราจะเจอเรื่องของฝนดาวตกก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะคะทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยถึงขั้นแจ้งเตือนนะคะแจ้งบอกว่าอาจจะมีฝนดาวตกแต่ไม่ต้องดูก็ได้นะก็น่าจะเป็นผลจากสืบเนื่องจากเรื่องของการที่มีฝนเยอะๆนะคะแล้วก็มีเมฆมาบังๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เห็นฝนดาวตกได้ค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะน้อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดังนั้นแล้วทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็เลยบอกว่ามีฝนดาวตกแต่ไม่ต้องดูก็ได้นะคะมาที่เรื่องราวข้อมูลข่าวสารในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพข่าวที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขสุขภาพต่างๆนะคะคำเตือนเรื่องของสุขภาพข่าวจริงข่าวลือข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวอะไรที่จริงไม่จริงเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรื่องที่เราตามกันอยู่แล้วก็เป็นดราม่ามาระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราสะเทือนใจนะคะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกที่เป็นทารกเพิ่งคลอดได้5 วันแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะอยู่ในตู้อบแล้วสุดท้ายต้องเสียชีวิตไปนะคะแล้วเผอิญว่ามาเสียชีวิตเอาในช่วงที่เขามีการจัดรุ่งจัดเลี้ยงมีวางโต๊ะจีนกันในห้อง ICU ที่อยู่ใกล้ๆจุดตู้อบที่น้องเขาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่จะต้องนำมาซึ่งการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะ2 รอบนะคะจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะสรุปดราม่านะคะเรื่องของกรณีน้องอายุแค่5 วันเด็กทารกวัย5 วันเสียชีวิตกับการฉลองในห้อง ICU กันนะคะชนวนเหตุนะคะภาพเสือสะเทือนใจที่คนไทยทั้งประเทศเราได้พบเห็นนะคะนั่นก็คือเหตุสะเทือนขวัญซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมไทยกรณีทารกวัยแค่เพียง5 วันเสียชีวิตในโรงพยาบาลอ่างทองค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความสูญเสียทางการแพทย์ตามปกติแต่ว่าชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมรับไม่ได้และก็ตั้งคำถามอย่างหนักเกิดขึ้นจากกรณีภาพถ่ายที่หลุดในโลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือภาพของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังล้อมวงกันอยู่ในงานจัดเลี้ยงอาหารนะคะซึ่งในสังคมรวมถึงสิ่งที่ทางผู้ปกครอง ได้แจ้งข่าวนะคะนั่นก็คือตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นลักษณะของการเลี้ยงโต๊ะจีนซึ่งมันไม่สมควรจะเป็นไหมเลี้ยงโต๊ะจีนในโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันก็แปลกๆแล้วและโดยเฉพาะไปเลี้ยงโต๊ะจีนกันอยู่ในห้อง ICU อีกเนี่ยมันยิ่งประหลาดมันยิ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดร่วมที่เรารู้สึกเหมือนกันนะคะก็มีการกินการดื่มกันอย่างสนุกสนานนะคะโดยที่มีเพียงแค่ม่านพลาสติกใสๆกั้นระหว่างโต๊ะอาหารที่เขากำลังเลี้ยงกันอยู่กับตู้อบของทารกน้อยที่กำลังป่วยกึ่งวิกฤตและก็มีวิกฤตถัดมาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของหนูน้อยเพศชายวัยเพียงแค่5 วันเท่านั้นเองนะคะภาพนี้สะเทือนใจและก็นำไปสู่การตั้งคำถามถึงจริยธรรมวิชาชีพและก็มาตรฐานความปลอดภัยห้องฆ่าเชื้อในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะ5วันแห่งความหวังกับกลายเป็น5วันของความสูญเสียนะคะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันเรื่องนี้ทางผอ.โรงพยาบาลแถลงนะคะว่าคุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคะเขามีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะวันที่16 กรกฎาคมเธอให้กำเนิดทารกเพศชายอายุครรภ์36 สัปดาห์ถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะน้ำหนักสูงอยู่นะคะคลอดอยู่ที่4 กิโลกว่าๆนะคะ4,305 กรัมค่ะทารกที่เกิดจากมารดาเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะก็โดยปกติมักจะมีตัวโตนะคะแต่ว่าปอดเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ก็เลยส่งผลทำให้ทารกนะคะมีภาวะหายใจเร็วแล้วก็ออกซิเจนต่ำทันทีหลังจากที่คลอดนะคะแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตในปอดสูงในทารกแรกเกิดนะคะซึ่งก็เป็นโรคที่รุนแรงและก็อันตรายถึงชีวิตได้นะคะวันถัดมา17 กรกฎาคมอาการของหนูน้อยยังไม่ดีขึ้นค่ะออกซิเจนในเลือดแกว่งร่างกายเริ่มบวมเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตและไตเริ่มทำงานหนักนะคะคุณหมอตัดสินใจย้ายทารกน้อยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด NICU นะคะใส่เครื่องช่วยหายใจแรงดันสูงแล้วก็ให้ยากระตุ้นความดันหลังจากนั้นวันที่18และ19 กรกฎาคมเป็นช่วงที่อาการของทารกทรงตัวแต่ว่าเป็นลักษณะของการทรงตัวในภาวะวิกฤตนะคะทีมแพทย์และพยาบาลก็ให้การดูแลตามทางพยาธิวิทยาของโรคโดยที่มีการจำกัดการเข้าเยี่ยมของญาติเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานห้อง NICU นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาพยาบาลอยู่แล้วนะคะถัดมาค่ะ20 กรกฎาคมนะคะวันที่เกิดเหตุฉลองในวันนั้นนะคะมีการจัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ภายในหอผู้ป่วยวิกฤตภายในห้อง ICU มีการสั่งอาหารจากภายนอกเข้ามานั่งกินเลี้ยงกันในพื้นที่ห้อง NICUอ้างว่ามันแยกจากโซนที่มีทารกน้อยอยู่ด้วยแค่ผ้าม่านพลาสติกแต่มันเป็นแค่ผ้าม่านใสๆเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดความเห็นเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้ไลฟ์แห่งนี้ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะคะช่วยกันแสดงความเห็นหรือว่ามีความอึดอั้นตันใจอะไรก็เข้ามาเขียนเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะในวันเดียวกันสิ่งที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือวันที่20 กรกฎาคมที่ข้างนอกพี่ๆป้าๆน้าอานะนะอาเขากำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานสั่งอาหารจากภายนอกเข้ามาแต่อาการของหนูน้อยเนี่ยเริ่มทรุดหนักลงอย่างเห็นได้ชัดร่างกายบวมน้ำมากขึ้นปัสสาวะไม่ออกเป็นสัญญาณของภาวะล้มเหลวของอวัยวะภายในนั่นเองอีกวันถัดมานะคะทารกน้อยคลอดเมื่อวันที่16 กรกฎาคมอีก5 วันถัดมาก็คือ21 กรกฎาคมช่วงเช้ามืดสัญญาณชีพของทารกต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่ง 10:11 นหัวใจของทารกน้อยนั้นหยุดเต้นทีมแพทย์ได้เข้าทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิต CPR ไปเป็นเวลา35 นาทีและคิดดูนะคะเด็กเบบี๋ทารกน้อยแค่นั้นน่ะ CPR ต้องระมัดระวังกันอย่างสูงนะคะอย่างสูงมากๆเลยการ CPR ในผู้ใหญ่เองใช้เวลาขนาดนั้นเนี่ยบางทีทำให้ซี่โครงหักกระดูกหักก็ได้แต่นี่เป็นน้องตัวเล็กนิดเดียวนะคะกระดูกกระเดี้ยวเขายังอ่อนเนื้อหนังมังสาก็น้อยเหลือเกินเนี่ยนะคะ CPR ไปเป็นระยะเวลา35 นาทีแต่ไม่เป็นผลค่ะทารกน้อยเสียชีวิตอย่างสงบในเวลา10:45 นของวันที่21 กรกฎาคมรวมอายุที่อยู่บนโลกภายนอกได้เพียงแค่5 วันเท่านั้นเองจากนั้นอีก3 วัน24 กรกฎาคมหลังจากที่ฝังศพของน้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังคาใจกับภาพหลุดการจัดเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของน้องไม่ยอมความค่ะได้ขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อที่จะส่งศพของทารกน้อยเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะอีก2 วัน26 กรกฎาคมหลังจากเสร็จสิ้นการชันสูตรไปในเบื้องต้นครอบครัวก็นำร่างของทารกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ฌาปนกิจศพไปนะคะ26 กรกฎาคมท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณฟังคุณผู้ชมเท่าที่ได้ยินการสัมภาษณ์จากคุณแม่ของน้องมาตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุนะคะคุณแม่ตั้งคำถามมากมายโดยเฉพาะเมื่อเจอคุณแม่เดินเข้าไปและเห็นภาพเหมือนกับการเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่ภายในสนุกสนานมันตรงกันข้ามกับทารกน้อยที่ป่วยอยู่แล้วก็อยู่ในตู้อบมีเพียงแค่ม่านพลาสติกใสๆกั้นอยู่เท่านั้นเองไม่อยากจะเรียกว่าม่านด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะเธอก็เลยรู้สึกถึงความที่มันแคลงคลาใจแล้วเธอเล่าบอกว่าพยาบาลโทรถามทุกวันว่าคุณแม่เผาน้องหรือยังเผาน้องหรือยังเผาน้องหรือยังทำไมต้องถามว่าเผาน้องหรือยังกลัวกระบวนการตรวจสอบกลัวกระบวนการชันสูตรพลิกศพกลัวกระบวนการอะไรหรือคะคุณพยาบาลถึงได้ต้องโทรหาคุณแม่น้องทุกวันว่าเผาศพน้องหรือยังจนกระทั่งเมื่อวานนี้27 กรกฎาคมผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะภายใต้การนำของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ได้ตั้งโต๊ะร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ถูกกระแสโจมตีจากสังคมอย่างหนักเลยนะคะทีนี้มาดูสาระความอัดอั้นตันใจปมพิรุธที่ครอบครัวนั้นรับไม่ได้กันนะคะมุมมองความขัดแย้งของบุคคลสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นหลายฝ่ายจากฝ่ายผู้ปกครองครอบครัวของเด็กนะคะฝ่ายของกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายของทางการแพทย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะฝ่ายครอบครัวผู้ปกครองก่อนนะคะคุณแม่ของทารกวัย36 ปีนะคะร่ำไห้แล้วก็บอกว่าหนูทำตามกฎโรงพยาบาลทุกอย่างห้ามเยี่ยมก็ไม่เยี่ยมเพราะว่ากลัวว่าลูกจะติดเชื้อแต่ทำไมหมอกับพยาบาลกลับพาคนนอกก็คือพนักงานเสิร์ฟอาหารเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะกินเลี้ยงกันข้างตู้อบของลูกหนูในขณะที่ลูกหนูเนี่ยกำลังนอนสู้นอนดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เจ้าหน้าที่กลับมีความสุขกับการกินเลี้ยงส่งอยู่ข้างๆม่านกั้นมันคือความไร้มนุษยธรรมที่หัวอกคนเป็นแม่เนี่ยรับไม่ได้ที่สุดนี่คือหนึ่งในปมพิรุธที่ครอบครัวแคลงใจและก็สงสัยนะคะและคำพูดที่มันกลับไปกลับมาก่อนหน้านี้หมอแจ้งว่าอาการของทารกน้อยปลอดภัยและก็ทรงตัวแล้วแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผ่านค่ำคืนของการจัดเลี้ยงมาโรงพยาบาลกลับโทรมาแจ้งว่าลูกอาการทรุดรีบมาเลยและก็เสียชีวิตเฉียบพลันในเวลาต่อมาหรือประเด็นการเร่งให้เผาศพอย่างที่ดิฉันว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่สูญเสียลูกไปทางโรงพยาบาลไม่ได้ประสานแจ้งตำรวจเพื่อให้มาชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนแต่ว่ากลับแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรีบนำศพของทารกน้อยไปประกอบพิธีเผาทันทีคุณแม่ก็เลยรู้สึกเอะใจ เอ๊ะมันสอดเจตนาจะปกปิดอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยต้องเข้าไปร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาอย่างไรก็ตามผลชันสูตรเบื้องต้นที่น่าตกใจนะคะหลังจากที่ส่งศพของทารกน้อยไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจผลเบื้องต้นพบรอยยุบที่กะโหลกศีรษะด้านขวารกระดูกข้อเท้าซ้ายหักซึ่งเป็นบาดแผลทางกายภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับทารกที่นอนนิ่งๆอยู่ในตู้อบก็เลยยิ่งทำให้ครอบครัวติดใจว่าเกิดการทำเด็กร่วงหล่นหรืออุบัติเหตุในระหว่างที่เจ้าหน้าที่มัวแต่สนุกสนานกับงานเลี้ยงหรือไม่ทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะแพทย์หญิงปริชาติติระวัฒน์ก็กล่าวขอโทษสังคมรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นทางการยอมรับนะคะว่าภาพที่ปรากฏที่มีการกินเลี้ยงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วแต่จะว่าไปจะโทษคุณหมอซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่บนตึกอยู่บนอาคารไม่แน่ใจว่าอาคารเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้หรอกว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยสั่งอาหารมาเลี้ยงดูสั่งอาหารมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงฉลองนู่นนี่กันนะคะไม่รู้ได้หรอกนะคะแต่คนที่อยู่ข้างล่างรปภ.รปภ.เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นแล้วก็ต้องรู้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้บรรดาพนักงานโต๊ะจีนเข้าไปเขาก็ต้องมีการสอบถามใช่ไหมจะไปส่งที่จุดไหนไปส่งที่อะไรแล้วไม่มีใครเอ๊ะเลยเหรอว่าเฮ้ยไปส่งที่ ICU เนี่ยมันเข้าไปได้หรือเปล่านะคะผอ.ยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สั่งสอบวินัยเจ้าหน้าที่แต่ไหนก็ตามผอ.ปฏิเสธเรื่องของการทําเด็กร่วงหล่นนะคะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทารกเนี่ยเกิดจากความรุนแรงของโรคประจําตัวเด็กเองแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเจ้าหน้าที่เลยเนื่องจากทารกอยู่ในตู้อบระบบปิดนะคะทีนี้มาสู่มุมมองของผู้บังคับบัญชากันบ้างสสจ.อ่างทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมย์กุลนะคะได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมแล้วนะคะขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านเป็นกุมารแพทย์อยู่ด้วยให้ความเห็นว่าการรับประทานอาหารข้างม่านกั้นอาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงให้เกิดการติดเชื้อในตู้อบระบบปิดทันทีแต่ในแง่ความเหมาะสมและศรัทธาของประชาชนถือว่าสอบตกนะคะและก็สั่งการว่าการสอบจะต้องรู้ผลภายในวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วทีนี้เพื่อให้ครอบคลุมดิฉันก็ให้ความเป็นธรรมนะคะไปดูในส่วนของผู้ที่จัดอาหารมาเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะชี้แจงว่าทางร้านเพียงแค่นำอาหารมาส่งนะทางร้านเพียงแค่นำอาหารมาส่งตามออเดอร์แล้วก็ช่วยจัดวางตามที่เจ้าหน้าที่บอกเท่านั้นไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าห้องเนี้ยเป็นห้อง NICU หรือว่าห้องวิกฤตเด็กทารกแรกเกิดนะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การชี้แจงแต่ว่ามีการก้าวเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าระลอก2เกิดขึ้นนะคะพ่อและแม่ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.สามโก้จังหวัดอ่างทองในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานการทำหนังสือเรียกขอดูประวัติการรักษาทั้งหมดจากทางโรงพยาบาลและก็ต้องรอผลชันสูตรศพอย่างเป็นทางการฉบับสมบูรณ์ด้วยจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก30-45วันเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ที่มาของบาดแผลกะโหลกยุบและก็ข้อเท้าหักอย่างละเอียดหากว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเกิดจากความประมาทตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีอาญากับกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องค่ะนี่คือเรื่องของในคดีความนะคะแต่ในส่วนของการสอบสวนทางวินัยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีแพทย์2-3 คนและก็พยาบาลอีกประมาณ10-15 คนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่อยู่ในงานจัดเลี้ยงอยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรงคาดว่าจะสรุปผลลงโทษได้ในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะทีเนี้ย มันมีภาพที่สะเทือนใจมีภาพที่สะเทือนใจระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นถ้าว่าใครชมภาพคลิปหรือว่าชมข่าวการแถลงข่าวเมื่อวานมันก็เหมือนกับมีการจับเซนส์ที่ทำให้สะเทือนอารมณ์ได้ดราม่าซ้ำดราม่าเดือดพล่านขึ้นมาเมื่อคืนนี้ในเกิดจังหวะที่มีการแถลงข่าวนะคะนักข่าวถามคุณหมอที่อยู่ในทีมแถลงว่าหากผลตรวจออกมาว่าโรงพยาบาลไม่ผิดจะมีการฟ้องกลับพ่อแม่เด็กฐานทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียงหรือไม่แทนที่จะตอบอย่างจริงจังแต่คุณหมอหญิงคนนี้ค่ะที่เป็นผู้ช่วยไม่ได้เป็นผอ.นะเป็นผู้อยู่ข้างๆหัวเราะออกมาหัวเราะออกมาก็จะตอบว่าคงไม่ได้มีคดีฟ้องกลับพ่อแม่หรอกเพราะเห็นใจเขาเพิ่งสูญเสียลูกเขาเพิ่งสูญเสียลูกแต่ก็อยากจะขอความเห็นใจให้โรงพยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์บ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลโดนทัวร์ลงและก็ถูกต่อว่าเยอะเหมือนกันการแสดงออกที่ขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือว่าเอมพาธีเนี่ยกริยาหลุดหัวเราะในสถานการณ์การสูญเสียทารกเนี่ยมันกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ทัวร์ลงโรงพยาบาลซ้ำสองและก็ทำให้สังคมมองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความประมาททางการแพทย์แต่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกและจริยธรรมของตัวบุคคลด้วยนะคะบทสรุปเรื่องนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทารก5 วันเสียชีวิตกับงานเลี้ยงที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของวงการสาธารณสุขไทยซึ่งสูญเสียไม่ใช่แค่ชีวิตของทารกน้อย1 ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเยียวยาแต่นั่นคือศรัทธาและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อชุดกราวสีขาวและโรงพยาบาลภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกหลังจากนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องทำงานผลชันสูตรที่จะต้องรออีกอย่างน้อยๆ30 วันจะเป็นตัวพิสูจน์ความจริงว่าความประมาทในคืนที่ฉลองนั้นเป็นสิ่งที่พรากชีวิตของทารกน้อยคนนี้ไปหรือไม่เราจะต้องร่วมกันติดตามสิ่งเหล่านี้ต่อไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่ฉันขอพักก่อนนะคะเดี๋ยวมาประเด็นดราม่าเรื่องของแอปหมอพร้อมข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการให้บริการจริงๆรวมถึงประเด็นอื่นข่าวลือข่าวลวงและข่าวจริงในวงการสาธารณสุขด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง9 โมงเช้าและเวลา16:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการสุขกายสบายใจ Well-being Thailand โดยลัคนาสุริยงนะคะทุกๆวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแนะนำรายการวันอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อจะลืมกันหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันนะคะวันจันทร์พบกับลัคนาสุริยงเช่นเดียวกันนะคะกับในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้สรุปสถานการณ์ข่าวสำคัญสำคัญประจำวันให้ได้รับทราบกันวันอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ส่วนวันพุธกับวันศุกร์นะคะจะเป็นช่วงของ พี่เจียปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณแล้วก็คุณจอยธัญธรอุเทนพันธ์นะคะซึ่งก็จะมาว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศค่ะแล้วก็รวมถึงข่าวบันเทิงด้วยนะคะเมาส์มอยจอยเจี๊ยบนั่นเองนะคะ Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะและดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะให้ความรู้เรื่องของไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็เปิดดูไพ่ให้สำหรับท่านที่ต้องการจะรู้อนาคตนะคะไม่ว่าจะว่าเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเปิดไพ่กันในช่วงตั้งแต่15:30 นโดยประมาณเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มก็มาติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าอยากจะให้เปิดไพ่ให้ก็มาในวันพฤหัสบดีนะคะ15-16 นาฬิกาโดยประมาณแต่ว่าในบ้านฟ้าก็จะอยู่ยืดนิดนึงนะคะจะอยู่จนถึงประมาณ16:30 นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากเรื่องดราม่าทารกน้อยวัย5 วันต้องจบชีวิตที่อ่างทองทีนี้มาดูเรื่องของดราม่าแอปหมอพร้อมข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะคะเรามีแอปพลิเคชันหมอพร้อมอยู่ในมือถือใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงโควิด19ที่ผ่านมาที่เราเป็นโควิดกันอยู่นะคะและหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้แอปหมอพร้อมทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้เวลาเราไปพบหมอไปตรวจอะไรแบบนี้นะคะไปให้วัคซีนเนี่ยมันจะมีบรรจุอยู่ในแอปหมอพร้อมดิฉันก็ลืมไปดิฉันเพิ่งจะนําแอปหมอพร้อมออกไปจากมือถือของดิฉันเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มือถือของดิฉันเมมโมรี่มันเต็มไวมากนะคะก็เลยลบแอปหมอพร้อมไปเดี๋ยวต้องดาวน์โหลดกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบหน่อยนะคะใครที่มีแอปหมอพร้อมอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะลองหยิบมานะคะว่าณตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเรามันอัปเดตไม่อัปเดตหรือว่าข้อมูลมันผิดพลาดหรือเปล่านะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะเกิดจากการที่เพจ Drama Addict และก็ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายรายนะคะออกมาแฉว่าเมื่อเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาดูประวัติสุขภาพย้อนหลังแล้วกลับพบประวัติการตรวจรักษาที่มันไม่จริงมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเป็นการรักษาทิปมันเป็นเฟกการรักษาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะรูปแบบที่พบบ่อยๆเลยก็คือประวัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือว่าการตรวจโรคทั่วไปทั้งที่ไม่เคยไปตรวจเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมีประวัติการรับยาหรือบำรุงเลือดทั้งที่ไม่เคยไปโรงพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งรพ.สต.โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มันพัฒนามาจากอนามัยศูนย์อนามัยสมัยก่อนนะคะประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบรวนธรรมดาแต่ว่านำไปสู่การตั้งข้อสงสัยที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือว่าการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายยาอะไรแบบนี้หรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางท่านที่เขาจะไปทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะมันจะต้องอิงกับข้อมูลด้านสาธารณสุขอิงกับข้อมูลที่เราไปพบคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะถ้าเราไม่เคยตรวจเลยโดยเฉพาะการคัดกรองมะเร็งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นที่ต้องสงสัยได้เพราะฉะนั้นการทำประกันอาจจะไม่อนุมัติให้เราทำหรือถ้าเราจะทำก็อาจจะต้องเรียกค่าเบี้ยที่มันสูงขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่เคยทำประกันอยู่แล้วประกันเขาอาจจะเรียกค่าเบี้ยสูงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วเราเคยไปตรวจนี่แบบนี้นี่หรือถ้าหากว่าประกันเดิมหมดอายุแล้วลืมต่อแล้วจะมาต่อใหม่เราจะต้องเช็คตรวจสอบในระบบกันแบบถี่ยิบเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้มีผู้ร้องเรียนพบลักษณะที่เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดกันกว่า400รายการนะคะความกังวลของสังคมที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการสวมสิทธิ์มีการนำชื่อนามสกุลของเราหมายเลขบัตรประจำตัวของเราไปใช้สิทธิ์รักษาหรือเปล่าการเบิกจ่ายเท็จก็เป็นไปได้หรือไม่ที่มีสถานบริการบางแห่งเนี่ยนะคะใส่ข้อมูลการตรวจเท็จเพื่อที่จะเบิกงบประมาณสนับสนุนจากรัฐนะคะอย่างเช่นเรื่องของงบส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคเหล่านี้นะคะทั้งนี้ผลกระทบต่อผู้ป่วยก็คือหากข้อมูลประวัติการรักษาหรือว่าการรับยาในระบบผิดพลาดอาจจะส่งผลเสียต่อการประเมินการรักษาจริงในอนาคตหรือว่ากระทบต่อเรื่องของการทำประกันภัยทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะฝั่งกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าระบบไม่ได้รวนนะคะยืนยันระบบกลางของแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยนะคะยังคงทำงานปกติไม่ได้ประมวลผลผิดพลาด แต่ว่าเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องค่ะท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรจำท่านได้ไหมตอนช่วงโควิดดังมากๆเลยนะคะตอนช่วงโควิดท่านจะออกมาให้ข้อมูลแล้วคนก็เชื่อถือเลยนะคะตอนนี้ตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีมั้งคะรองอธิบดีกรมการแพทย์หรือไงสักอย่างเนี่ยตอนนี้ท่านขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแล้วนะคะก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วก็ข้อกังวลของประชาชนนะคะว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสอบในทันทีเนื่องจากมีนโยบายคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนผ่าน MOPHPHR นะคะหรือว่าประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้บันทึกแล้วก็แสดงประวัติในการเข้ารับการบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือว่านำเข้าไปยังหน่วยงานใดนะคะผู้บันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นใครนะคะด้วยระบบนี้ประชาชนก็สามารถที่จะเปิดดูประวัติการรักษาของตัวเองเพื่อใช้ได้ทั้งการติดตามดูแลสุขภาพของตัวเองและก็การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการนะคะคุณหมอโสพลบอกว่าหลังที่จากที่รับแจ้งนะคะกระทรวงก็ได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและก็ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดก็พบว่าระบบของแอปพลิเคชันและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกตินะคะไม่ได้พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบนะคะร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขข้อมูลนะคะรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มันถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือว่ารายการในการรับบริการนะคะที่มันไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงก็สามารถที่จะแจ้งตรวจสอบและก็ขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและผ่านระบบหมอพร้อมซึ่งกระทรวงและหน่วยบริการพร้อมที่จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วนะคะประชาชนจะได้มั่นใจข้อมูลสุขภาพของตัวเองถูกต้องและก็ปลอดภัยเป็นการคืนข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนะคะด้วยระบบที่โปร่งใสนะคะและก็ย้ำบอกว่าตัวแอปเนี่ยมันเป็นแค่ตัวกลางนะคะหมอพร้อมทำหน้าที่ดึงข้อมูลที่ต้นทางก็คือโรงพยาบาลหรือว่ารพสต.บันทึกเข้ามาแสดงผลเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่ามันเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดบายมนุษย์นะคะก็คือบายฮิวแมนเนี่ยเป็นฮิวแมนเออร์เรอร์หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่กรอกรหัสเลขบัตรผิดพลาดตอนบันทึกข้อมูลหรือไม่หรือเกิดการสวมสิทธิ์การเบิกจ่ายจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะสิ่งสำคัญเมื่อเราพบข้อมูลผิดพลาดเราจะทำยังไงช่องทางในการแก้ไขนะคะดิฉันเน้นย้ำเสริมที่คุณหมอโสพลว่าตะกี้นะคะก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยบริการที่มีชื่อปรากฏในประวัติของเราไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.นั่นเองนะคะแจ้งผ่านช่องทางร้องเรียนในแอปหมอพร้อมโดยตรงก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่สะท้อนว่าระบบหมอพร้อมที่มันจะต้องเป็นซูเปอร์แอปเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นซูเปอร์แอปตอนช่วงโควิดอยู่นะคะซูเปอร์แอปด้านสุขภาพที่ทำให้พวกเราสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ตั้งแต่เรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้จะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานออดิตตรวจสอบข้อมูลต้นทางกันอีกหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มีการรั่วหรือการกรอกข้อมูลที่มันมั่วนะคะเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตรวจสอบต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตแทรกประเด็นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องที่พ้องกันนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการกรอกข้อมูลผิดพลาดเนี่ยดิฉันมีเพื่อนเข้ามาแจ้งอยู่นะคะว่าวันก่อนเธอได้รับเอกสารจากสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละให้มาจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินใช่ไหมคะให้มาจ่ายภาษีแต่ว่าเธอมีบ้านหลังเดียวอ่ะโดยปกติบ้านหลังเดียวของเราเนี่ยเราจะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีใดๆนะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าหากว่าใครมี2หลัง3หลังก็คือ หลังแรกเนี่ยไม่เสียหลังที่2ถึงจะไปเสียหลังที่3จะไปเสียอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะแต่ปรากฏว่าทางสำนักงานเขตส่งเอกสารไปเป็นทางการเลยปั๊มปึ้งนะคะว่าให้มาจ่ายภาษีทั้งที่ เป็นบ้านหลังแรกแล้วเธออยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียว ก็เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็มีทะเบียนบ้านมีคนเดียวแต่ปรากฏว่าไอ้บ้านเลขที่เนี่ยบ้านเราส่งมาตรงบ้านเลขที่ด้วยแต่ชื่อคนนามสกุลชื่อนามสกุลไม่ใช่ชื่อฉันเลยแต่บอกว่าให้ฉันมาจ่ายภาษีนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ให้รอนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรพอบอกว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ประกาศเลยอ้าวคุณที่อยู่ที่นี่ใครมีปัญหาจะต้องจ่ายภาษีบ้านหลังแรกแล้วก็ชื่อที่ส่งจดหมายไปหรือชื่อคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบ้านตัวเองไหมโอ้โหผู้คนยกมือแล้วก็เฮลโลมาลุมมาตุ้มกันใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่า80%ของคนที่อยู่ที่นั่นมีปัญหาเดียวกันหมดเลยเธอก็ตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะค่อยมาติดต่อก็ได้แต่ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่า1ชื่อก็ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน2ให้เสียภาษีอีกแล้วก็ในสัปดาห์เนี้ยมันจะต้องเป็นสัปดาห์ที่มันจะต้องมีวันหยุดยาวใช่ไหมคะเออก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเธอก็เลยรีบเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะเจอวันหยุดยาวโอ้โหผู้คนเยอะมากเลยและเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกอ่ะถ้ามีปัญหาแบบนี้ให้ขึ้นไปชั้น3เลยก็ขึ้นไปที่ชั้น3แล้วก็ไปแจ้งได้รับคำบอกเล่ายังไงทราบไหมคะขอโทษค่ะพี่หนูคีย์ข้อมูลผิดค่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอคุณคีย์ข้อมูลผิดครั้งเดียวมันทำให้พี่เขาต้องเสียเวลาลางานทั้งวันนะจ๊ะหนูและไม่ใช่แค่คีย์ผิดแค่คนเดียวครั้งเดียวเท่านั้นแต่ที่ดิฉันพูดว่าคีย์ครั้งเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณคีย์ข้อมูลไปแป๊บเดียวแต่ประชาชนต้องเสียเวลาลางานไปทั้งวันต้องลางานต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจต้องเดินทางเสียค่าเดินทุ่งเดินทางเสียเวลามากมายแล้ววันนั้นไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนค่ะที่เจอปัญหาแบบนี้สำนักงานเขตทำงานหละหลวมแบบนี้เอาละก็เห็นใจนะคะไม่อยากจะเอาผิดแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดการเอาผิดลงโทษเลยเนี่ยต่อไปนี้คุณจะทำงานรอบคอบได้อย่างไรการคีย์ข้อมูลผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วภาวะตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจของผู้คนอีกล่ะและเห็นบอกว่าบางคนก็คือยอมสแกนจ่ายเลยเพราะว่าไม่อยากจะรอเสียเวลาแล้วเผอิญว่าภาษีเนี่ยบ้านเนี่ยมันเสียไม่ค่อยเยอะไม่กี่บาทไงเขาก็เลยยอมจ่ายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ได้แก้ไขข้อมูลตรงอื่นไม่ได้ดูว่ามันผิดปกติหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าบ้านหลังแรกมันไม่ต้องจ่ายภาษีไงนะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบด้วยความใส่อกใส่ใจนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าดูคลิปหรือว่าพูดคุยกันไปทํานู่นทํานี่ไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะคะอ่ะกลับมาที่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะณตอนนี้เดี๋ยวไปดูสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ผลงานต่างๆในต่างประเทศกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอีโบลาณตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอีโบลายังคงมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่คองโกเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่3,000คนค่ะ3,000คนนะคะอีโบลาที่คองโกส่วนที่สหรัฐอเมริกาเขาเผชิญกับผู้ป่วยโรคปรสิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็นโรคไซโครสปอริอาซิสเป็นปรสิตชนิดหนึ่งมีผู้ที่ติดเชื้อพบโรคนี้ไปแล้วเกือบ4,200คนนะคะที่ญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดค่ะอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชะลอวัยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยทางการแพทย์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีด้านสุขภาพตอนนี้นะคะนักวิจัยพบวิธีการช่วยชะลอโรคทางสมองที่หายากในผู้หญิงได้ค่ะแล้วก็รวมถึงนักวิจัยมีการพัฒนาหลอดเลือดบนชิปเพื่อที่จะคาดการณ์ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามข้อมูลต่างๆกันได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็น่าสนใจนะคะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวเท็จและภัยสุขภาพต่างๆกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้องนำมาเตือนกันทุกๆสัปดาห์ที่เราเจอกันในสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand เพื่อที่จะให้ไม่หลงเชื่อสิ่งที่แชร์ต่อกันไปในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บิดเบือนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้นะคะสัปดาห์นี้จะว่าด้วยเรื่องของข่าวบิดเบือน ตำแหน่งปวดท้องบอกโรคนะคะมันมีภาพอินโฟกราฟิกที่แชร์กันนะคะว่าอาการปวดท้องแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันบ่งบอกอวัยวะใดที่มีปัญหาเป็นข้อมูลที่มันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดหรอกแต่มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะถูกต้องเพียงแค่บางส่วนไม่สามารถใช้ระบุโรคได้อย่างแม่นยำเพราะว่าตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดหลายๆโรคก็ได้นะคะเช่นบริเวณปวดลิ้นปี่อาจจะมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้ไม่ใช่แค่โรคกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะเนี่ยรักษาได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วเราไปเชื่อว่าไอ้ปวดลิ้นปี่มันเป็นแค่โรคกระเพาะอันนั้นลำบากแล้วนะคะโรคหัวใจเลยนะคะพฤติกรรมเสี่ยงไตวายข้อความสั้นๆที่เตือนกันเรื่องของการกินยาแก้ปวดบ่อยหรือว่าการดื่มน้ำน้อยทำให้ไตพังมันขาดบริบททางการแพทย์ที่ถูกต้องค่ะเพราะยาแก้ปวดบางตัวปลอดภัยหากใช้ถูกขนาดและก็การดื่มน้ำน้อยไม่ได้ส่งผลต่อภาวะไตเสื่อมในทุกคนนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะการดื่มน้ำน้อยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ทำให้เป็นไตแต่คนที่เป็นโรคไตเขาก็ให้ดื่มน้ําน้อยด้วยละจ้ะนะดื่มน้ําน้อยด้วยนะจ๊ะคือคุณพ่อดิฉันเนี่ยมีปัญหาเบาหวานแล้วก็มีไตคนที่เป็นเบาหวานไตก็จะมาร่วมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องฉีดอินซูลินคุณหมอจํากัดการดื่มน้ําค่ะคุณพ่อดิฉันเป็นผู้ที่ดื่มน้ําชอบดื่มน้ํามากแล้วดื่มน้ําเยอะนะคะดื่มน้ําเยอะมากๆเลยจนสุดท้ายไตมันทํางานหนักคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ลดปริมาณการดื่มน้ําเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าการดื่มน้ำน้อยไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตไม่ได้เสี่ยงให้เป็นโรคไตนะคะความจริงการดื่มน้ำน้อยในคนทั่วไปหรือว่าคนบางกลุ่มไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมลงหรือว่ากรองช้าลงเสมอนะคะป้องกันความสับสนก็แนะนำให้ประชาชนพบแพทย์เพื่อปรึกษาและก็ดำเนินการรักษาให้มันถูกต้องนะคะเรื่องของอาการโควิดสายพันธุ์ใหม่มีข่าวลือระบุว่ามีอาการเวียนศีรษะแล้วก็เหนื่อยง่ายเป็นสัญญาณแรกของโควิดสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าเชื้อโจมตีลำไส้ก็ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของข่าวบิดเบือนนะคะเป็นข่าวบิดเบือนไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อนะกับข่าวที่บอกว่าอาการเวียนศีรษะแล้วก็เหนื่อยง่ายเป็นสัญญาณแรกของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะไม่ใช่นะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของแอปหมอพร้อมนะคะเราจะต้องตามสถานการณ์กันต่อนะคะว่าหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งเราก็ต้องรู้เท่าทันในทุกๆเรื่องด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ

0: ในการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคลอโรนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้าน

0: นายสุประโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์รายพันสวทภูเก็ตรายงาน
1: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสท.สัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสท.ได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสท.ในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: ครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ Quality News Station นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับจุมพลวิศวรรณนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเหมือนวันจันทร์นะครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับคือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามงกุฎนะครับในมงกุฎหนึ่งนะหนึ่งใบนะอาจเรียกหนึ่งมงนะครับอาจจะเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่หลายคนมองเห็นแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นนะครับยังมีเรื่องราวการฝึกฝนความอดทนและความรับผิดชอบและบทเรียนชีวิตมากมายนะวันนี้บางกอกบัสบางกอกทูเดย์ยังคงพูดคุยกับหนูสิศิรัตน์เรืองศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์2010อีกหนึ่งมุมมองนะครับของวันนี้นะครับครับสวัสดีครับหนูสิครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ป๊อบแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยค่ะ
2: เราบอกเส้นทางหลังวิธีการประกวดจะเป็นอย่างไรนะครับการทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยการเรียนรู้จากประสบการณ์ในวงการนางงามหรือบันเทิงนะครับรวมถึงสิ่งที่มงกุฎใบนี้จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอนะเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่เพียงวันที่เราขึ้นรับรางวัลหรือขึ้นรับมงนะครับแต่คือสิ่งที่เราสร้างต่อจากวันนั้นนะครับที่แน่ๆคือชื่อของหนูสีเนี่ยศิรัตน์เรืองศรีเนี่ยหลายคนยังเขียนผิดเนาะก็คือไม่มีกาลันถูกไหมรัตนะไม่มีกาลันเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีเคล็ดลับอะไรครับมีเคล็ดลับอะไรครับ
3: อ๋อก็คือโมมาคือจริงๆแล้วชื่อนี้ก็ดูตามวันเกิดของศรีด้วยเพราะศรีเป็นคนเกิดวันเสาร์อะค่ะก็ไม่มีตัวกาลันค่ะพี่บ๊อบ
2: เนี่ยนะพี
3: ่ไม่มีตัวกาลัน
2: เนี่ยพี่บ๊อบจึงจำได้เลยจำได้เลยหนูศรีฉันจะต้องไม่เขียนชื่อหนูศรีผิดเดี๋ยวหนูศรีจะว่าว่าพี่บ๊อบสนิทกับหนูแท้ๆแต่บอกชื่อหนูยังเขียนผิด
3: นี่ขอบคุณมากค่ะ
2: เนี่ยอาทิตย์โปรย PR ที่ว่าอาทิตย์นี้จะพบทั้งสัปดาห์เฉพาะกับหนูสี่ที่พี่ยังตรวจได้ตัวดีนะกลัวหลุดนะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค
2: ่
3: ะ
2: แล้วต่อเลยนะครับหลังจากที่หนูสี่คว้ามงกุฎมิสแทนเวิร์นครับ2010และหน้าที่แรกที่ต้องรับผิดชอบคืออะไรครับ
3: ค่ะแน่นอนค่ะว่าสำหรับทุกๆคนที่ครอบครองตำแหน่งมิสแทนเวิร์นเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราก็คือไปเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดมิสเวิร์นนะคะตอนที่สีได้รับตำแหน่งอ่ะสีก็จะมีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ1เดือนสำหรับการบินไปเป็นตัวแทนประเทศแต
2: ่
3: ใน1เดือนนั้นน่ะ
2: มือสัญญา
3: ใช่ค่ะตอนนั้นสีไปประกวดที่ประเทศจีนค่ะก็คือใน1เดือนก่อนเราบินน่ะมันก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ทางผู้สนับสนุนน่ะต้องให้ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแทนเวิลด์เนี่ยไปร่วมงานระหว่างนั้นก็คือมีทั้งการเตรียมตัวสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศด้วยแล้วก็ทำงานประชาสัมพันธ์เวทีการประกวดแล้วก็ไปสนับสนุนผู้สนับสนุนด้วยค่ะ
2: แต่ว่าหนูทำกันบ้านไว้ดีมากโดยเฉพาะภาพที่ปรากฏออกสื่อในของเมืองไทยนะครับเป็นภาพที่หนูสิใส่ชุดกี่เพาและถือล่มนะเจียงใหม่เจ้านั่นยังไงครับเพราะเป็นจุดเด่นมากๆในที่คนถ่ายรูป
3: ก่อนหน้าที่สีจะบินนะคะก็พยายามหาข้อมูลมากๆเลยค่ะพี่บอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าโอเคพอเราได้รับตำแหน่งเนี่ยเราไปประกวดในฐานะตัวแทนประเทศเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวในระยะเวลา1เดือนซึ่งเป็นเหมือนทูตสำคัญทำไมตีแต่สำหรับสีโฟกัสที่ตำแหน่งมิสเวิลด์เลยเหมือนตอนสีประกวดมิสแทนเวิลด์เลยสีมองว่าสีไม่ได้อยากไปเพียงแค่สนุกสนานแต่สีต้องไปแล้วก็สร้างผลงานให้กับประเทศด้วยดังนั้นเราก็จะทำการบ้านเลยตั้งแต่ต้นเท่าที่ชุดข้อมูลที่เวทีแม่สามารถให้เราได้นะคะว่าเราจะต้องเดินทางไปกี่จังหวัดในประเทศจีนเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเตรียมเสื้อผ้ารูปแบบไหนบ้างมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยถามว่าทุกกำหนดการอ่ะมันจะเป็นไปตามแผนไหมมันจะไม่เป็นไปตามแผนค่ะเราก็จะรู้แบบในคืนก่อนหน้าวันอีกวันหนึ่งหรือว่าอาจจะปุ๊บปั๊บในวันรุ่งขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยสีก็ค่อนข้างตื่นมาทุกเช้าสีจะตื่นเช้ามากเพื่อมาแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม
2: อื
3: ไม่
2: ม
3: ว่าจะวันนี้ต้องให้ขึ้นเวทีก็สามารถขึ้นได้เลยอย่าง
2: อ
3: นั
2: ื
3: ้นเ
2: ม
3: ลยค่ะพี่ว
2: อือ มหนูสี่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วปีนั้นก็ถือว่าหลังจากที่ประเทศไทยไม่ผ่านการเข้ารอบหรือได้ตําแหน่งเนี่ยมาหลา
3: ค
2: ย
3: ่ะ
2: ปีก็คือปีนั้นหนูสี่ก็ทําให้ประเทศไทยเป็นนางงามประเทศไทยได้กรีดเนาะสามารถผ่า
3: ใช
2: น
3: ่
2: เข้า
3: แล้
2: ร
3: ว
2: อ
3: ก็
2: บ
3: ในรอบ13 ปีที่
2: อ
3: ป
2: ื
3: ระเ
2: ม
3: ทศเราอ่ะอาจจะไม่ได้มีตัวแทนที่ได้มีโอกาสเป็นเหมือนได้เข้ารอบลึกๆเลยในเ
2: อ
3: ว
2: ื
3: ท
2: ม
3: ีมิสเวิลด์ค่ะ
2: อืมอืมอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เก่งมากเข้ารอบกี่คนนะตอนนั้น25ป่ะเท่าไหร่
3: ค่ะรอบสุดท้ายลึกสุดที่สีเข้าเนี่ยก็คือรอบ25 คนสุดท้าย
2: อ่
3: ค่ะ
2: า
3: พี่บอบ
2: เก่งมากเจียคอแทบแต
3: ขอบ
2: ก
3: คุณมากค่ะ
2: เจียคอแทบแต
3: ก็
2: ก
3: เป็นนอกเหนือจากที่เราจะเหมือนทําการบ้านแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งอย่างสีก็เตรียมวางแผนเอาไว้สําหรับผู้เข้าประกวดปีถัดไปด้วยเพราะว่าก่อนสีเห็นปัญหาเลยว่าก่อนที่สีจะบินไปประกวดอะข้อมูลแทบจะไม่มีให้กับตัวแทนประเท
2: อื
3: ศด
2: ม
3: ังนั้
2: อ
3: น
2: ื
3: เนี่
2: ม
3: ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ถ้าสมมติว่าคนที่ได้รับตําแหน่งนี้เชิงเบื่อไม่ได้มีประสบการณ์การประกวดมาก่อน
2: อืม
3: ก็จะเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: อื
3: ยัง
2: ม
3: ไง
2: อื
3: ด
2: ม
3: ังนั้นเนี่ยสีก็ไปเพื่อเก็บข้อมูลด้วยว่าหนึ่งคือผู้บริหารในกองประกวดหลักๆแล้วเป็นใครบ้างแต่ละคนทําหน้าที่อะไร
2: อืมอืม
3: ร
2: อ
3: ู
2: ื
3: ป
2: ม
3: แบบของการบริหารจัดการในกองประกวดเป็นแบบไหน
2: อืม
3: แล้วก็อุปนิสัยหรือว่าเงื่อนไขแบบไหนหรือจุดเด่นยังไงเนี่ยท
2: อ
3: ี
2: ื
3: ่
2: ม
3: ทําให้คนที่เราสามารถเป็นผู้จ
2: อ
3: ั
2: ื
3: ด
2: ม
3: ในเวที
2: อ
3: ม
2: ื
3: ิส
2: ม
3: เวิลด์เนี่ย
2: อื
3: เข
2: ม
3: ารู้สึกว่าอยากจะร่วมงานกับเรา
2: อ
3: แ
2: ื
3: บบ
2: ม
3: เนี้ยค่ะเพื่อ
2: นั
3: ม
2: ่
3: าน ส่งต่อให้กั
2: อ
3: บ
2: ื
3: น
2: ม
3: ้องตัวแทนรุ่นต่อไปด้วย
2: เออเห็นไหมเป็นคนที่นอกจากมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วจะเป็นคนที่มองการไกลไปเผื่อถึงรุ่นน้องด้วยนะครับปีนั้นต่อจากหนูสี่คือจูลี่เนาะ
3: ใช่ค่ะพ
2: ม
3: ี
2: า
3: ่บ
2: 2
3: อบ
2: 011นะถามว่า
3: ค่ะ
2: การเป็นนางงามในสายตาของหนูสี่เนี่ยแตกต่างจากภาพที่คนทั่วไปมองอย่างไรบ้างเออ
3: มองจริงๆหลายมุมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนพูดถึงการประกวดนางงามเนี่ยเราอาจ
2: อ
3: จ
2: ื
3: ะ
2: ม
3: มองแค่ผิวเผินว่าคือเรื่องของความสวยความงามนะคะ
2: อืม
3: ก็จะเป็นผู้หญิงใส่ยูนิฟอร์มมงกุฎชุดราตรีหรูหราแล้วก็ความสวยความงามแต่สำหรับเสียถ้ามองนางงามเนี่ยสิมองว่าเป็นหนึ่งอาชีพเลยเรามีบทบาทหน้าที่มีการใช้ความสามารถ
2: อืม
3: ในการที่จะทําให้ตัวตนในเวอร์ชั่นเนี้ยแล้วก็ในเวอร์ชันเนี้ยค่อนข้างเรียกว่าบทบาทของนางงามค่อนข้างโดดเด่น
2: อ
3: ด้
2: ื
3: วย
2: ม
3: อาชีพด้วย
2: อื
3: สั
2: ม
3: ญลักษณ์หรืออ ว่
2: ื
3: าม ยูนิฟอร์มของเราดังนั้นนะคำว่าผิดพลาดหรือดูไม่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือว่าเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพ
2: อือ มอืม
3: ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นอาชีพหรือว่าบทบาทที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็คิดถึงภาพรวมสภาพจิตใจต้องแข็งแรงเพราะว่านางงามต้องเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามความ
2: อื
3: สูง
2: ม
3: ความดีงามอะค่ะพ
2: ใช
3: ี่บ
2: ่
3: ๊อบ
2: เห
3: ด
2: มื
3: ั
2: อง นท
3: น
2: ี
3: ั
2: ่
3: ้นเนี่ย
2: อืมใช่ใช่ครับใช
3: ใช
2: ่
3: ่
2: ครั
3: ค
2: บ
3: ่ะดังนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องของความสุขความดีงามเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมาจากอินเนอร์ข้างในด้วยเพราะมันไ
2: อ
3: ม
2: ื
3: ่ใช
2: ม
3: ่เพียงแค่ยิ้มอย่างเดียวถูกไหมคะ
2: อืม
3: คุณต้องโชว์ทั้งพลังที่ส่งมอบต่อคนที่มาพบเจออ
2: ื
3: แล้ว
2: ม
3: ก็การสื่อสารเชิงบวกที่สามารถสร้างแรงบันดาล
2: อ
3: ใจ
2: ืม
3: ให้กับคนที่เราพบเจอหรือว่าสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับผู้จัดหรือว่าต้นสังกัดเราในการเพิ่มเครดิตทาง
2: อ
3: ส
2: ื
3: ัง
2: ม
3: คมด้วย
2: ครับ
3: ค
2: ส
3: ่ะ
2: อดคล้องกับกูรูนางงามพี่หนุ่มนันพัฒน์เจิมจุติธรรมนะซึ่งก็เป็น
3: ค่ะ
2: หนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่ให้คําแนะนำหนุ่มสี่ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ครับพี่หนุ่มบอกว่าอยากให้ทุกคนนะดูนางงามเพื่อความจรรลงใจนะอย่าไปเครียด
3: ค่
2: น
3: ะ
2: ะครับเดี๋ยวมันกลายเป็นเกรียนคีย์บอร์ดแบบใส่สีตีนไก่กันฮะถามว่าหนุ่มสี่ครับตลอดเวลาที่หนุ่มสี่ครองตําแหน่ง1 ปีแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าการที่อยู่ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทำให้หนูสิได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: สิเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเรามองว่าตัวเองไม่สําคัญเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะ
2: อ๋
3: เพรา
2: อ
3: ะว
2: คร
3: ่
2: ั
3: า
2: บ
3: โอกาสที่เราได้รับเนี่ยสําหรับบทบาทเวทีการประกวดสําหรับบางคนอาจจะมองว่าก็ดํารงตําแหน่ง1 ปีพอพ้น1 ปีเราจะเป็นอะไรก็ได้สิที่เป็นตัวตนของ
2: อ
3: เร
2: ื
3: าม
2: อืมอืม
3: แต่ทําไมถ้าเราสามารถเลือกตัวตนอะไรก็ได้ของเราทําไมเราไม่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าคนเดิมล่ะ
2: อื
3: ทํ
2: ม
3: าไมเราไม่เป็นเวอร์ชั่นที่สง่างามมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจได้มากขึ้นล่ะ
2: อืมอืม
3: ใช่ไหมคะ
2: อ
3: ด
2: ื
3: ัง
2: ม
3: นั้นเนี่ยคําว่าเป็นนางงามไม่ใช่จุดที่ทําให้สิทธิ์เหนื่อยเลยการที่จะต้องเป๊ะจะต้องดีจะต้องถูกต้องหรือว่าเป็นที่ชื่นชมเนี่ยไม่ใช่งานที่เหนื่อยสําหรับสิทธิ์เพราะในทางกลับกันมันทําให้สิทธิ์เป็นคนที่ดีขึ้น
2: อื
3: ม
2: ม
3: ันทําให้เรารู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมีควา
2: อ
3: ม
2: ื
3: ภาม คภูมิใจกับ
2: อ
3: ตั
2: ื
3: วเ
2: ม
3: องด้วยค่ะที่
2: อื
3: บ
2: ม
3: อก
2: นี่ก็ถือว่าเวทีนางงามเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นการอะไรเป็นการให้อะไรกับชีวิตมากกว่ามงกุฎถูกไหม
3: มากๆค่ะเพราะว่า อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะสถานะนางงามเหมือนหรือว่าดูตัวอย่างจากสีก็ได้ถ้าทุกคนเห็นว่าตอนปัจจุบันเนี่ยนี่คือปี2026ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าสีดำรงตำแหน่งมาก็คือ16ปีดังนั้นอ่ะเวทีการประกวดนางงามหรือว่าตำแหน่งมิสแกรนด์เวิลด์คือโอกาสในชีวิตของสีเลย
2: โหยัง
3: ทุ
2: เ
3: ก
2: ฟ
3: โอ
2: เวอ
3: ก
2: ร
3: าส
2: ์อยู
3: ใ
2: ่
3: น
2: นะ
3: ชีย ว
2: ั
3: ิ
2: ง
3: ต
2: ประกวดอีกรอบยังได้อยู่นะ
3: ขอบคุณมากค่ะพี่พอ
2: เออแต่ถ้าม
3: ก
2: า
3: ็
2: ประ
3: ถ
2: ก
3: ื
2: ว
3: อ
2: ด
3: ว่
2: ก
3: า
2: ็ต้
3: แ
2: อ
3: บ
2: ง
3: บว่าสาม
2: ก
3: า
2: ็
3: รถ
2: ต้
3: ด
2: อง
3: ำรงตำแหน่งได
2: ใช
3: ้
2: ่ใช่
3: ค่ะ
2: ชื่อใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนะมิสเวิร์ไทยแลนด์จากมิสไทยแลนด์เวิร์สู่มิสเวิร์ไทยแลนด์เกนะพี่บ๊อบเตรียมผ้าถุงไว้ก่อนเลยจากมิสไทยแลนด์เวิร์สู่มิสเวิร์ไทยแลนด์หนูสิศิรัตน์เรืองศรีหน้าว่าไปนะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อ่ะถามว่าประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการปร
3: ค
2: ะก
3: ่
2: ว
3: ะ
2: ดที่ประเทศจีนมีเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจที่สุดครับ
3: โอ้โหสิประทับใจตอนไปถึงเลยค่ะเจ๊บ๊อบเพราะว่าวันที่เราไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีการมีตติ้งแล้วผู้เข้าประกวดทุกคนน่ะก็จะรวมตัวกันผู้หญิง115ประเทศอะค่
2: อ
3: ะ
2: ู้
3: พี
2: ย
3: ่บ
2: เ
3: ๊
2: ก
3: อบ
2: ่งมาก
3: และทุกคนคือที่หนึ่งของประเทศเขาแล้วก็ผู้จัดก็เหมือนกล่าวต้อนรับแล้วพูดประโยคหนึ่งที่สี่ยังจำถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าเนี่ยคุณลองมองไปรอบๆนี่คือความมหัศจรรย์ของเวทีมิสเวิลด์เพราะนี่คือสิ่งสวยงามที่สุดบนโลกมารวมตัวกันอยู่ณที่นี้เพราะเราคือที่หนึ่งของประเทศของเราอะค่ะนั่นก็คือความ Amazing ว่าแต่ละคนก็แน่นอนว่าเขาต้องมีเรื่องราวกว่าจะมาเป็นตัวแทนของประเทศทุกคนไม่ต่างกันเลยมันทำให้เห็นว่าเนี่ยแหละคือพลังของความพยายามของทุกๆคนและทุกคนมาด้วยอุดมการณ์เดียวกันค่ะเขาไม่ได้มองว่าฉันมาเรื่องของฉันมาเป็นเรื่องความสุขของฉันความสนุกสนานของฉันแต่ทุกคนมาว่าฉันจะทําอะไรในการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าผลงานให้กับประเทศของตัวเองดังนั้นมันค่อนข้างอิมแพคมากเหมือนการแข่งกีฬาค่ะ
2: นั้นต่อยอดคำถามเลยนะครับว่าหนูสิมี
3: ค่ะ
2: วิธีฝึกความคิดและการสื่อสารอย่างไรบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิต้องบอกนี้ค่ะว่าถ้าฝึกเนี่ยต้องขอบคุณครอบครัวด้วยว่าทัศนคติเชิงบวกความเชื่อมั่นในตนเองความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยอันนี้มาจากรากฐานของครอบครัวสิดังนั้นมันก็จะเป็นมรดกทางพฤติกรรมที่พ่อแม่ส่งมาด้วยอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยค่ะเราพาตัวเองไปอยู่ในเรียกว่าสภาพแวดล้อมเชิงบวกเพื่อให้ทุกการสื่อสารหรือว่าการเสพสื่อหรือว่าการพูดหรือสนทนาเนี่ยอยู่ในวงล้อมของคนที่สนับสนุนตัวเองแล้วก็คนอื่นค่ะเราก็จะมีวิธีการคิดแล้วก็การพูดเนี่ยเพื่อเป็นการยินดีกับคนอื่นแล้วก็พร้อมช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าในทางกลับกันเราสิ่งที่เรายินดีกับคนอื่นความสําเร็จของคนอื่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ความยินดีของคนอื่นก็คือสิ่งที่เราสามารถภาคภูมิใจไปกับเขาแล้วก็สามารถใช้เขาแต่ละคนนะคะที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นเหมือนตัวอย่างได้ค่ะพี่บอส
2: แน่นอนว่าหนูสิคือมันต้องมีคําวิจารณ์นะครับมีความคาด
3: ค
2: หว
3: ่
2: ัง
3: ะ
2: ของสังคมนะจากการที่หนูสิเป็นหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยหรือการภาพลักษณ์ของการเป็นนางงามสมัยหนูสิยังโชคดีนะยังโซเชียลมีเดียยังไม่ร้อนระอุ
3: ใช
2: นะ
3: ่
2: ไม่เท่า
3: ใช
2: กับ
3: ่
2: ยุค
3: ค่
2: น
3: ะ
2: ี้
3: ต
2: แ
3: อ
2: บ
3: น
2: บ
3: นั้
2: ร
3: น
2: ้อน
3: ก็
2: ระ
3: จ
2: อ
3: ะ
2: ุ
3: เป็น
2: มากม
3: เว็
2: า
3: บ
2: ก
3: บ
2: ครับ
3: อร์ด
2: งั้นจะ
3: ใช
2: ถา
3: ่
2: มว่าหนูสิม
3: ก
2: ี
3: ็
2: วิ
3: จ
2: ธ
3: ะ
2: ี
3: เป็น
2: ร
3: เ
2: ั
3: ว
2: บ
3: ็บบ
2: มื
3: ออ ร์ด
2: กับคําวิจารณ์และความคาดหวังของสังคมยังไงบ้าง
3: โอ้จริงๆก็ต้องเริ่มมาจากจุดแรกเลยที่สี่เคยก่อนกับพี่บ๊อบไปว่าคําชมอ่ะมันอาจจะทําให้หัวใจเราฟูดีใจแต่ถ้าเกิดคําชมนั้นเราก็ไม่สามารถมองหาจุดที่เราพัฒนาตัวเองได้สิเลยยินดีกับทุกคําติค่ะสิมาด้วยการเปิดใจแบบนั้นจริงๆว่าอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราการประกวดนางงามเพราะว่าเบื้องหลังของเวทีการประกวดนางงามเต็มไปด้วยแรงงานทีมงานผู้จัดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยความคาดหวังเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อตําแหน่งดังนั้นการที่เราจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีได้ต้องมาจากคําติเวลาที่สีถูกตําหนิติหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะสีก็จะอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วก็กลั่นกรองว่าคอมเมนต์เนี้ยสีจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ในเวอร์ชั่นไหนบ้างค่ะเลยทุกคําติเลยมักจะไม่ใช่อะไรที่บั่นทอนกําลังใจสีอะค่ะพี่บอส
2: คร
3: ส
2: ั
3: ี
2: บ
3: ก็จะยินดีรับฟังแล้วก็อันไหนที่สามารถเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ขอบคุณแล้วก็ทำตามค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องโอดีมากเลยครับเป็นความเป็นไมด์เซ็ตที่ดีมากอันนี้ขอเปลี่ยนคําถามที่เปลี่ยนฟิลมั่งถามว่าช่วง
3: ค
2: เว
3: ่ะ
2: ลาไหนที่รู้สึกภูมิใจที่สุดกับตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ครับ
3: โอ้มันจะมีช่วงหนึ่งค่ะคือพอเราได้รับตำแหน่งเนี่ย ก็มาพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่พี่บอบบอกถูกไหมคะว่าในปี2010อะผู้เข้าประกวดหลายๆคนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากเป็นปีที่ตัวปังมามากตัวเก่งตั
2: ต
3: ว
2: ัวแม
3: เด
2: ่
3: ่นหลา
2: ต
3: ย
2: ัว
3: ภ
2: แม
3: า
2: ่
3: ษาตัว
2: ตั
3: แ
2: ว
3: ม
2: แม
3: ่
2: ่ตัว
3: อ
2: ม
3: ่ะ
2: าม
3: ตัวแม่มาเยอะด้วยพี่บ๊อบคือตอนแรกก็นึกว่าโอเคส่วนสูงเราได้อ่ะไม่มีคนสูงด้วยมีคนเก่งด้วยคุณสมบัติเยอะพอสีได้รับตําแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าสําหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เข้าประกวดด้วยกันอ่ะเขารู้สึกยังไงกับผลการตัดสินนี้เพราะเขาเองก็คือคนที่คาดหวังเหมือนกันสีมีกําลังกองเชียร์หรือว่าผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะบอกสีว่าไม่ต้องกลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การตัดสินของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์มงกุฎอยู่บนหัวสิรับตําแหน่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจไปเลยแต่ในมุมของสินะคะสิมีจุดหนึ่งเล็กๆเลยในใจที่สิรู้สึกว่าเพื่อนๆสิไม่ได้รู้สึกว่าสิอยากจะดํารงตําแหน่งไปว่าอ๋อเพราะกรรมการเป็นเอกฉันท์แล้วระหว่างนั้นสิก็อยากจะพิสูจน์ให้ผู้เข้าประกวดทุกๆคนเห็นว่าสิคู่ควรกับมงกุฎนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันเลยจะไม่จบแค่มงลงหัวสิก็จะทําทุกวันให้ดีเป็นตัวแทนไปต่างประเทศให้ดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่าสิเหมาะสมมากๆเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าไม่มีใครในปีนั้นน่ะที่สามารถจะดํารงตําแหน่งนี้และทําผลงานเหมือนสิก็รู้สึกว่านั่นแหละคือจุดที่สิรู้สึกดีแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าสุดท้ายคนที่ให้คะแนนเราอ่ะคือคู่แข่งเราในวันนั้นที่เขาก็คาดหวังมงกุฎเดียวกับเราค่ะ
2: ก็ต้องถือว่ามงกุฎเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยเนาะฝึกให้เรามีความรับผิด
3: ใช
2: ชอ
3: ่
2: บด้วยน
3: ค
2: ะ
3: ่ะ
2: ถามว่าถามว่าวันเมื่อวันนั้นนะหากมองย้อนกลับไปนะครับกับตำแหน่งมิสแอนเวอร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตหนูสิมากน้อยแค่ไหนครับจนถึงวันเน
3: โ
2: ี
3: อ
2: ้ย
3: ้เปลี่ยนที่สุดเลยค่ะพี่บ๊อบสำหรับเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่ากำลังเรียนอยู่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงในเวทีการประกวดหรือว่าในวงการบันเทิงดังนั้นเวทีมิชลินเวิลด์หรือตำแหน่งมิชลินเวิลด์คือจุดเริ่มต้นของโอกาสทุกโอกาสในชีวิตสิเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเรื่องการเรียนใช่ไหมคะการต่อยอดการทำงานการต่อยอดการสร้างครอบครัวแล้วก็ทุกความสำเร็จของเสียจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นมิชแอนเวอร์ค่ะ
2: ครับงั้นต่อยอดคำถามเลยนะครับถ้าให้
3: ค่
2: เ
3: ะ
2: ลือกหนึ่งภาพจำจากการเป็นนางงามมาหนูสี่อยากให้คนจดจำภาพไหนมากที่สุดฮะ
3: อ๋อถ้าสีแล้วครับสีอยากจะให้ทุกคนจดจำสีในเวอร์ชั่นการเป็นนางงามมืออาชีพค่ะ
2: โปรเฟสชัน
3: เ
2: น
3: พรา
2: ละ
3: ว่าสีไม่ได้มองว่ามันเป็นโชคดีสิไม่ได้โชคดีสิพยายามมากสิตำแหน่งนางงามเป็นเรื่องแค่ความสวยงามไม่ใช่สิมองว่าการประกวดนางงามคืออาชีพการประกอบอาชีพและสิก็ทําอาชีพนี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพจะทำค่ะ
2: ครับผมในวันนั้นนะถ้าหนูสิไม่ได้ตัดสินใจเข้าประกวดวันนี้หนูสิคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงครับ
3: อ๋อถ้าวันนั้นสิไม่ได้ประกวดสิคงมีชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างแรกเลยสิอาจจะเป็นนักกฎหมาย
2: อ๋ออ
3: าจจะ
2: ใ
3: เ
2: ช
3: ป็นน
2: ่
3: ักกฎหมายแล้วก็ประจำสำนักงานของคุณพ่ออยู่ที่เชียงใหม่
2: ใช่
3: อะไรแบบนี้ค่ะพี่บ
2: จ
3: อ
2: บ
3: ก
2: นิตสามน
3: ใช
2: ิติ
3: ่
2: ศาสตร์จากรามคำแหงนะครับ
3: ใช่ค
2: ส
3: ่
2: า
3: ะ
2: ขาบ
3: พ
2: ริ
3: ี่
2: หาร
3: บ
2: จ
3: อ
2: าก
3: ก
2: มอกรุงเทพธนบุรีด้วยใช่ไหม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นรั้วเดียวกันน่ะพี่บ๊อบจบตรีก็รามคำแหงจบโทก็มองเทพธนบุรีฮะคำถามสุด
3: ใช
2: ท
3: ่
2: ้าย
3: สิก็
2: ฝา
3: จ
2: ก
3: ะ
2: ไ
3: เ
2: ว
3: ล
2: ้
3: ยลอยตามดร.บ๊อบมานี่แหละค่ะดร.ที่บ๊อบของจิต
2: เราเจอกันทุกง
3: ค
2: า
3: ่
2: น
3: ะ
2: เลยเนาะกรุงเทพธนบุ
3: คร
2: ี
3: ่ะ
2: ได้กลับมาเจอกันฝากข้อคิดถึงน้องๆที่กำลังเดินตามความฝันบนเวทีนางงามค่ะอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วอยากให้หนูสีฝากไว้ครับ
3: สำหรับทุกๆคนเลยนะคะ
2: ครับ
3: ทุกความฝันเป็นจริงได้ค่ะเริ่มจากคำว่าเชื่อตัวเองก่อนแล้วก็ตัดสินใจเพื่อตัวเองแต่ว่าเพียงแค่ความเชื่อแล้วก็ตัดสินใจเพื่อตัวเองเนี่ยไม่พอคุณจะต้องวางแผนแล้วก็ลงมือทําด้วยวินัยอย่างสูงสุดสิเชื่อว่าไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราพยายามสุดความสามารถอะค่ะไม่ว่าคุณจะไปเวทีไหนคุณไม่มีทางกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนถ้าคุณพยายามแล้วค่ะ
2: นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหนูสิรัตน์เรืองศรีมิสแทนเวิร์ดตลอดกาลนะไม่เอา2010ละก็เป็นมิส
3: ข
2: แท
3: อบ
2: นเว
3: ค
2: ิร
3: ุ
2: ์ด
3: ณ
2: ตลอ
3: ค
2: ด
3: ่ะ
2: กาลเพราะว่างามทั้งก็เรียกอะไรงามอย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะงามปัญญาพูดตรงๆงามวิธีการพูดนะนะก็ขอบคุณมากที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวชีวิตนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจผ่านรายการบางกอกบัสบายบางกอกทีนะก็เรียกว่าตลอด 2 วันนี้ยังไม่เต็มอิ่มนะเพราะเรามีอีก3 วันรอนะครับพบกันใหม่กับรายการบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์แล้วก็หนูสีศิลาเรืองศรีต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่28กรกฎาคมพบกับผมนราพงศ์ไวยวันครับเย็นนี้คุณสุภาพคลี่ขจายมีภารกิจอยู่นะครับข่าวเรื่องหัวสว.ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องทางการเมือง DSI ยืนยันลุยสอบคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มตามคำสั่งอัยการในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เล็งไปเยี่ยมชมไปอุดหนุนเขียงหมูกับร้านก๋วยเตี๋ยวมะระของสว.จังหวัดอำนาจเจริญ2คนขณะเดียวกันสว.อำนาจเจริญก็เตรียมแจ้งความยิ่งชีพที่กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติชี้กกต.ปัดตกคำร้องไปนานแล้วส่วนคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เตรียมมอบให้ทนายแจ้งความคุณยิ่งชีพหมิ่นประมาทที่นู่นเลยสภ.บึงกาฬหลังพบสื่อสารเข้าองค์ประกอบผิดกฎหมายวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินค่อนข้างเดือดครับสัดคนปล่อยข่าวสร้างความแตกแยกลั่นเรื่องในบ้านผมยันสองนอหนูกับหนึ่งพอพานไม่มีปัญหากันฝ่ายคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ออกมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันบอกเผยในวินคนการเมืองไม่สนใจข่าวพวกนี้หรอกเหตุมาจากผู้ไม่หวังดีเรื่องการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกตรวจเสร็จแล้วเผยใช้บัญชีที่ถูกแต่แรกแต่สถอไปใช้ที่ผิดรับรองผู้ที่ผ่านเอง 11,000 กว่าคนขณะที่นายกอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยปลุกใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นเรื่องในสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีข่าวว่าศาลปกครองให้เลื่อนการออกไปเนี่ยมีคำอธิบายคำชี้แจงจากรัฐมนตรีแรงงานจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แจงขอรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองถ้าเป็นบวกก็เลือกตั้งบอร์ดประชาประกันสังคมในวันเดิมคือวันที่27กรกฎาคมนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรากัสโก้มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
9: โท
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงสิทธิถาวรออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณนิรัตพงสิทธิถาวรครับ
10: ที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะผู้สอบแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้สอบทั้ง 279,949 คนคือการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็กุมภาพันธ์2569เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีผู้สมัครประมาณ 400,000 มาสอบจริงๆเกือบ 280,000 คนสอบไปแล้วเนี่ยหลังจากประกาศผลมาแล้วก็บรรจุไปเนี่ยก็มีการขึ้นบัญชีเดิมที่ขึ้นไว้ 55,193 คนบัญชีนี้ต่อมาในภายหลังเนี่ยพบว่าได้มาโดยผิดปกติบางท่านใช้คำว่าไม่สุจริตหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การที่เราต้องยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็เอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เลยนะครับกระดาษคำตอบเนี่ยหลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางทางปปช.เข้าไปดูแล้วเนี่ยแล้วก็บริษัทคู่สัญญาคือบริษัทจันวานิชเขาเป็นคู่สัญญากับมสว.มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเขาก็ยืนยันตรงกันว่ามันมีการตรวจกระดาษคำตอบตั้งแต่วันนั้นเลยคะแนนก็ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นโดยมีเลขดิจิตอลซิกเนเจอร์วันวอลเวลานอของแต่ละคนเนี่ยกำกับเอาไว้แต่ในการประชุมกสท.ที่รับรองกันมาครั้งแรกๆเนี่ยอันมีการเอาบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองก็ออกมา 55,193 รายแล้วก็มีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มันปรากฏก็มีการนำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่แล้วที่ผมเรียนนะครับเอามาใช้เลยบัญชีนี้เนี่ยหลังตรวจสอบแล้วเนี่ยมีอยู่ 50,064 รายก็จะมีผู้สอบผ่านโดยสุจริต49,268 รายครับมีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายในจำนวนนี้สอบไม่ผ่านจากสอบไม่ผ่านเลยนะครับแก้ให้มาผ่านเนี่ย 5,129 รายแล้วก็มีคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้แก้คะแนนทำไมอัพเลเวลอัพแรงกิ้งเนี่ยขึ้นมาอีก790รายก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้ประธานกสทเขาลงนามแล้วขอที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันเนี่ยคือเนื่องจากทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับก็ช้านิดนึงแต่ว่าเราทำกันไม่หยุดครับหลังจากนี้แอคชั่นที่8ก็คือจะมีการอันนี้คือ8แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่สามที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไรก็กสทก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับผมจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดให้ดีที่สุดครับเอาสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกกลุ่มที่1คือกลุ่มที่หลังจากประกาศใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเขารับราชการตามปกติได้เลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมู่มากอยู่แล้วครับหมื่นคนต้นๆบัญชีแรงกิ้งจัดใหม่ครับอาจจะลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสถานะยังคงเดิมก็ 11,030 รายด้วยความสามารถล้วนๆครับประกาศใหม่แรงกิ้งอาจจะเปลี่ยนนะไม่เป็นไรก็คือสถานะไม่เปลี่ยนครับยังรับราชการต่อไปได้ครับ11,030 คนอันเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงที่บรรจุไปแล้วใช่มั้ยครับบรรจุไปแล้ว14988คนครับรวมหมดเลยรวมทั้งสอบเองแล้วก็รวมทั้งแต่งบัญชีครับแต่ที่เขียวเลยที่ไม่มีการแต่งบัญชีเนี่ยแต่ลำดับอาจจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะ 11,030 รายครับรับไปแล้วครับครับก็ให้รับต่อไปเพราะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรกลับมาดูครับคือ 5,000 กว่าเนี่ยที่คะแนนไม่ถึงจริงๆอันนี้หลุดเลยเลิกจ้างเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยมันจะบอกนะสอบไม่ผ่านเลยเนี่ย 5129บรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าคนที่จะต้องถูกเพิกถอนครับแอคชั่นที่10ก็คือหลังจากที่กสทเขากำหนดในเรื่องของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าก่อกลางเพื่อที่จะทั้งรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่ที่ถูกยกเลิกและถูกนำมาใช้แล้วก็เห็นชอบกับวิธีปฏิบัติหลังจากที่เราเอาบัญชีใหม่มาใช้แล้วก่อกลางก็จะทำหน้าที่ตรงนี้แอคชั่นต่อไปก็คือจะแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆพร้อมบัญชีรายชื่อเฉพาะจังหวัดนั้นๆคือให้เห็นเฉพาะจังหวัดตัวเองว่ากลุ่มคนในกต้องทำอะไรในกต้องทำอะไรเนี่ยเฉพาะจังหวัดนั้นส่งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศครับหลังจากนั้นก็กเขาก็จะประชุมแล้วก็แจ้งไปยังอบจ.เทศบาลอบต.ต่างๆที่มีคนไปบรรจุหรือไปบรรจุแล้วต้องถูกเลิกจ้างเนี่ย ก็จะดำเนินการในแต่ละคนด้วยเหตุผลและก็ข้อกฎหมายต่างกันไปครับประกาศแล้วครับประกาศแล้วแต่ว่าจะให้เห็นที่จังหวัดของตัวเองครับเพราะว่ามันการประกาศเอาทั้งบัญชีทั้งหมดมาเผยเนี่ยมันเกรงจะกระทบเรื่องกฎหมายที่ว่าสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ความลับอะไรละจะเห็นที่จังหวัดตัวเองครับครับแล้วจะส่งไปครับแต่ตอนนี้บัญชีเนี้ยถูกตรวจถูกเช็คอะไรเรียบร้อยแล้ว
4: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เรียกประชุมผ ผู้บริหารของกระทรวงทั้งรัฐมนตรีช่วยและก็ข้าราชการระดับสูงครับคุณอนุทินในฐานะมท.1ก็ได้มอบนโยบายทั้งเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีมีตอนหนึ่งบอกว่าผมเข้ามากระทรวงนี้ต้องเรียนว่าผมไม่เคยเกลียดใครสักคนผมชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกท่านเพราะฉะนั้นต้องขอจริงๆสิ่งที่ผมมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งเห็นอะไรที่ผมคิดว่าท่านคิดได้สไตล์การทำงานเป็นยังไงผมรู้หมดต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พอจะเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตและขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาผมจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2สัปดาห์นี้ผมต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงกรรมการปปช.นี่เรียกว่าสามัคคีกฐินความสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง 5-6 สายมารวมกันจัดการขอความร่วมมือทุกท่านถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากเกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดและหากพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้อย่าทำให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไทยไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าไม่พกความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวนี่คือคุณอนุทินพูดให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฟังวันนี้นะครับเรื่องคดีหัวสววันนี้มีข่าวมาจาก DSI ยันสอบคดีอ้างยี่ฟอกเงินหัวสวรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการเป็นรายงานข่าวนะครับท่านผู้ฟังครับรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ระบุว่ากรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยคุณผลิตวัชรศิลป์กับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการไอลอเนี่ยนำคำให้การของพยานและก็เอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยบนเวทีเสวนาที่ผ่านมานั้นนะครับมีเนื้อหาอ้างถึงการซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดหาที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนร่องเรือแม่น้ำเจ้าพยามีการประชุมจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.เนี่ยคณะพนักงานคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.รายงานว่าตามหลักการสอบสวนหากพยานมีการให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมาDSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดภายในสำนวนคดีพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คือคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยแล้วก็สำนวนของอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ก็เป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันดังนั้นโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้อนุกรรมการไต่สวนส่วนกลางคณะ26ได้มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายในสำนวนนี้ได้ผ่านการกันกรองไปถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่36และล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกกต. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนและรายละเอียดข้อเท็จจริงของถ้อยคำในการให้การของพยานต่างๆส่วนความคืบหน้าคดีอังยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการพิเศษโดยมีการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้มีการนำพยานเอกสารงานธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจากเดิมในตอนแรกที่ DSI ได้มีคำสั่งฟ้องไปทั้งหมด8รายมีเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่8รายสมาชิกวุฒิสภาตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานก็ได้มีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าในคดีอังยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายที่สุดอาจมีสำนวนดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับขบวนการหัวเลือกสว.ระดับประเทศไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียง8รายดังเดิมแต่ด้วยความที่อัยการได้สั่งให้รวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนของกกต.ด้วยจึงเป็นเหตุผลที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอังยี่ฟอกเงินสว.ยังต้องรอการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะมีความเห็นดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหากี่รายและเป็นรายใดบ้างจากความผิดใดบ้างเพื่อ DSI จะได้นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบสำนวนก่อนที่จะสรุปส่งสำนวนคดีอั้งยี่ฟอกเงินสว.พร้อมความเห็นคดีให้อัยการพิเศษพิจารณาอีกครั้งการดำเนินการของกกต.และ DSI เป็นคนละกระบวนการกฎหมายโดยกกต.พิจารณาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งส่วน DSI ก็ดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องแม้ท้ายสุดแล้วผลการพิจารณาของกกต.จะถูกนำมาประกอบคดีแต่ก็ไม่ได้ใช้เป็นข้อยุติในการดำเนินคดีอาญาในส่วนของ DSI ซึ่งยังต้องพิจารณาพยานหลักฐานตามกระบวนการกฎหมายระหว่างนี้คณะพนักงานสอบสวนของ DSI ยังคงเดินหน้าสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามที่อัยการพิเศษมีคำแนะนำมา5ข้อไม่ว่าจะเป็นการรวมสำนวนเดียวกับกลุ่มความผิดอื่นให้นำพยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีในสำนวนการไต่สวนของ DSI มาประกอบในสำนวนด้วยทั้งความเห็นของอนุกรรมการคณะที่26ที่ให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229รายและความเห็นของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ที่เคยมีมติไม่ดำเนินคดีทั้ง229รายเนื่องด้วยไม่มีมูลความผิดก่อนที่ความเห็นทั้งสองคณะอนุจะถูกส่งไปยังชั้นของคณะกรรมการกกต.อันนี้เป็นรายงานข่าวจากทาง DSI นะครับทีนี้ความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์คุณยิ่งชีพเนี่ยก็มีประเด็นที่จะถูกเขาดำเนินคดีหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้เขาโพสต์ใน Facebook ครับคุณยิ่งชีพระบุใน Facebook ว่าเพิ่งนึกได้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีสว.2ท่านคือท่านแดงกองมาสว.แดงกองมาที่เขียนใบสมัครว่าเป็นแม่ค้าขายหมูหน้าเขียงกับท่านสมภารพระศักดิ์ที่เขียนใบสมัครว่าเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเรายินดีมากที่พ่อค้าแม่ค้าได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่เราเชื่อมั่น 97% ว่าทั้งสองคนนี้สมัครผิดกลุ่มเพราะทั้งสองคนสมัครกลุ่ม10 คือกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ตามนิยามกฎหมายแปลว่าต้องมีลูกจ้างมากกว่า300คนผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ไหนจะมีลูกจ้างมากมายขนาดนั้นทั้งท่านทั้งสองได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยคะแนนมหาศาลล้นกระดานจนกกต.ต้องเอาแผ่นใหม่มาต่อเพิ่มแสดงว่าต้องมีคนต้องเป็นคนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักโด่งดังกันสุดๆจนผู้สมัครสว.ทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะจริงว่าเขียงหมูของท่านและร้านก๋วยเตี๋ยวของท่านยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวไอเราก็ไม่เคยไปอำนาจเจริญเสียด้วยเลยไม่รู้จักร้านทั้งสองร้านนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องรับหมายเรียกและไปต่อสู้คดีที่จังหวัดอำนาจเจริญไปเหยียบแผ่นดินของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็จะขอไปเยี่ยมชมอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวไก่สักชามระหว่างเช็คบินก็นั่งนับจำนวนลูกจ้างในร้านไปด้วยว่าสมัครถูกกลุ่มไหมจะไปเยี่ยมเขียงหมูในตลาดสักหน่อยถ้าโอกาส 3% นั้นเป็นจริงคือผมผิดทั้งสองประกอบกิจการขนาดใหญ่เราก็ต้องขอชื่นชมยินดีด้วยแต่ถ้าปรากฏว่านับลูกจ้างได้อย่างมากก็299คนก็จะได้รู้กันไปว่าทั้งสองคนขาดคุณสมบัติกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่ก็ยังไปสมัครเจ้าตัวและผู้รับรองอีกหนึ่งคนน่าจะติดคุกนะครับสำหรับชาวอำนาจเจริญถ้าใครเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ในร้านขนาดยักษ์ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอร่อยไหมหรือถ้าไม่เคยไปเห็นมาก่อนเลยก็ขอฝากสังเกตดูว่าช่วงเวลาไม่กี่วันข้างหน้ามีใครไปปรับปรุงเขียงหมูในตลาดให้มันใหญ่เกินความจำเป็นหรือเปล่านะครับฝากถ่ายรูปไว้ให้ดูบ้างนะครับนี่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์อ้าวทีนี้ฝ่ายคุณสมภารพระศักดิ์ก็ประกาศที่จะฟ้องดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพเลยครับคุณสมภารเนี่ยบอกว่านายยิ่งชีพเป็นผู้นำจิตวิญญาณของการเมืองบางกลุ่มและเรียนจบกฎหมายไม่นึกว่าจะขาดการกันกรองข้อมูลเลยเถิดไปถึงการดูถูกอาชีพคนอื่นทั้งที่นิยามตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยก็ไม่รู้ว่ามีทีมงานแนะนำการทำคอนเทนต์ด้อยคุณภาพแบบนี้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือไม่และเป็นทีมงานแนะนำจริงต้องไล่ออกเพราะทำให้เสียชื่อเสียงไปถึง NGO ต่างชาติที่ให้การสนับสนุนกลุ่มไอลอว์ซึ่งคุณยิ่งชีพต้องก็ออกมายอมรับแล้วว่ารับเงินจากต่างชาติจริงครับนี่ทางฝ่ายคุณสมภารพลศักดิ์สว.อำนาจเจริญครับเอาละครับท่านฟังครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
11: Gasco รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ Gasco กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC17,025 และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา Gasco ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
12: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
7: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่าง

0: รอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยัตสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องหัวสว.เนี่ยหนึ่งในคนที่จะฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ก็จะมีคนนี้ด้วยครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นหนึ่งในเก้ารายชื่อที่ถูกคุณยิ่งชีพเอาออกมาเปิดเผยข้อมูลเชื่อมโยงกับกระบวนการหัวสว.คุณทรงศักดิ์บอกว่าตอนนี้ได้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดเทปคำพูดที่คุณยิ่งชีพนำเสนอซึ่งมีส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทและจะให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจที่จังหวัดบึงกาฬเลยครับอ้างว่าเป็นภูมิลำเนาของท่านครับนี่แสดงว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกฟ้องที่ไหนบ้างนะครับที่แน่ๆก็คือที่จังหวัดอำนาจเจริญละที่หนึ่งที่คนสุขสมรวยจะฟ้องที่นั่นแล้วอีก 7-8 คนเนี่ยก็จะกระจายกันฟ้องที่ต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายกอนุทินวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยครับให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นหนูกับ1พพานซึ่งก็หมายถึงหนูอนุทินแล้วก็คุณเนวินกับพพานพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยซึ่งเมื่อคืนเนี่ยคุณอนุทินก็ได้โพสต์ภาพการถ่ายร่วมกันทั้ง3คนนี่แหละครับด้วยอิริยาบถใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อที่จะสยบกระแสข่าวที่ว่านี้นะครับแล้ววันนี้นักข่าวเนี่ยถามคุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ยจะว่าเดือดก็เดือดนะครับจะว่าดุก็ดุแต่ว่าด้วยสไตล์ของคุณอนุทินคำพูดของท่านเนี่ยก็เปื้อนรอยยิ้มอยู่หรอกอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเอาเองว่าตกลงเนี่ยนายกอนุทินเดือดหรือไม่ดุแค่ไหนฟังเสียงคุณอนุทินครับ
6: โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเกลียดใจอ่ะนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเกลียดใจ
7: ก็เป็นกระแสข่าวว่า
6: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอคุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามว่าเป็นเรื่องในบ้านใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเคลียร์ใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยมั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะนั้นไอ้นี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระโครงการของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบนะครับ
7: ในครั้งนี้ก็จะฝากไปถึงคนที่แบบออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหาว่าเรา
6: ไม่ฝากครับมันเรื่องของบ้านผมเรื่องบ้านผมว่าสมมติผมมีปัญหาจริงๆผมก็เคลียร์ในบ้านผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีเนี่ยคงอยู่ไม่ได้คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ย นักข่าวต้องไม่มาถามเดี๋ยวบางทีผมเวลาคุณถามผมก็คิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวเผลอไปตอบคุณต้องไปพลาดหัวใช่ไหมเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพลาดหัวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่ดีหรอกเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นมืออาชีพนะ
8: เมื่อวานนั้นคารุณาก็มีโพสต์ข้อความแปลกๆอยู่อ่ะค่ะท่าน
6: แปลกๆยังไงครับเมื่อวานที่เบาแล้วนะพี่ตายผมโอ้โหแปลกๆตรงไหนไม่เห็นแปลกๆตรงไหนเลย
7: หมายถึงว่าใครคบไม่ได้ก็ให้ตัดทิ้งไปเลยไงท่าน
6: เองพูดผิดไหมคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงนะครับไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วก็มาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอะไรทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับกิจการแต่ละคนก็ดูสิปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าสามเจ้าแล้วคุณไปเชื่อถือคนพวกนี้ผมว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาเนี่ยมันช่วยอย่างคือมันทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับ
5: นี่เห็นไหม มีอบรมนักข่าวด้วยครับนายกอนุทินเอาอีกท่านหนึ่งวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ให้สัมภาษณ์เรื่องสองนอหนูกับหนึ่งพอพานนี่แหละคือนักข่าวเขาถามถึงบรรยากาศว่าการพบปะการละพูดคุยกันยังไงนะคุณเนวินได้พูดถึงข่าวนี้ยังไงไปฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
9: เราก็ประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่มีความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันเป็นปกติทุกๆสัปดาห์ท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็คนการเมืองนะฮะเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าในเรื่องของการที่จะมีผู้ที่ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่มีอะไรนะครับมันเราพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่เราได้เจอหน้ากันนะฮะแต่ถ้าโทรศัพท์เราก็คุยกันเกือบทุกวันนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์ถามไทยกันนะครับอะไรนะไม่ทราบครับผมยังไม่เห็นโพสต์เลยนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจตอนแล้วยังไม่ได้เห็นด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับ
10: ตอนนี้พูดได้ไหมครับว่าสองนอกับหนึ่งพอนี่จะไม่มีวันแยกจากกัน
9: เราก็เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปีสองปีนะฮะก็เป็นเอาว่าก็น่าจะสิบกว่า20ปีแล้วนะครับก็เราก็คบหากันอย่างนี้ครับเราก็มาด้วยกันนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่จะมาทำให้มันเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องคุยกันนะครับขอบคุณครับ
5: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับวันนี้คุณอดิศรเพียงเกตคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับร่ายกลอนผ่านแอปพลิเคชัน X ครับเรื่องที่คุณอนุทินได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณเนวินชิดชอบและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อคืนเนี่ยฟังนะครับบทกลอนของคุณอดิศรเพียงเกตเขาเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเขียนกลอนว่า สุขใดได้เห็นเป็นขวัญตายากจะพรรณนาให้เหมาะสมเกาะกุมกินประเทศเกลียวกลมราษฎรทุกระทมตรมหรือไทยรักกันปานจะกลืนเขากระโดงเอาไว้มัดโยงให้สงสัยยีห้อยมีดีที่ตรงไหนจึงหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงสามก้อนเศร้าเนวินอนุทินพิพัฒน์พวกคุณจงรักกันรักกันรักกันตลอดไปกรอนของคุณอดิศรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
11: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
12: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
14: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
20: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
21: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
0: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวเพิ่มเติมเรื่องกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นในประเด็นที่พนักงานสอบสวนของกองปราบเขาออกหมายเรียกอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตสุภวิบูลผลกับคุณเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวมารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด7ข้อหานั้นนะครับซึ่งจะให้มาพบกับพนักงานสอบสวนของกองปราบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทีนี้วันนี้มีรายงานข่าวมาว่าข้อหาที่จะแจ้งทั้ง7ข้อหาเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างครับ 1. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 2. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอบข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมแปลงเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นข้อหาที่3เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารหรือกรอกเอกสารข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นเท็จ 4. ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 6. ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการอันนี้ข้อ5ข้อที่6ร่วมกันเปิดผนึกหรือเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความเพื่อนำข้อความหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยแล้วก็ข้อหาที่7ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนี่คือ7ข้อหาที่พนักงานสอบสวนของกองปราบจะแจ้งต่อทั้งคู่นี้นะครับทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับผอ.เรืองเดชศิริกิจของมหาวิทยาลัยมศวนะฮะเอาคราวนี้นอกจาก2คนนี้แล้วนะครับผู้ต้องหาอีก3คนที่ถูกจับแล้วก็ยังถูกขังอยู่ในเรือนจำเพราะไม่ได้ประกันนั่นก็คือดร.วินธนพัชระโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่สองก็คือนางสาวสตพรธนพัชระโพคินซึ่งเป็นน้องสาวของดร.วินกับจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมจ่าพิชิตนี่นะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยทั้งสามคนนี่อยู่ในเรือนจำนะครับทีนี้ทางกองปราบก็จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ3คนนี้ครับข้อหาเพิ่มเติมก็คือสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157นะครับแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คืออ้างยี่ซ่องโจร นะครับมาตรา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นะครับซึ่งเอกสารของผู้ใด แล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมนะครับนี่คือความคืบหน้าเพิ่มเติมของคดีทุจริตเลือกตั้งนะครับท่านผู้ฟังครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์ในประเด็นเรื่องตึกสตง.ถล่มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปปช.ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนแล้วไปฟังการวิเคราะห์ของคุณสุภาพครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาช้าดีกว่าไม่มามาช้าไป1ปีกับ4เดือนคดีเรื่องสตง.ตึกสตง.ถล่มเมื่อวันที่28มีนา68ล่าสุดข่าวที่มาก็คือปปช.ลงมติเอกฉันท์ตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่คดีตึกสตง.ถล่มแล้วชุดใหญ่ก็เพราะกรรมการปปช.ทุกคนร่วมเป็นกรรมการโดยมีนายแมนรัฐรัตนสุคนเป็นเจ้าของสำนวนใครบ้างที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของสตง.ทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยคือคตง.เอาทีนี้ก็ย้อนหลังไปก่อนหน้านี้เดือนมิถุนา68ตอนที่เกิดเหตุผ่านไปไม่นานเนี่ยจำได้ไหมครับตอนนั้นร้อยตำรวจสุรวุฒิหลังใสรองอธิบดีกรม DSI ในฐานะโฆษกของกรมได้เปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษ 58/2568 กรณีตรวจสอบสัญญา3ฉบับสัญญา3ฉบับได้แก่สัญญาการออกแบบสัญญาการก่อสร้างสัญญาการควบคุมงานในโครงการก่อสร้างความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดที่เกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนี่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันในส่วนของตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคดีต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน70คน70คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ว่าเมื่อกี้มีใครบ้างล่ะที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้กลุ่มที่หนึ่งตัวใหญ่เลยครับผู้บริหารองค์กรอิสระคือสตง.กลุ่มที่สองเป็นคณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง10คณะทั้งคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานโดนหมดคณะที่สามเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดสร้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560กลุ่มนี้มี15รายรวมทั้งหมด70รายอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะแจ้งแก่แฟนๆรายการที่เขารอความเป็นธรรมมาเนิ่นนานรอความยุติธรรมจากคดีตึกสตง.ถล่มมาปีกว่ารอความยุติธรรมว่าเมื่อไรผู้บริหารสตง.และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจะโดนคดีกับเขามั่งหลังจากผู้เกี่ยวข้องส่วนที่เป็นเอกชนจากภาคเอกชนเป็นพวกวิศวกรสถาปนิกโดนกันมาเป็นแถวๆก่อนหน้านี้ก็เหลือแต่กลุ่มข้าราชการนี่แหละคราวนี้เจอแล้วหลังจากนี้ไปก็ต้องคอยติดตามความคืบหน้าจากการไต่สวนของปปช.ก็คาดหวังว่าจะไม่ใช้เวลานานเกินไปเพราะเนื้อหาในการไต่สวนไม่น่าจะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรมากก็เท้าความไปตอนที่เกิดตึกถล่มใหม่ๆทิศทางข่าวก็ระบุชัดเจนว่ามันมีความผิดปกติโน่นนี่นั่นมีความบกพร่องตรงไหนมีความบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ ระบุชัดเจนจนเป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนถูกแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนแล้วอย่างที่ว่าก็ยังคาราคาซังอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเมื่อไม่ลึกลับซับซ้อนก็ควรจะสรุปผลไต่สวนออกมาให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้ญาติพี่น้องคนตายคนเจ็บเขารอความยุติธรรมจากปปช.อยู่แม่วันก่อนเห็นผู้บริหารสตง.ยังลอยนวลลอยหน้าลอยตาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเห็นภาพผู้ว่าสตง.นำผู้บริหารออกมาร้องเพลงเต้นปลุกขวัญให้กำลังใจกันเองคนเห็นภาพนี้แล้วยิ่งขมขื่นโดยเฉพาะคนที่ญาติพี่น้องเขาบาดเจ็บล้มตายเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเต้นอยู่บนหัวใจเขาบางรายฝากถามว่าหัวใจเขาทำด้วยอะไรผมเอาตัวบทกฎหมายมาตอกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับกฎหมายบอกว่ากรณีที่ตึกถล่มอาคารไหนก็ตามแต่มีปัญหาเป็นเหตุให้คนเจ็บคนตายจำเลยที่หนึ่งต้องรับผิดชอบคือเจ้าของอาคารหลักกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้อ้าวแล้วเจ้าของอาคารสำหรับของราชการของสตง.ก็คือผู้ว่าสตง.และผู้บริหารสตง.ทั้ง70คนที่เป็นข่าวนั่นแหละและเมื่อถึงขั้นจะเรียกไปไต่สวนกันแล้วปปช.ก็น่าจะแจกแจงรายชื่อออกมาให้รู้ว่า70คนเนี่ยใครเป็นใครทำไมต้องปกปิดใครอยู่ตำแหน่งไหนใครรับผิดชอบเรื่องอะไรทำไมต้องปกปิดทีภาคเอกชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆเนี่ยมีชื่อมีนามสกุลมีตำแหน่งหราอยู่บนหน้าสื่อตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตั้งแต่วันแรกๆไม่อ้อมไม่ค้อมไม่ต้องปิดบังชื่อไม่ต้องปิดบังตำแหน่งใดๆทั้งนั้นแล้วทำไมพอมาเป็นส่วนราชการต้องปิดชื่อปิดตำแหน่งส่วนการไต่สวนเพื่อชี้มูลคดีเนี่ยอยากจะบอกถึงปปช.ให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ต้องเดินให้ตรงนะครับเพราะญาติพี่น้องคนเจ็บคนตายเขากังวลมาตลอดว่าจะไม่มีความเที่ยงธรรมในการดำเนินคดีเขาห่วงว่าจะมีการเอื้อไมตรีกันในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระด้วยกันยิ่งปปช.ช่วงหลังๆเนี่ยมีข่าวชวนให้กังขาอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการปปช.บางคนและหลายคนในหลายประเด็นฉะนั้นอย่าให้คดีตึกสตง.ถล่มไปสมไฟทำลายความน่าเชื่อถือของปปช.มากไปกว่านี้ปปช.นั้นตอนนี้มีรับเรื่องใหญ่อยู่สองคดีคือคดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นกับคดีตึกสตง.ถล่มทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศเฝ้ารอผลอยู่ด้วยกันทั้งสองคดีทั้งสองคดีนี้ต้องไม่เกิดข่าวลือตามมาว่าปปช.วิ่งได้ปปช.ช่วยกันได้ถ้าเป็นอย่างนี้ปปช.จะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรคือไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรอีกตึกสตง.ถล่มคราวนี้อย่าให้มันถล่มทับตึกปปช.ไปเสียอีกตึกก็แล้วกันนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
5: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีนะครับ ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมยูดี Universal Design เพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนายนิกรสมกลางกล่าวรายงานการจัดงานพร้อมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมคุณชนกจันทาทองนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานซึ่งงานจัดขึ้นช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับในโอกาสนี้ดร.ทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบขับเคลื่อนUniversal Design เพื่อคนทั้งมวลครับมีนายดุลมนชัยวิวัฒน์บวรวงศ์รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและก็ผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีด้วยดร.ทวีพงษ์บอกว่าการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหลักการ Universal Design อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการแนวคิดดังกล่าวในการออกแบบที่อยู่อาศัยพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการเด็กและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยสะดวกและเท่าเทียมซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในงานนี้ครับการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดยูดีผ่านบูธนิทรรศการเช่นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตารวมถึงผลงานการวิจัยเรื่องโครงสร้างศึกษารูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างชุมชนและเมืองสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงการเข้าถึงของทุกคนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีนึงแล้วกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
22: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
23: ร่วมสนับสนุน
24: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
25: ์คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
26: เรากัสโก้มีคำตอบ
25: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
26: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
21: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
27: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
6: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาไปดูเรื่องยุ่งๆในสำนักงานประกันสังคมหน่อยครับเพราะว่าเขาจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแต่ปรากฏว่ามีผู้ไปยื่นต่อศาลปกครองขอให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมไปก่อนตกลงเรื่องมันเป็นยังไงไปฟังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ
8: คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองนะครับว่าประกาศนะครับประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยไม่ชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองก็รับผู้เราแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนะครับแล้วก็พิจารณากันว่ายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่ชะลอนะครับเหตุที่ต้องชะลอเนี่ยเพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากทางศาลนะครับว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วเพียงไรแล้วก็วินิจฉัยไปในทิศทางใดหากวินิจฉัยมาในทิศทางที่เป็นบวกคือสามารถเลือกตั้งได้นะครับยกคำสั่งผู้เราเนี่ยนะครับแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราก็ยึดกรอบเวลาในการเลือกตั้งเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นระเบียบระเบียบเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปี64-65เป็นระเบียบเดิมนะครับวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนจากสังคมหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมเองก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมในจำเป็นจะต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาโดยเร็วนะครับวันนั้นเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมนะครับเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมเนี่ยซึ่งมีการเลือกตั้งมาแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้านะครับมาใช้นะครับเมื่อใช้ระเบียบเดิมก็ออกประกาศออกมาล้อตามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องนะครับทางศาลได้รับผู้เราไว้นะครับเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปก็คือการอุทธรณ์คำสั่งผู้เราวันนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามที่ต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือจะอุทธรณ์คำสั่งผู้เรานะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วน
9: ตั้งข้อสังเกตอะค่ะว่าแบบมันจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาไหมหรือว่ามันเป็นความพยายามเหมือนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะท่าน
8: มันคือไม่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วนเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนครับ
9: มีการประเมินกำหนดการวันเลือกตั้งตามเดิมวันที่27กันยายนนะคะมันจะถูกเลื่อนออกไปไหมคะ
8: ผมยังหวังว่าจะไม่นะครับโดยส่วนตัวลึกๆผมหวังว่าไม่นะครับเพราะว่าเราควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้งนะครับส่วนในถ้าข้อเท็จจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นไรในอนาคตเนี่ยบางทีมันก็บางอย่างก็เกินกว่าที่เราจะวินิจฉัยได้
10: เห็นทางฝ่ายค้านมองว่าทางรัฐบาลเองไม่มีความจริงใจกับการให้ดำเนินการจัดตั้งเรื่องครั้งนี้ค่ะ
8: คงไปพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกนะครับผมเองก็ได้คุยกับในส่วนของฝ่ายค้านหลายคนนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมหลายๆทีมนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยนะครับผมว่าผมแสดงความจริงใจไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนนะครับส่วนกระบวนการในขณะนี้เมื่อมีผู้ร้องมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจการกำกับควบคุมดูแลของเรานะครับเราก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนนะครับผมเองไม่ได้รู้จักกับผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับอันนี้มันก็เป็นอำนาจของเขาที่เขาจะดำเนินการได้ตามกฎหมาย
9: ม
8: ีอ
9: ะไรอยากสื่อสารถึงนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่เขาลงทะเบียนเพื่อรอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เขาเข้าใจว่าอาจจะไม่มีการเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
8: อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างแรกคืออย่างไรก็ตามต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับในทางบวกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือ27กันยายนที่เราได้กำหนดกันไว้นะครับหากมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับในกรณีที่ศาลวิเคราะห์พิจารณาออกมาแล้วเนี่ยเป็นไปอีกทางทิศทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการไปปรับแก้เรื่องของระเบียบหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลนะครับมันก็มีช่องทางเดินตามกฎหมายของมันอาจจะช้ากว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเองก็จะดันให้จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งจนได้นั่นแหละนะครับส่วนพี่น้องผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างที่ได้มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อรักษาสิทธิของท่านติดตามข่าวสารครับทางเราก็พวกผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเราก็มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสังคมทราบนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราก็เล่าสู่กันฟังมันมี2ระดับมันมีระเบียบและประกาศนะครับระเบียบเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2564-65ที่ได้เรียนนะครับแล้วก็ผ่านการใช้การเลือกตั้งมาแล้ว1ครั้งนะครับระเบียบนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนผู้ประกันตนยกตัวอย่างนะครับเมื่อมีผู้ร้องนะครับเขาร้องที่ประกาศนะครับศาลก็สั่งทุเลาในส่วนของประกาศไม่ได้สั่งทุเลาในส่วนของระเบียบนะครับสั่งทุเลาในส่วนของประกาศนะครับประกาศนี้จึงหยุดไปแต่การจะออกประกาศใหม่โดยที่ขัดกับระเบียบที่ยังคงอยู่มันก็ดำเนินการไม่ได้นะครับจนกว่าศาลจะมีคำสั่งชี้ชัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอเวลาให้ครบถ้วนครับ
10: ประกาศนี้ก็คือออกได้โดยกระทรวง
8: ประกาศกระทรวงต้องประกาศออกต้องล้อตามระเบียบซึ่งระเบียบเนี่ยมันยังคงอยู
5: ่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับตกลงเอารอดูว่าจะอุทธรณ์ผ่านไหมแล้วก็จะสามารถจัดการดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดได้หรือไม่สำหรับบอร์ดประกันสังคมนะครับเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้าวมีอะไรแปลกๆมาครับหลังจากที่กตร.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บิ๊กรานพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นนะครับอ้าวปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.อาวุโสอันดับหนึ่งทำถึงผบตร.หนังสือลงเมื่อวานครับวันที่27กรกฎาคมเรื่องไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในหนังสือเนี่ยระบุว่าเรียนผบตร.ท่านผู้บัญชาการสกพ.ตามประกาศสำนักนายกลงวันที่24กรกฎาคม2569เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแจ้งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผบตร.และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผบตร.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2169เป็นต้นไปนั้นข้าพเจ้าขอเรียนว่าตามมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าพเจ้ามีอายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลารับราชการในตร.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับจนถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการสังคมและประชาชนเป็นสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสำรวจในระดับมหาภาคสามารถบูรณาการระหว่างสายงานปฏิบัติการและงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างดีประกอบกับที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปดังนั้นเมื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสามารถรับราชการยังส่วนราชการอื่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับอ้าวอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะถึงทำหนังสือถึงผบ.ตร.ไม่ประสงค์ที่จะโอนย้ายไปหน่วยราชการอื่นหรือมีข่าวออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ฟังอ้าวขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังทั้งศิลปินเยาวชนและก็ประชาชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดงานศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปกรรมปตท.นะครับของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปี2569เนี่ยก็ครบรอบ48ปีของปตท.นะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องปตท.ได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569 2โครงการครับจะมีรางวัลมอบให้48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทนะครับก็มีรางวัล PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทครับในหัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตอันนี้ให้ส่งผลงานตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมครับต่อมาเป็นประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินผู้สนใจทุกท่านครับส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการครับซึ่งจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Artแกลเลอรี่บ้านเจ้าพญาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับรางวัลของทางปตท.นะครับมีความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์บอกว่าการมีการเลื่อนการเจรจากับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากเดือนกันยายนไปไม่มีกำหนดนะครับจนกว่าจะได้รับคำตอบจากปมผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสครับก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนหมดลงแล้วครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: TBRร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีน
27: พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ราะข่าวเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวส์กลับมาพบกันวันนี้28กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับโดยเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระเจ้ากุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระพรหมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้นำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก่อนที่ในเวลา8นาฬิกานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับเป็นให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลและพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบรมีเกลือกไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าปกกระหม่อมปวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรตราบนิรันดร์กาลโดยนายก

0: ฐมนตรีขอพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยข้อความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนะครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนี่ยประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับโดยกิจกรรมส่วนกลางจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณณท้องสนามหลวงนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ดำเนินการจัดพิธีและก็ดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งของหน่วยงานนะครับกำหนดระหว่างวันที่20ถึง28กรกฎาคมนี้รวมทั้งเชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับทางเว็บไซต์ ocsc.go.th นะครับได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ในเรื่องของการให้สัมภาษณ์กับสื่อของนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายๆนะครับโดยที่ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะช่วยมาเทรนตัวหน่อยเวลาตั้งคำถามเนี่ยให้มันแตกแยกกันแบบนี้เนี่ยทำไมต้องเคลียร์ใจนะครับบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมจะต้องเคลียร์ใจนะครับก่อนถามนักข่าวเนี่ยนะครับว่าคุณอยู่ในบ้านผมหรือยังไงถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามนะครับเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้ยังไงว่าพวกตนเนี่ยเคลียร์ใจกันนะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของตนเป็นเรื่องภายในพรรคนะครับไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบนะครับเมื่อนักข่าวก็ถามว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหรือเปล่านะครับทางด้านของนายอธินก็บอกว่าไม่ฝากแล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของตนสมมุติว่าถ้ามีปัญหาจริงเนี่ยตนก็เคลียร์ในบ้านของตนก็แค่นั้นนะครับซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามีเนี่ยคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้ก็อยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้บางทีมาถามเนี่ยตนคิดอย่างอื่นอยู่แล้วเผลอไปตอบเนี่ยกลับก็ไปพาดหัวซึ่งเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีนะครับก็ต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบโพสต์ข้อความแปลกๆเนี่ยนะครับทางด้านของนายตรินก็บอกแปลกยังไงเมื่อวานเนี่ยเบาแล้วนะครับพี่ต่ายนะครับก็บอกว่าแปลกตรงไหนนะครับพี่ต่ายนี่ก็คือชื่อเล่นของนางกรุณานั่นเองนะครับนักข่าวก็อธิบายแต่ว่าเป็นการโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนะครับทางด้านของนายตรินก็ย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดหรือเปล่านะครับคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงนะครับหลายคนยังเอาตัวไม่รอดดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละอย่างนะครับเพียเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ทางด้านของนายอนุทินนะครับวันนี้ทางด้านของนายพิพัฒน์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องถามก็ได้นะครับเกี่ยวกับการที่ทางด้านของนายอนุทินได้โพสต์ภาพนะครับภาพของ3คนคือนายอนุทินนายเนวินแล้วก็นายพิพัฒน์ไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนบรรยากาศการพูดคุยกับนายอนุทินและนายเนวินเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ได้มีอะไรซึ่งเมื่อวานเนี่ยตนให้ข่าวไปแล้วมีการพูดคุยกันทุกสัปดาห์ตอนที่พบกับนายกก็ถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติก็ดีนะครับจะได้ลดคำครหาไม่เช่นนั้นเนี่ยสื่อก็ปั่นกันไปเรื่อยตนก็ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้นะกับการพบกันมีการพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ข่าวความขัดแย้งของทั้ง3คนหรือเปล่าเนี่ย นะครับนายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่มีก็ประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจริงนะครับก็คุยกันเป็นปกติทุกสัปดาห์นายเนวินได้พูดถึงข่าวดังกล่าวหรือไม่ยังไงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ให้สนใจข่าวพวกนี้นะครับเพราะว่านายเนวินเนี่ยเป็นคนการเมืองเข้าใจดีว่าเรื่องของการที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแบบนี้จะต้องไปพูดคุยกันบ่อยๆหรือเปล่าเพื่อให้เกิดข่าวแบบนี้นั้นเนี่ยก็พบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับในการที่จะเจอหน้ากันแต่ว่าถ้าทางโทรศัพท์เนี่ยก็คุยกันเกือบทุกวันมีอะไรเนี่ยก็โทรศัพท์ในโทรศัพท์เนี่ยถามไทยกันนะครับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพของทั้ง3คนทางด้านของนางกรุณาที่ชอบภรรยาของนายเนวินก็โพสต์ข้อความในลักษณะนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเนี่ยนะครับจะมองว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่านั้นตนไม่ทราบนะครับยังไม่เห็นโพสต์ดังกล่าวตนก็ไม่เข้าใจและก็ยังไม่เห็นข้อความด้วยว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถึงวันนี้พูดได้หรือเปล่าว่า2นอกับ1พอไม่มีวันแยกจากกันนั้นเนี่ยนะครับนายวิพัฒน์ก็บอกว่าก็เป็นมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาคบกันปีหรือ2ปีน่าจะคบกันมาถึง10ถึง20ปีละนะกลับก็คบหากันมาอย่างนี้มาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับก็เรื่องนี้นะครับความขัดแย้งที่ปรากฏเป็นข่าวก็เป็นระยะเวลาอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ มาเป็นประเด็นช่วงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยครับทางด้านของนายอทินได้โพสต์ภาพของทั้ง3คนนั่นแหละนะครับที่ร่วมเฟรมกันนะครับเป็นการเรียกว่าเป็น การปฏิเสธหรือว่าเป็นการยืนยันนะครับเรื่องของความเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาความขัดแย้งแต่แยกตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับนะครับเป็นเรื่องของภาพทางการเมืองที่มันอธิบายได้หลายๆเรื่องได้หลายๆสิ่งได้หลายๆอย่างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยทางด้านของนายอทินเองยังได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับบอกว่าคนที่คิดทุจริตไปห้ามจิตใจคนเหล่านั้นไม่ได้เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้ถือว่าจับโกงได้หมดนะครับซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจไปแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ก็ได้มีการไปเพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตแล้วนะครับด้วยกลไกของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงที่มีทั้งหมดสามารถหาคนที่ทำผิดได้แล้วนะครับนี้มันไม่ได้มีประสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนนะครับซึ่งก็หาได้ครบหมดแล้วก็จะมีต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อวานตนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปว่ามี7แอคชั่นนะครับซึ่งทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็บอกว่าแอคชั่นที่8มาแล้วแล้วก็กำลังจะมีแอคชั่นที่9ทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกตีแผ่ออกมานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตนได้มีโอกาสพบกับนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.ซึ่งก็บอกว่าในส่วนของปปช.เนี่ยนายสุชาติได้มาเป็นประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยตรงซึ่งนานๆจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับตนยิ่งมีความสบายใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเพราะขนาดประธานปปช.ประธานปปช.เนี่ยยังได้ใส่ใจลงมาดูแลคดีด้วยตัวเองนะครับซึ่งตนในฐานะผู้นำรัฐบาลนะครับก็มีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568เนี่ยก็จะมีรายงานมาถึงตนเนี่ยภายใน 2-3 วันนี้นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะมาบรรจบกันแล้วก็จะเห็นกระบวนการอันชั่วร้ายนี้ทั้งหมดซึ่งข้อมูลของนายปกรณ์เนี่ยก็จะส่งตรงมาถึงตนตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ในคุก3คนแล้วนะครับไม่สามารถประกันตัวได้แล้วก็มีการออกหมายเรียกไม่รู้อีกกี่คนนะครับซึ่งยังไม่แนบรวมกับคนที่กระทำผิดโดยเฉพาะเจ้าของคะแนนกระดาษคำตอบที่ไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศทั้งตัวคนประกาศผลและคนดำเนินการนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องให้เวลาซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการถ้าถามตนเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากที่สามารถรวบรวมวงจรประธานรวบรวมวงจรนี้เนี่ยได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับตอนนี้เส้นเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินหรือว่าปปง.เนี่ยกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะครับก็เข้าไปดูแลอยู่มีหลายหน่วยงานดูแลร่วมกันแม่น้ำทุกสายเนี่ยจะมาบรรจบกันนะครับซึ่งก็หวังว่าผลทุกอย่างจะตรงกันนะครับถือเป็นการถ่วงดุลทำให้ทุกสายเนี่ยต้องทำงานด้วยความแม่นยำและจริงจังไม่เห็นกับหน้าอินหน้าพรมนะครับเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกัน 5-6 สายก็จะชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งก่อนการให้สัมภาษณ์วันนี้นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินเองนะครับก็ได้ เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเสถไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนติรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับที่นำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะครับรองปลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดีกรมต่างๆเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินเนี่ยได้บอกว่าต้องขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันในนามกระทรวงมหาดไทยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ความสิริมงคลจงบังเกิดแก่ทุกคนและครอบครัวทุกคนนะครับโดยที่นายอนุทินเนี่ยก็บอกว่าขอมอบนโยบายแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามด้วยความเรียบร้อยส่วนของกระทรวงมหาดไทยทั้งนโยบายปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆเนี่ยซึ่งทุกคนทำได้เป็นอย่างดีก็ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนเองให้ดีตนเข้ามากระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าไม่เคยเกลียดใครนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอจริงๆนะครับสิ่งที่ตนมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งเห็นอะไรที่คิดว่าคิดได้สไตล์การทำงานเป็นยังไงตนรู้หมดต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พอจะเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยตนจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานปั้นผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมานะครับวันนี้ได้กลับมาไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักวันนี้มีตำแหน่งนายกเพิ่มขึ้นมาควบรัฐมนตรีมหาดไทยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้โอกาสนี้ทำความเจริญให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและถ้าอยากทำอะไรเพื่อให้บริการประชาชนมีศักยภาพสูงสุดเนี่ยให้บอกมาเลยนะครับโดยที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เป็นทีมเดียวกันจึงไม่มีโอกาสไหนที่จะดีกว่านี้นะครับและพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกเทพนะครับคนที่ผ่านการเลือกตั้งในเขตเป็นส.ส.เขตทุกคนผ่านตรงนี้มาหมดผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ใช่ว่ามาเป็นสมัยแรกทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนมีความแข็งแรงในพื้นที่คนเหล่านี้คือคนที่ตนเห็นว่าเข้าใจชีวิตประชาชนแล้วก็เหมาะสมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตนเนี่ยจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีแล้วให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประคับประคองกระทรวงให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตนต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงมหาไทยเนี่ยเข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบนะครับรวมถึงปปช.ก็เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายเนี่ยแม่น้ำทั้ง5 6สายเนี่ยก็จะมารวมตัวจัดการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกคนถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนก็จะขึ้นมาอย่าให้หญ้ากาฝากเกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคนดีจะอยู่ไม่ได้อย่าทำให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดตนเนี่ยจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าตนไม่พกความแค้นและการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายอนุทินก็มีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนนะครับชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมแล้วก็รายงานข้อมูลในระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดมาประกอบการเตรียมหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานดีของสหภาพเมียนมานะครับที่จะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นการประชุมแล้วก็มีข้อสั่งการนะครับของนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นะครับกระทรวงมหาดไทยจะต้องไม่เป็นกระทรวงมหาดไทยก็นะครับก็บอกว่าภาพนะครับที่ได้มีการฉายออกมาเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะออกมาตรงกันกับแม่น้ำ5-6สายที่นายกว่าโดยเฉพาะยิ่งของปปช.เนี่ยนะครับตรงนั้นแหละทุกอย่างก็จะเกิดความชัดเจนนะครับสำหรับในส่วนของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้วก็ใช้บริการเรื่องของประกันสังคมนะครับวันนี้เรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่มีการชะลอการเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะครับนายจุลรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่มีผู้ไปยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนไม่ชอบหรือไม่ซึ่งศาลปกครองรับทุเลาแล้วก็ให้หยุดลงชั่วคราวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ใช่การเลื่อนนะครับแต่ว่าเป็นการ ชันลอเพื่อรอความชัดเจนจากศาลว่าจะวินิจฉัยในทิศทางใดถ้าวินิจฉัยไปในทิศทางบวกก็คือสามารถเลือกตั้งได้และก็ยกเลิกคำสั่งทุเลารวดเร็วนะครับก็ยึดกรอบเวลาการเลือกตั้งเดิมนะครับทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มี2 ส่วนนะครับก็คือระเบียบปี2564-2565ซึ่งเป็นระเบียบเดิมที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนและก็ภาคประชาสังคมหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนเห็นว่าความจำเป็นในกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกาศสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มโดยเร็วนะครับมีการเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมก็จึงได้ยึดระเบียบการเลือกตั้งครั้งเดิมแล้วก็มีการออกประกาศล้อตามจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าเมื่อมีผู้ร้องก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และก็ศาลได้รับทุเลาไว้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามและก็รอให้เกิดความชัดเจนนะครับสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปก็คือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาคำสั่งเดิมซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยจะมีการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาและก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบถ้วนนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาหรือไม่แล้วก็มีความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อยากให้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปขนาดนั้นเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยตนไม่ได้รู้จักกับบุคคลที่เป็นผู้ร้องรับทราบและได้ยินว่าเป็นทนายจะไม่เคยพบกันส่วนมีการดำเนินการด้วยเหตุผลกลใดนั้นเนี่ยคงไม่สามารถไปวิเคราะห์ได้แต่ถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบเพราะว่ามีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ซึ่งก็ดำเนินการตามช่องทางนั้นก็ว่ากันไปนะครับมีการคาดการณ์หรือเปล่าว่าระยะเวลาของการอุทธรณ์จะทำให้การเลือกตั้งบอร์ดในวันที่27กันยายนนี้เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังหวังลึกๆว่าจะไม่เลื่อนเพราะต้องเร่งให้มีบอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้ต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งส่วนในข้อที่จริงจะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงในอนาคตบางอย่างก็เกินกว่าที่จะไปวินิจฉัยได้นะครับกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็ไปพูดขนาดนั้นมันไม่ถูกนะครับตนเนี่ยได้พูดคุยกับฝ่ายค้านหลายคนแล้วก็ทีมประกันสังคมรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็คิดว่าได้แสดงความจริงใจอย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนนะครับมีผู้ร้องจึงอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมกำกับดูแลก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนตนไม่ได้รู้จักผู้ที่ไปร้องแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่เป็นอำนาจที่คนผู้นั้นเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งจะมีอะไรฝากไปถึงนายจ้างและผู้มีสิทธิ์ที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ซึ่งกังวลว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับนายจุลพันธ์ก็ยืนยันนะครับว่าถึงอย่างไรก็จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในทางบวกจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือ27กันยายนที่กำหนดไว้แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วไปในทางหนึ่งทางใดก็ต้องมีกระบวนการปรับแก้เรื่องของระเบียบหรือไม่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลนะครับซึ่งมีช่องทางตามกฎหมายที่อาจจะช้าลงกว่าเดิมแต่ว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ตนจะผลักดันไปให้ถึงวันเลือกตั้งจนได้นะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันละนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของข้อถกเถียงข้อร้องเรียนกันอยู่พอสมควรนะครับก็จะได้ติดตามกันอยู่เป็นระยะนะครับก่อนที่จะพักกันคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันนะครับช่องทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณฟังไปช่วยกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้นะครับนอกจากการรับฟังผ่านทาง97quality news station นะครับ FM 97 MHz ให้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไป บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: การขบวนรถดีเซลหลักปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้ารถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลหลักปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปตามความคืบหน้าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เปิดเผยหลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่1/2569ที่ประชุมกันไปเมื่อวานนี้27 กรกฎาคมนะครับว่าคณะกรรมการได้ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพหนองคายทั้งระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาและก็การเตรียมความพร้อมระยะที่2นครราชสีมาหนองคายรวมถึงการเชื่อมโยงระบบรถไฟระหว่างไทยลาวจีนเนี่ยให้เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อนะครับสำหรับโครงการระยะที่1ระยะทาง 250.77 กิโลเมตรมีสถานี6แห่งนะครับวงเงินลงทุน 179,412.21 ล้านบาทก็ตอนนี้เนี่ยงานโยธาทั้งหมด14สัญญาปัจจุบันเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง10สัญญาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง2สัญญานะครับส่งผลให้ภาพรวมการก่อสร้างเนี่ยมีความก้าวหน้า 55.27% นะครับในงานก่อสร้างที่มีความก้าวหน้าใกล้แล้วเสร็จก็คืองานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองนะครับในสัญญา 3/2 รวมถึงงานช่วงลำตะคองสีคิ้วและก็ช่วงกุดจิกโคกรวดในสัญญา 3/4 นะครับในขณะที่สัญญา 4/1 ช่วงบางซื่อดอนเมืองและก็สัญญา 4/5 ช่วงบ้านโพพระแก้วเนี่ยอยู่ระหว่างเร่งรัดขั้นตอนต่างๆเพื่อให้สามารถลงนามสัญญาและก็เริ่มการก่อสร้างได้โดยเร็วนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยตั้งเป้าที่จะเปิดบริการระยะแรกเนี่ยในปี2573นะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1นะครับนอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการยังได้อนุมัติให้แยกงานก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟในโครงการระยะที่1ออกมาเป็นสัญญาใหม่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานนะครับส่วนโครงการระยะที่2ระยะทาง 357.12 กิโลเมตรมีสถานี5แห่งวงเงินลงทุน 341,351.42 ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR ราคากลางสำหรับงานก่อสร้างและก็งานควบคุมงานควบคู่กับการดำเนินการด้านการเวนคืนที่ดินโดยกระทรวงคมนาคมมีแผนประกาศประกวดราคางานโยธาทั้ง8สัญญาภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างได้ในปีหน้า2570นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2574เมื่อโครงการระยะที่2แล้วเสร็จเนี่ยจะทำให้โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงสามารถเชื่อมต่อจากกรุงเทพไปถึงหนองคายได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยนายพิพัฒน์ยังบอกด้วยว่าคณะกรรมการเนี่ยยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานสัญญา 4/1 ช่วงบางซื่อดอนเมืองที่มีโครงสร้างทางร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโดยปรับการดำเนินโครงการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างงานโยธาจากแผนเดิมที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้รับงานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างครับก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ก็ต้องบอกว่าแม่ก็ล่าช้ามาพอสมควรนะครับยังคงอยู่ที่เรื่องของรถไฟนะครับโดยวันนี้นะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสถานีหัวลำโพงนะครับการจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติพร้อมกับสัมผัสเสน่ห์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และก็กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติล่ะนะครับด้วยมีโบราณสถานและก็วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีตลาดโบราณและก็อาหารพื้นถิ่นที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับการเดินทางด้วยกระบวนรถจักรไอ้น้ำในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นการช่วยเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ผู้โดยสารได้ย้อนวันวานสัมผัสบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่นชมความงดงามของเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากขบวนนะครับที่เปิดให้บริการนะครับรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยนะครับขบวนถัดไปนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวนะครับซึ่งก็จัดเป็นประจำปีละ7ครั้งนะครับในโอกาสสำคัญต่างๆด้วยขบวนถัดไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติก็จะเป็นเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่ทรงคุณค่านะครับโดยผู้สนใจสามารถจองตั๋วหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสำคัญ1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะเดียวกันนะครับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยนายเมธาพัฒน์สุนทรวราภาสผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับยังได้เปิดเผยว่าฝ่ายปฏิบัติการเดินรถได้คัดเลือกสถานีรถไฟที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกนะครับ GECC ในปี2570จำนวน9สถานีประกอบไปด้วยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีปัตตานีสถานีชุมพรสถานีปากช่องสถานีขอนแก่นสถานีศรีสะเกษสถานีลพบุรี2ท่าวุ้งสถานีพิษณุโลกแล้วก็สถานีเชียงใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันทั้ง9สถานีเนี่ยนะครับถือว่ามีความพร้อมในการรองรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก็สภาพแวดล้อมภายในสถานีให้มีความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยแล้วก็มีป้ายสัญลักษณ์ในการแนะนำเส้นทางที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมตามหลักการออกแบบ Universal Design นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ใช้รถเข็นรวมไปถึงสตรีมีครรภ์นะครับด้วยการจัดให้มีทางลาดห้องน้ำมาตรฐานสำหรับคนพิการจุดให้บริการที่เข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจองตั๋วโดยสารระบบชำระเงินออนไลน์ระบบรับเรื่องร้องเรียนและก็ข้อเสนอแนะรวมถึงระบบประเมินความพึงพอใจผ่าน QR code เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นและก็นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมาเองทางการรถไฟแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันสถานีรถไฟหลายแห่งให้ผ่านการประเมินแล้วก็ได้รับตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในระดับต่างๆนะครับก็เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยที่ในปี2568สถานีลพบุรีเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับสีเงินนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยสถานีศิลาอาจและสถานีบุรีรัมย์อยู่ระหว่างผลรอผลการประเมินรับรองมาตรฐานนะครับซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าการพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐลดข้อจำกัดในการติดต่อราชการและก็การใช้บริการของประชาชนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและก็เข้าถึงได้สำหรับทุกคนและก็ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่จะนำไปสู่การยกระดับสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเราไปดูเรื่องของข่าวคราวการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะ ครับของทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กันบ้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางรฟม.ได้แจ้งมานะครับว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวขนองกรุไหนนะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรนะครับแล้วก็บนถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับระยะทางประมาณ100เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันที่31กรกฎาคมเนี้ยไปจนถึง31สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็สามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องจราจรนะครับและก็แน่นอนกล่าวว่าเรื่องของข่าวกล่าวการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งเนี่ยนะครับทางรฟม.ก็ได้ประกาศขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นั้นเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการทำงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นนะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ว่าใครที่จะต้องใช้เส้นทางนะครับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ใช้ภาษาว่าใช้เส้นทางตลอดเวลาของมัจจุนะครับว่าใครผู้ที่ใช้เส้นทางทุกวันเนี่ยนะครับเป็นประจำเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรของถนนสุขสวัสดิ์ได้นะครับที่หมายเลข0800726522นะครับ0800726522หรือว่าติดตามข้อมูลโครงการนะครับผ่านทางเว็บไซต์ MRTA-กลางนะครับ MRTA-purplesouth.com นะครับเว็บไซต์ MRTA-purplesouth.com Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ LINE @MRTPurpleline นะครับ @MRTPurpleline นะครับก่อนที่จะไปติดตามช่วง2ข่าวรอบโลกนะครับคุณผู้ฟังครับขออนุญาตย้ำประชาสัมพันธ์นะครับกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝาก2ช่องทางในการติดตามนี้ของคุยข่าวอารามนิวส์ของเราให้คุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับอาทิตย์ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยนะครับได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นเวลาถึง13วันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการหยุดการโจมตีซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าการหารือกับทางอิหร่านการเจรจาเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะแต่ก็ยังคงข่มขู่ตามสไตล์แหละนะครับว่าก็ถ้าการเจรจาหนนี้นะครับมันล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการถล่มซ้ำอิหร่านอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางอิหร่านเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าอิหร่านยังคงเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการเจรจากับทางฝ่ายสหรัฐอ้าวเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

การขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานดีของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนะครับแต่ก็เตือนด้วยว่าถ้าการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยสหรัฐก็จะกลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่ากำลังมีการเจรจาที่ดีแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่ดีที่จะเกิดบางสิ่งขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เคยทำอยู่เมื่อ2วันก่อนนะครับซึ่งต่อมาในระหว่างการประสัยหาเสียงที่รัฐมิชิแกนทางทรัมป์เนี่ยได้พูดถึงอิหร่านว่าคุณเนี่ยติดสินบนพวกเขาไม่ได้นะครับต้องเอาชนะพวกเขาและเราจะเล่นงานพวกเขาอย่างหนักนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะลงเอยยังไงตอนนี้การเจรจากำลังดำเนินไปอย่างเป็นมิตรมากนะครับด้านของอิสมาอิลบากะอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าแม้ทั้งสองฝ่ายยังคงส่งสารถึงการผ่านคนกลางและก็อิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางทางการทูตแต่รายงานข่าวที่บอกว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกุข่าวขึ้นเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทางอิหร่านทำนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์บอกว่าอิหร่านจะระงับการโจมตีของตนเองตราบใดที่ทรัมป์ยังคงรักษาการหยุดยิงฝ่ายเดียวที่ได้มีการประกาศไว้นะครับโดยที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยกองบัญชาการกลางกองบัญชาการทหารส่วนกลางของอิหร่านนะครับได้บอกว่าสหรัฐคุกคามเรือและก็เรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านและก็พยายามบังคับใช้การปิดล้อมทางทะเลอย่างผิดกฎหมายซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคนะครับแม้ทรัมป์จะแสดงท่าทีมองโลกในแง่ดีแต่ดูเหมือนอิหร่านจะทดสอบการหยุดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อวันจันทร์มีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียจอร์แดนและอิรักต่างถูกโจมตีด้วยโดรนนะครับซึ่งซาอุดิแถลงว่าได้ยิงสกัดโดรนที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านปิโตรเลียมหลายแห่งรวมทั้งในกรุงริยาตโดยโดรนดังกล่าวเนี่ยถูกส่งมาจากอิรักนะครับโดยกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและก็ยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้ขณะเดียวกันนะครับกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านแถลงว่าได้โจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสEast-West Pipeline นะครับที่ลำเลียงน้ำมันไปยังท่าเรือยันบูบนชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้การที่โดรนของซาอุดิอาระเบียรุกล้ำเข้าไปนะครับอิหร่านยังยืนยันด้วยว่ายังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของการขนส่งพลังงานโลกได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้เรือทุกลำเนี่ยสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวได้อย่างเสรีนะครับกระแสคัดค้านสงครามจากประชาชนตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างแรงกดดันต่อทรัมป์และก็พรรครีพับลิกันนะครับก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทางพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องปกป้องเสียงข้างมากในสภาคองเกรสที่ถือว่าเวลาเนี้ยมีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับผลสำรวจของรอยเตอร์และก็อิปซอสนะครับซึ่งจัดทำในช่วงสุดสัปดาห์ก็พบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เพิ่มขึ้นเป็น 37% สูงกว่าระดับของเดือนก่อนที่3% นะครับหลังจากเดือนก่อนหน้านี้คะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับอย่างไรก็ตามแต่มีชาวอเมริกันเพียง1 ใน 3ที่สนับสนุนสงครามกับอิหร่านนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นโดยคนส่วนใหญ่เห็นว่าทรัมป์ยังไม่สามารถอธิบายเป้าหมายของสงครามได้อย่างชัดเจนนะครับก็แน่นอนนะครับด้วยท่าทีดังกล่าวนั้นเองนะครับการยืนยันการเป็นผู้ควบคุมช่องแคบมุสของอิหร่านเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเช่นนั้นขณะที่สื่อมวลชนหลายแห่งของรัฐบาลอิหร่านเนี่ยนะครับก็ยังมีการรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์อิหร่านได้สั่งให้เรือที่กระทำความผิดจำนวน6ลำหันหลังกลับหลังจากเรือเหล่านั้นพยายามเดินทางผ่านช่องแคบฮอมุสโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็1ในเรือเหล่านั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่อิหร่านเคยขู่ไว้นะครับเป็นสิ่งที่เรือที่กระทำผิดจะต้องเผชิญนะครับก็นี่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่เคยนำเสน ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีของมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดเนี่ยเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้กับประเทศคู่ค้า60ประเทศภายใต้มาตรา301นะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบังคับใช้กฎหมายห้ามการใช้แรงงานบังคับที่หย่อนยานไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าอัตราภาษี10ถึง10ถึง 12.5% เนี่ยใกล้เคียงกับมาตรการภาษีที่มีการเรียกเก็บจากทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาโดยผู้แทน USTR นะครับได้บอกกับ Fox News นะครับว่าภาษีศุลกากรที่จัดเก็บภายใต้มาตรา301ชุดใหม่นี้เนี่ยครอบคลุมประเทศและคู่ค้าของสหรัฐน้อยกว่าในการเรียกเก็บภาษีชั่วคราว 10% ที่หมดอายุไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้กับสินค้านำเข้าจากทุกประเทศและก็คู่ค้าของสหรัฐทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย USTR ก็บอกว่ามาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้รายงานดังกล่าวจะยังคงครอบคลุมสินค้านำเข้าคิดเป็น 99.4% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของสหรัฐนะครับก็มีคำถามว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการประชุมสัปดาห์นี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับผู้แทน USTR ก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีชุดมาตรการภาษีที่ใช้กับประเทศกลุ่มเล็กลงนะครับไม่ใช่กับทั้งโลกแล้วก็อัตราภาษีหลายรายการก็ใกล้เคียงกับที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยประสบมานะครับโดยที่ USTR เนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวนภาษีนำเข้าอีกคดีหนึ่งภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าปี2517โดยมุ่งเป้าไปที่ปัญหากำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนเกินของประเทศคู่ค้าสำคัญ16แห่งนะครับซึ่งรวมไปถึงจีนเวียดนามเม็กซิโกและสหภาพยุโรปนะครับโดยที่ทางด้านของผู้แทน USTR เนี่ยก็บอกว่าหวังว่าจะสรุปการสอบสวนได้เร็วๆนี้และก็จะเสนอแนวทางดำเนินการโดยการสอบสวนดังกล่าวอาจนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของเกรียยังได้ปกป้องการนำมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้จัดการกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศคู่ค้ามาใช้เป็นฐานทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีในวงกว้างนะครับโดยบอกว่าศาลฎีกาสหรัฐได้อ้างถึงมาตรา301ในคำวินิจฉัยที่เพิกถอนมาตรการภาษีวงกว้างของทรัมป์ซึ่งเคยประกาศใช้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาวะฉุกเฉินแห่งชาตินะครับในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกของทรัมป์เนี่ยนะครับสหรัฐก็เคยใช้มาตรา301เป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงกับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งมาตรการดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะถูกยื่นฟ้องคัดค้านต่อศาลหลายครั้งก็ตามนะครับก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้ามองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนของประเทศไทยเราอย่างด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับการที่เจอสหรัฐเรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวกันที่ 12.5% กับประเทศคู่แข่งหลายประเทศเนี่ยถือว่าแข่งขันในสหรัฐได้นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการที่ภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและก็กำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็เร่งผลักดันความตกลงทางการค้าที่จะช่วยลดอุปสรรคและก็รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับประเทศไทยเราเองก็ต้องเร่งยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานและก็การเจรจาความตกลงการค้าเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสนะครับในระยะต่อไปอ้าววันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราณิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราณิสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาล

0: ขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ชื่อลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
1: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
3: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออก ปุริมปราศโสภา

0: ภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
4: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
3: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ขณะนี้เวลา 19:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 50,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิต ที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชาฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ข่าแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีก1จุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก ากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
3: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับ

คำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะ
และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวม

0: และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยหัตถ์

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลื่อนไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งปาวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกริ่งปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงเทียกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2ละค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอ้าวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานนี้ทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัด

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สวัสดีค่ะพีชีวรรณฑรสมกิจดวงโรจน์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะแอดอนิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
5: และนี่คือรายการกีฬาพารวยเวอร์ชั่นสองสาวจ้า
6: ใช่แล้วว
7: ันนี้ไงเป็นสองสาวได้จริงไม่เป็นต้องเป็นหนึ่งชายหนึ่งหญิงใช่ไหม
5: ต้องถามก่อนว่าคิวเนี้ยคือพี่แอดต้องมาแทนใครปะ
7: มาแทนคนคนหนึ่งที่วันนี้เขาหนีไปจะเรียกว่าหนีก็ไม่ได้นะเขาติดภารกิจ
5: ไปเล่น
7: ซีรีส์วายใครอ่ะใครอ่ะดีเจชาย
5: แล้วหนุ่มๆก็ดีเจชายมีอยู่3คนถูกปะ
7: ใช่
5: ก็จะมีพี่ตั้ม
7: พี่ตั้มไม่น่าอยู่สายนี้
5: ยังไม่ใช่พี่ตั้มพี่เพชรพี่แชมป์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปลองจินตนาการเอาเองว่าใครที่จะไปเล่นซีรีส์วายถูกป่ะใครได้วะ
7: ใครอ่ะ
5: ซึ่งเอาจริงๆ1คนน่ะที่พี่ชี่รู้ว่าวันนี้เขาไม่ว่างแน่ๆเพราะพี่ชี่ไปแทนเขามาเมื่อเช้าคือคุณตอกตั้มเขาไม่อยู
7: ่เอ๊ะหรือจะเป็น
5: พ
7: ี่
5: ชี่ก็ไปแทนเขามาเมื่อเช้านี้แล้วพี่ชี่ก็ยังคิดอยู่แล้วพี่ชี่บอกจริงนะตอนที่พี่ชี่ลงคิวอ่ะพี่ชี่ไม่รู้ว่าวันนี้วันหยุดถ้าพี่ชี่รู้ว่าวันนี้วันหยุดอ่ะพี่ชี่จะไม่ลงแต่พี่ชี่ไม่คือด้วยความที่วันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวนี้มันมีวันใหม่ๆขึ้นมาเยอะ
7: ใช่
5: ไอความรู้ที่เราเคยเรียนตอนสปช.อ่ะเราก็ยังจำได้อยู
7: ่
5: แต่พอตอนหลังเราไม่ได้เรียนแล้วไงแล้วมันก็มีวันใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่จำไงแล้วก็ด้วยความที่งานที่เราทำอ่ะอย่างงานพิชี่อ่ะมันไม่เคยมีวันหยุดนักขัตฤกษ
7: ์
5: นึกออกปะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งไม่จำใหญ่เลยว่ามันมีวันนักขัตฤกษ์ไหนมีวันอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
7: ของพี่จะเช็คจากในปฏิทินในมือถือแต่มันโชว์อยู่แค่2วันเองโชว์แค่อังคารพุธแต่มันมีพฤหัสอีกนะ
5: พี่ชี่ไม่รู้
7: หยุดพฤหัสอีกนะ
5: ไม่รู้เลยอะไรเลยจนเหมือนแบบอีคุณผู้ชายอ
7: ่ะ
5: อยู่ดีนางก็บอกว่าเออวันจันทร์นี้พี่หยุดนะวันจันทร์ก็คือเมื่อวานน
7: ะ
5: ถ้าหยุดทำไมเราก็เห็นว่ามีคนไปเที่ยวแล้วก็อ๋อเหรอแล้วก็อ่ะตอนแรกเราคิดว่าวันเนี้ยมันวันหยุดเขาก็เลยหยุดวันจันทร
7: ์
5: เพื่อที่ใช้หยุดยาวเพิ่งมารู้เมื่อเช้า
7: ว่า
5: ไปทำงานว่าพรุ่งนี้ก็วันหยุด
7: ใช่
5: แล้วที่รู้เพราะอะไรรู้ป่
7: ะ
5: เพราะว่าพีชี่ไปทำงานตอนเช้าใช่ไหมแล้วปกติแบบเบสิคดีถ้าเวลาไปทำที่เนี้ยทำเสร็จปุ๊บจะต้องไปเดินตลาดข้างๆตึก มันก็จะมีแบบขายของกินขายของใช้ขายเสื้อผ้านี้นิดหน่อยๆแล้วก็จะไปเดินหิ้วของจุกจิบกลับมากินที่บ้านแล้วมันทำเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่วันนี้วันหยุดไงแล้วก็เลยอ๋อวันนี้ไม่มีตลาดสินะคุยกับพี่ช่างแต่งหน้า
7: จะรู้กันว่า
5: ไม
7: ่
5: ม
7: ีตลาด
5: ไม่ม
7: ี
5: ตลาดสินะเออแล้วก็แบบไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็วันหยุดพี่ชื่อเธอ
7: วันเสาร์แล้วว่าเสาร์อาทิตย์แล้วลากยาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์ถัดไปเลยค่ะพี่ชี่
5: ไม่ใช่แล้วพี่ชี่ก็ถามว่าเธอถามคุณผู้ชายเธอพรุ่งนี้เธอหยุดหรือเปล่าอ่ะ
7: เข
5: าบอกเขาไม่หยุดละ เรารู้เฉพาะวันหยุดที่เขาหยุด
7: ค
5: ่
7: ะ
5: เออมันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่พี่ชี่จะรู้ว่าเป็นวันหยุดก็คือทางด่วนฟรี
7: อ่า
5: อ่า กับแบบถ้ารู้ว่าเป็นวันหยุดก็จะโอเคแสดงว่าวันนี้ถ้าต้องไปทำงานเช้าไม่ต้องตื่นเช้ากว่าปกติคือปกติอาจจะต้องแบบก็แล้วแต่สถานที่เนาะแต่มันจะมีที่นึงที่พีชี่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งในการขับรถตอนเช้าทุกวันแต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดก็โอเคขับรถ20นาทีถึงละอะไรอย่างเงี้ยดูแค่นั้นแหละ
7: เหมือนพี่เลยจะรู้ว่าเป็นวันหยุดก็ต่อเมื่อขึ้นทางด่วนอ้าววันนี้ทางด่วนฟรีเหรอคะ
5: อะไรอย่างเงี้ยขอโทษที่ฉันไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้อุ้ยคำหลุดใช่ไหมพอพี่ชี่ไปเตะ
7: จอดับเลย
5: I'm sorry เดี๋ยวเสียบให้ต่อ
7: ก็นะเป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะเผื่อว่าใครที่แบบไปเที่ยวที่ไหนก็แวะมาคุยกับเราได้นะคะ
5: แทนเพ
7: ื่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เดาด้วยเมื่อกี้ว่าดีเจชายของเราท่านใดไปเล่นซีรีส์วาย
5: เราจะบอกว่ามีเพื่อนไปพัทยาบอกว่าพัทยารถติดมากรถเยอะมากก็อารมณ์คน
7: ท่องเที่ยว
5: ไปเที่ยวแหละก็เข้าใจได้ว่าเรามนุษย์ที่ทำงานไม่เหมือนเราซึ่งส่วนมากเขาก็จะได้หยุดวันเหล่านั้น
7: ทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่ทำงานออฟฟิศ
5: ใช่เขาก็จะหรือแบบเด็กๆที่เรียนหนังสือหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีช่วงเวลาที่เด็กหยุดเรียนก็ต้องพาไปทำกิจกรรมนั่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานงงกันต่อไป
7: ค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องของเมื่อวีคที่แล้วพี่แอได้ไปเรียนมาเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้
5: คุณยังเรียนไม่พออีกเหรอคะ
7: ยังเพราะว่าในคราวที่แล้วค่ะเราจะมีการพูดถึงเรื่องของรายได
5: ้
7: รายได้ของเทรนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ทำไมเทรนเนอร์แต่ละคน
5: อ
7: ่ะถึงมีรายได้ที่แตกต่างกันม
5: ัน
7: ก็จะเกี่ยวโยงเข้ามาใน
5: ย้อนย้อนย้อนสักนิดนึงได้ไหมพี่ชี่อยากรู้พี่ชี่ไม่ได้ฟัง
7: อ่ะถามเลย
5: รายได้ของเทรนเนอร์เนี่ยถ้าเป็นเทรนเนอร์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่แบบเทรนเนอร์มีชื่อเสียงมากแบบรับงานทั่วๆไป
7: ทั่วไปเลย
5: รายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณยังไงดี
7: เอาเป็นรายชั่วโมงแล้วกันนะคะ
5: ค่ะ
7: เป็นรายชั่วโมงก็เขาจะคิดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ400
5: อ
7: ันนี้เป็นพูดถึงในกรณีฟรีแลนซ์นะเพราะว่าจริงๆมันมี2กลุ่มก็คือเทรนเนอร์ที่รับเป็นเงินเดือนรับเป็นเงินเดือนเป็นพนักงานประจำซึ่งในที่นั้นฟรีแลนซ์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปสอนได้อยู่แล้วกับเทรนเนอร์ที่เป็นฟรีแลนซ์ใช่อันนี้พูดกลมๆในส่วนของฟรีแลนซ์ว่า
5: อันนี้คือ PT ส่วนตัวเลย
7: ใช่
5: 400บาท
7: ต่อตัว1ต่อ1ชั่วโมงละ400เริ่มต้นนะคะเริ่มต้น
5: ไม่เพราะกำลังคิดอยู่ว่าตอนพีชี่เล่นมันไม่400วะ
7: เริ่มต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับ
5: พีชี่เล่นทำไมมัน4ตัวเลขวะทำไมมันไม่ใช่400วะ
7: พีชี่จ้างแบบเป็นแบบพนักงานประจำของยิมนั้นหรือเปล
5: ่
7: า
5: พิชี่ให้มาหาคอนโด
7: อ
5: ๋
7: อเขาอาจจะมีค่าเดินทางค่ะพิชี่ว่าเขาเดินทางจากไหนเขาบวกค่ารถไป
5: แต่ว่าสมัยก่อนตอนที่พิชี่ไปเล่นที่ยิมอ่ะก็เป็นยิมเขานะก็
7: เป็นยิมเขาด้วย
5: ก็เกือบสี่ตัวเลขเหมือนกันนะ
7: อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยค่ะพิชี่ถ้าเขามีประสบการณ์สูงค่ะรายได้และค่าตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นเหม
5: ือ
7: นเราอ่ะเป็นดีเจชื่อดังไงใช่ไหมวันแรกแอ้งจำได้อยู่เลยว่าตอนสมัยก่อนแอ้งไม่ได้เป็นดีเจแต่ว่าพี่แอ้งเป็นแค่ PC ตัวเล็ก
5: ๆ
7: ได้รายได้300-350ยังจำได้อยู่เลยยืนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีบูธด้วยนะยืนคนเดียวเลยอยู่หน้าเชลเลย
5: แล้วก็พูดไปเรื่อย
7: ใช่พูดไปเรื่อยไม่มีไมค์แต่พอหนึ่งมีไมค์เท่านั้นแหละขึ้นมาเลย
5: ขยับ
7: ขึ้นมาเลยหลักแบบเติมศูนย์ไปหลายๆตัวเลยอะไรอย่างนี้เห็นปะชื่อดังยัง
5: ชื่อดังโอเคต่อประมาณ400ขั้นต่ำบวกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับคุณมีลูกค้ากี่คนรับกี่ชั่วโมงถ
7: ู
5: กไหม
7: แล้วก็เทรนเนอร์คนนั้นต้องหมั่นหาความรู
5: ้
7: ไม่ได้แค่เป็นคนดังอย่างเดียวนะไม่ได้แค่สอนเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องมีความรู้ที่จะพาให้ลูกเทรนแต่ละคนไปถึงเป้าหมายเพราะว่าในการเทรนตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่คนที่เข้ามาอุ๊ยฉันอยากลดน้ำหนักฉันอยากหุ่นดีมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะพี่ซี
5: ่
7: มันมีทั้งคนที่แบบว่า
5: เคยเจอชาเลนจ์สุด
7: ชาเลนจ์ของพี่ใช่ไหมชาเลนจ์หมายถึง
5: ที่รู้สึก
7: โอ้โหเป็นเคสยาก
5: เคสที่แบบอะยากสุดก็ได
7: ้โหอันนี้แบบยากคือยากจริงๆแบบกลับบ้านไปอ้วก
5: จริงหรอ
7: จริง
5: เพราะโจทย์ของเขาคือ
7: พี่แอ้เป็นเด็กผู้หญิงนะหนูจะลดน้ำหนักให้ได้10 โลใน3 เดือน
5: แล้วเขาน้ำหนักเยอะอยู่ป่ะ
7: แต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้เกี่ยวกับความยากในการลดน้ำหนัก
5: แต่เกี่ยวกับ
7: ความยากในการควบคุมและคอนโทรลเขาให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าโดยพื้นฐานของน้องคนนี้เขาจะมีความสับสน ดยส่วนตัวของนิสัย มีทั้งอาการที่เป็นเกี่ยวกับไบโพล่า มีทั้งความเป็นโรคซึมเศร้า มีทั้งนิสัยใจคอที่อาจจะแปลกๆที่ผิดปกติแล้วก็มีการใช้การปักปาการวมด้วยไอ้ที่โรคที่เราพูดถึงอ่ะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนในการควบคุม
5: สารสื่อประสาทในร่างกาย
7: เลยพอไปเจอปักปากามันยิ่งทำให้ทุกอย่างที่มันไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมันเพี้ยนไปหมดเลยเลยทำให้พี่แอต้องกลายเป็นคุณแม่เลยจากกลายเป็นเทรนเนอร์กลายเป็นคุณแม่ของเขา
5: 10 กิโล ที่เขาจะลงแสดงว่าพื้นฐานเขาเป็นคนอาจจะมีน้ำมีนวลเล็กน้อย
7: ใช่ค่อนข้างที่จะท้วมอวบ
5: แล้วเขาทำได้ไหมสุดท้าย
7: เขาทำได้ค่ะแต่ว่าก็มีการสู้รบกับพี่แอร์อยู่ทุกวันร้องไห้ทุกวัน
5: ใครร้องไห
7: ้เขาเมื่อกี้ที่บอกว่าจากเทรนเนอร์เป็นคุณแม่ไงเพราะว่าพี่แอร์คือไม่ได้ดุแต่กับเขาคือต้องดุเพราะว่าเขาจะใช้ปากกาพี่แอร์บอกพ่อเสียเลยว่าไม่ให้ใช้เพราะนี่ไม่หนูจะใช้อยู่อย่างเง
5: ี้
7: ยเราสู้กันทุกวัน
5: อายุเท่าไหร่
7: เขาตอนนั้นอายุ27
5: ตอนนั้นฟังว่าอายุ27นี่นานแล้ว
7: ตอนนั้นเขาอายุ27
5: อ่าฮะ
7: ใช่ปัจจุบันคือ30
5: 3ปีที่แล้วเทรนปากกามันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วหรอ
7: มาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวดังเหมือนตอนนี้เลย ใช่แต่ว่าในผลของการใช้ปากกาพี่แอ๊บรู้อยู่แล้ว เลยมีการแบบอธิบายให้เขาแต่เขาด้วยความที่แบบดื้อไงเคสนี้คือยากมากเลยนะยากมากๆที่จะให้เขาเล่นตามโปรแกรมของเราให้เขาลดน้ำหนักด้วย
5: การทาน
7: ด้วยความพยายามของเขาใช่แล้วก็การทานอาหารเป็นหลักแต่ว่าเขาดันไม่กินเลยเพราะฤทธิ์ของตัวยาในการปักปากกานั้นมันทำให้เขาไม่กินข้าวตลอด24ชั่วโมงค่ะพี
5: ่เขาทำ IF แบบ24ชั่วโมง
7: อย่าเรียกว่า24หรือเรียก25แล้วกันครบ24แล้วชั่วโมงที่25ยังไม่กินเลย
5: ก็มันไม่หิวไง
7: ใช่
5: ก็ฤทธิ์ของปากกามัน
7: แล้วก็มีการเลี้ยงตัวเองด้วยกาแฟดำทั้งวันไม่รู้กี่แก้วค่ะไปกันใหญ่
5: คือมันเป็นการลดน้ำหนักแบบผิดๆ
7: ใช่ค่ะ
5: มันก็จะไม่ยั่งยืน
7: ใช่เคสนี้ยากมากน้องยกมือไหว้พี่แอร์บอกว่าพี่หนูขอร้องแหละหนูจะใช้โซ่กันทุกวันค่ะ
5: แต่ว่าสุดท้ายก็สักเซส
7: สุดท้าย
5: วันนี้เขายังยั่งยืนอยู่ไหม
7: แล้วก็หลังจากนั้นพอเขาได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วเขาก็หายไปหายไปสัก 3-4 เดือนกลับมาใหม่ให้ถ่าย
5: อ้วนเถอะอ้วนไหม
7: ให้ทายเลย
5: พี่ชื่อว่าไม
7: ่โยโย่ค่ะ
5: โยโย่หรอ
7: โยโย่สิเพราะว่าการใช้ปากกา
5: ไม่แต่ตอนนั้นเขาไม่ใช้ไม่ใช่เหรอ
7: ใช
5: ้คือ
7: สุดท้ายใช้ไม่แอบเลยใช้เลยแต่ว่าเราห้ามไม่ให้เขาหยุดให้เขากินอ่ะเขาไม่กินให้เขาหยุดการใช้ปากกาก็ไม่หยุดเขาบอกว่ามีคุณหมอเป็นคนดูแล
5: แ
7: ต่เราไม่ใช่หมอไง
5: เขากลับมาแล้วโยโย่
7: โยโย่ก็บุ๊บบ้าบกว่าเดิม
5: โยโย่กว่าเดิม
7: ใช่
5: แสดงว่าสมมติต่างตอนแรกอยู่60ไม่เรียกว่ามีน้ำมีนวลเดี๋ยวสมมติตอนแรกอยู่80
7: ค่ะ
5: 80ลดไป10เหลือ70
7: คือ
5: กลับมาเป็น85
7: เกิน
5: อย่างนี้
7: ใช่เกิน80แล้วก็หุ่นเปลี่ยนด้วยนะตอนแรกจะเป็นการอวบอ้วนแบบไม่มีกล้ามเนื้อใช่ป่ะอย่าลืมนะพอเราเล่นเวทแล้วเราสร้างกล้ามเนื้อบางคนน่ะเห็นมั่นใจนะโพสเข้าโซเชียลบอกว่าก็ปักปากกาไปด้วยเล่นเวทไปด้วย อย่าคิดว่าจะรอดนะคะเพราะหลังจากโยโย่แล้วไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนนอกจากคุณจะอ้วนขึ้นแล้วอะกล้ามเนื้อเนี่ยพอเรากินข้าวตีกลับเข้าไปใช่ปะกล้ามเนื้อมันได้สารอาหารไงเราสร้างไว้แล้วมันก็โตไงที่เล่นก้นไว้ก้นก็โตขึ้นทุกอย่างโตขึ้นหมดมันก็เลยกลายว่าขยายทั้งไขมันและกล้ามเนื
5: ้
7: อมันเลยเป็นอีกทรงนึงเลยค่ะเป็นอ้วนอีกแบบนึงว่าอ้วนแบบมีก้นกระดกมาเป็นงอนเชียอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่อ้วนแต่ไม่มีสม
5: แล้วแบบไหนดีวะ
7: ก็ไม่ดีทั้งสองแบบนะ
5: แล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาเพื่อลดใหม่
7: ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็เป็นธรรมชาติแหละ
5: เราคราวนี้ได้ success
7: ไม่เพราะโยโย่เอฟเฟกต์มีผลยาวนานค่ะเป็นปีเขาก็ต้องยอมรับเขาก็มาขอโทษตอนท้ายว่าหนูเข้าใจแล้วว่าโยโย่ของแม่เขาเรียกแอลว่าแม่ว่าที่แม่สอนหนูที่แม่ว่าหนูทุกวันเลยคือแบบนี้เขายอมรับแล้ว
5: แล้วเราผ่านไป3ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันจนตอนนี้เป็นยังไง
7: ตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนวันนั้นก็ลงมาบ้างแต่ก็ด้วยความที่ไม่ได้มาสม่ำเสม
5: อ
7: ก็มาแบบว่าว่างก็มาเหมือนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไป
5: ถ้าสุดท้ายสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงโอเค
7: ใช่ค่ะตามนั้นเลยยากสุดแล้วให้กลับบ้านไปอ้วกเพราะว่าใส่ใจกับเขามากเกินไปแล้วมันอินกับการสอนกับเขาเพราะว่าเขาตามเราอยู่ในยิมอ่ะจริงๆสอนแค่ประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าเขาอยู่กับเรานานคือเขาดูจะรักเราเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่อบรมสั่งสอนเขาเขาเลยเหมือนแบบคิดว่าเราอ่ะดีต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนอารมณ์เหมือนโดนติดตามตลอดเวลา
5: สตอกเกอร
7: ์แต่ตอนนี้รักกันนะคะจริงรักกันก็เหมือนอยู่กันเป็นพี่น้องใช่นี่ขนาดไล่ไปเทนที่อื่นย่อมไปเลย
5: ก็ดีไงมีลูกค้าประจำ
7: ประจำจริงเขาบอกประจำชั่วชีวิต
5: แต่พ
7: ี่
5: ที่ถามนิดนึงเรื่องออกกำลังกายคือช่วงเนี้ยค่ะมันจะมีคลิปออกกำลังกายที่มันเยอะมากๆในโซเชียลแล้วก็เห็นล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องคลิปแคทเทอร์เบล
7: แคทเทอร์เบลใช่ไหม
5: ออกกำลังกายไอคนที่เขาเอาบอกว่าออกกำลังกายด้วยแคทเทอร์เบลเราได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่น่ะเขาไม่ได้เล่นแค่แคทเทอร์เบลหรอกเออแล้วก็แล้วหลายๆคนหรือหลายๆคลิปแล้วหลายๆคลิปก็สอนวิธีการเล่นที่มันผิดวิธี
7: ใช
5: ่และหรือหลายคนคลิปอาจจะสอนถูกวิธีแหละแต่แคทเทอร์เบลบางทีมันเล่นยากนะแล้วคุณเอากลับมาเล่นเองที่บ้านคุณเล่นผิดวิธีกล้ามเนื้อคุณก็ไม่ได้แถมเสียสุขภาพอีก
7: บางคนเล่นจนหลังดอกเลยนะ
5: เอออะไรอย่างเงี้ย
7: หมอลองปิ้นก็มีนะเห็นมาแล้วใช่ก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ
5: แคทเทอร์เบลเราจะยังไงดีวิจารณญาณแบ่งแยกยังไงดีว่าอย่างนี้แหละเราคิดว่าโอเราได้แบบเป็นการออกกำลังกายที่เราน่าจะออกตามได
7: ้
5: หรือแบบไหนที่แบบเฮ้ยมันประหลาดมันอะไรยังไงดี
7: ก็เน้นเป็นท่าเบสิกก่อนเลยค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเอางี้เอาแบบปลอดภัยก็ไปเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยตัวเองอ่ะดีแล้วแต่ว่าให้เลือกชั้นน้ำหนักที่เราสามารถทำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกลูกใหญ่โตเกินกำลังของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยากจะบอกว่าทุกคนเลยที่ไม่เคยใช้เทรนเนอร์เลยขอไหว้ล่ะใช้เถอะ
5: เข้าใจ
7: เพราะว่าเราจะได้รู้ฟังก์ชันของมันว่าในกล้ามเนื้อแต่ละมัดหรือในแต่ละท่าฟังก์ชันของมันอ่ะต้องเคลื่อนไหวยังไงและโฟกัสยังไง
5: คนโฟกัสผิดวิธีคนจัดระเบียบร่างกายผิดวิธีมันก็เป็นการออกกำลังกายไม่ได้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆการสควอตบางคนก็สควอตผิดวิธีก็เจ็บเข่าไปแล้ว
7: ถูกใช่ค่ะแล้วก็เดดลิฟต์เห็นก็บอกอันนี้รักษาหลังล่างการรักษากายเป็นการทำลายก็
5: ม
7: ีหลายอย่างค่ะแล้วก็จากที่เคยแบบว่าคุยกับลูกเทนก็คือลูกเทนก็จะแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันอ่ะบอกว่าเออรู้งี้ใช้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเดาว่ามันง่ายเขาเปิดคลิปใน YouTube ก็
5: ม
7: ีแล้วก็ออกกำลังกายตามนั้นเลยแต่ที่ไหนได้คือแบบว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วเขาถึงได้รู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดอ่ะ
5: มันผิด
7: ใช่เราก็แค่ทำท่าให้เหมือนแต่จริงๆแล้วออกแรงต่างไปเลยซึ่งไอ้สิ่งพวกเนี้ยพี่แอ้เคยผ่านมาหมดแล้วเพราะตอนนั้นนะคิวจังเก่งมากเลยนะ
5: ทุกคนต้องเคยผ่านช็อตนั้นมาก่อน
7: จริงมันน่ามากตอนนั้นนะคือคิวจังเก่งมากแต่พอรู้จักเวทเทรนนิ่งจริงๆถึงได้รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปอายจังเลย
5: ทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนั้น
7: ค่ะ
5: แค่ทุกคนจะไปถึงจุดที่แบบอ๋อที่ฉันทำมาตลอดมันผิดนะเมื่อไหร่
7: แล้วโพสเฟซด้วยนะอีโพสด้วยนะ
5: คือพี่ชี่เคยเป็นตอนแบบช่วงโควิดอะที่เขาจะบอกว่าออกกำลังกายที่บ้านออกกำลังกายที่บ้านแล้วหลายคนก็แบบทำคลิปออกกำลังกายที่บ้านแล้วพี่ชี่เห็นคลิปแล้วพี่ชี่แบบกำมือแน่นเลยนะแล้วแบบอยากจะแบบกับอยากจะเขย่าหรืออยากจะบอกอะไรสักอย่างแต่คือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราสนิทพ
7: อ
5: หรืออาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวพอที่เราจะไปบอกได้แบบเฮ้ยเธอสิ่งที่เธอทำอ่ะมันผิดนะแล้วอย่ามาทำแบบเหมือนแบบเพื่อเป็นอินสปิเรชันให้ใครออกกำลังกายเลยเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะส่งต่อเรื่องผิดๆให้กับคนอื่นต่อๆไปเรื่อยๆนะ อะไรอย่างเงี้ยเออเราเคยเจอ แต่เราก็ได้แต่กำมือแบบโอเค
7: กำมือแน่นนะกำหมัดกำเดี๋ยวกำหมัดหรือกำมือ
5: กำมือมันอาจจะนอกเหนือการควบคุมของเรามากขึ้นไปหน่
7: อ
5: ยเออประมาณนี้
7: โอ้ยตอนนี้ FC เยอะมากเลยอ่ะพี่เอมมี่มาด้วยนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
7: พี่เอมมี่ทักทาย DJ Air DJ Pitchy ค่ะกรุงเทพถนนโล่งมากเลยขับรถสบายสุดๆเลยค่ะ
5: จริงอยากให้กรุงเทพอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้ากรุงเทพเป็นอย่างเงี้ยก็คือเศรษฐกิจบ้งนะถูกปะล่ะ
7: ใช่แต่ว่าห้างคนเยอะมากนะคะPitchyพี่แอไปถ่ายงานที่ในโซนพารากอนในโซนเซ็นทรัลเวิลด์ แล้วก็โซนเอ็มสเฟียร์อินควอเทียคนเยอะมาก
5: ก็คนเดิน
7: อยู่ในนั้น
5: แต่ว่าเมื่อกี้พีชี่มาจาก
7: รถติดด้วย
5: เซนทันพระราม9ก็คนจีนเยอะคนจีนเยอะแล้วที่คน
7: เยอะเท่าฝั่งห้วยขวางฝั่งนี้ไหม
5: ไม่น่าหรอกมันก็แค่คือก็แค่คนห้วยขวางนั่นแหละไปเดินเซ็นทรัลพระรามเก้าบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าเยอะมากพี่ชี้ว่าเซ็นทรัลพระรามเก้ามันไม่ใช่แบบที่เดินช้อปปิ้งขนาดนั้นนะก็คือแบบคนไปหาอะไรกิน
7: โหหมดไปครึ่งนึงเร็วจัง
5: จ้ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเบรกหน้าค่ะ
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ
8: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคาร

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอนาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
2: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 ตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ใบตีกอบเนี่ย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานี
2: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่า

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปีรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
1: มาค่ะเข้าช่วงเบรก2กันนะคะ
2: เมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรทิ้งไว้นะ
3: เรื่องอะไรพี่จิ๋วเราจบที่เรื่องอะไรออกกำลังกายเหรอ
1: ใช่ไหมเราทิ้งคำถามเรื่องทำไมค่าตัวแพงด้วย
3: เห็นพี่แอร์บอกว่าจะมาคุยเรื่องไฮร็อกอ๋อเพิ่งไปเรียนมา
1: ใช่
3: เรียนเพิ่มมา
1: ไปเรียนเพราะว่าที่เมื่อกี้เล่าไงว่าเทรนเนอร์แต่ละคนต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างตามเทรนด์แล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขามีแข่งไฮร็อกแต่เทรนเนอร์หลายๆคนน่ะสอนแข่งไฮร็อกไม่ได้ก็เป็นลักษณะของไฮบริดโค้ดแล้วกันนะคะก็ไปเรียนเพิ่มเป็นใบเซอร์มาอีก1ใบซึ่งสาระมันเยอะมากๆวันนี้ก็แบบย่อให้ละ
3: ย่อมาดีพี่ชี่จะได้ฟังแบบไม่ต้องไปเสียตังค
1: ์ใช่ไหมคะย่อให้ละก็หลักๆค่ะในการที่เราจะลงไปแข่งอันนี้พูดในเชิงว่าในคลาสเนี้ยคนที่เข้าเรียนน่ะสามารถที่จะไปเรียนแล้วตัวเองลงแข่งได้หรือคนไหนที่เป็นเทรนเนอร์หรือเป็นโค้ชแล้วอยากจะหาความรู้และนำความรู้นี้ไปเทรนให้กับลูกเทรนที่สนใจจะแข่งวิ่งก็ได้แข่งมาราธอนแข่งอัลตร้าหรือว่าเป็นการแข่งที่ต้องใช้พาวเวอร์ใช้พลัง
3: ค่ะ
1: หรือไฮร็อกก็ได้นะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้อันนี้เกริ่นไว้ก่อนเผื่อใครสนใจก็เข้าไปที่Facebook เป็นเพจนะคะชื่อ Hybrid Code เขาจะมีตารางเรียนให้เราไปหาเลยว่าเราอยากเรียนเรื่องอะไรแต่เรื่องที่พี่แอร์ไปเรียนนะคะมันเป็นเรื่องของการไปแข่งค่ะทีเนี้ยการไปแข่งเราจะวางตารางวางแผนการยังไงอันนี้ขอข้ามไปก่อนแต่เราไปเจออยู่ข้อนึงค่ะก็คือในเรื่องของการแข่งที่เคยเห็นไหมเอาแค่10โลสมมุตินะคุณจะไปแข่งวิ่ง10โลค่ะพี่ชี่คุณซ้อมทุกวันยันวันแข่งเลยได้ไหมคะ
3: จริงๆมันต้องมีวันพักนะเหมือนแบบก่อนที่จะลงแข่งมันจะต้องมีวันเรสวันโหลดคาร์บ
1: วัน
3: อะไรอย่างนี้ถูกปะล่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งไป
3: ฉันก็ดูมีความรู
1: ้เนาะ
3: เพราะฉันก็ผ่านมันมาแล้วถึง
1: แต่เมื่อกี้แอบถามนะแต่ว่าเขายังไม่สนใจเรื่องการแข่ง
3: ไม่เลย
1: สนุกกับการเล่นกีฬา
3: ตอนนี้พี่ชี่แข่งกับตัวเองในการตีกอล์ฟอยู่ทุกว
1: ัน เล่นกีฬาที่เขาชอบอ่ะทีนี้ในส่วนของกีฬาไฮร็อกอะค่ะมันก็จะแบ่งเป็นสเตชันเป็นสถานีแล้วก็มีวิ่งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะการใช้งานกล้ามเนื้อคือค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรเลย
3: ค่ะ
1: นะคะบางคนน่ะอาจจะสนุกเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรงอยู่แล้วอย่างต่างชาตินี่กล้ามเป็นมัดทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแต่ว่าคนไทยเราอ่ะเนื่องด้วยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยแค่ไม่กี่ปีเองการซุ่มซ้อมมันอาจจะแบบยังเป็นระยะสั้นอยู่เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้อะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายค่ะพิชชี่ว่าในการแข่งเราต้องวางตารางการฝึกซ้อมยังไงวางตารางพักยังไงทีนี้ส่วนที่ทุกคนนะคะพังพินาศที่สุดเลยก็คือในส่วนของ Taper Week
3: คือ
1: Taper Week ก็คือวีคก่อนแข่งในสัปดาห์สุดท้ายหรือ2สัปดาห์สุดท้ายเราจะไม่มีการซ้อมหนักแล้ว
3: อาจจะเป็นแค่ซ้อมเมนเทนความฟิตเมนเทนกล้ามเนื้อ
1: ใช่แค่เราควรมีเทปเปอร์วีคค่ะก็คือลดความหนักของการซ้อมในทุกสถานีรวมถึงตอนซ้อมวิ่งในกีฬาไฮร็อกลงไปเหลือเพียงแค่30ถึงแค่ 50% จนถึงวันแข่งไม่ใช่ว่าเราคือแบบว่า ซ้อมเข้าแบบว่าเขาเรียกว่าเข้าสเตชันไหมที่แบบเหมือนจำลองการแข่งจริงอ่ะยังมีคนซ้อมแบบนั้นอยู่เลยเราควรหยุดได้แล้วเพราะว่าอีก2วีคใช่ไหมจะถึงวันที่13อีก2วีคอีก2วีคใช่ค่ะ13นี้แล้วเพราะนั้นควรมีวีคเทปเปอร์นะคะเพื่อ
3: จริงๆมีรุ่นน้องมาชวนหรือปะเหมือนมันเวลาแข่งไฮร็อกอ่
1: ะ
3: ม
1: ัน
3: ไม่ได้แข่งคนเดียว
1: ม
3: ันมีแบบ
1: แข่งเดียวเป็นดูโอใช่ไหม
3: มันจะมีแข่งดูโอแข่งเป็นทีมใช่ไหมทีนี้มีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเขาได้สปอนแหละมีทีมแบบมีแบรนด์สปอนเขาให้เขาไปแข่งซึ่งเขาจะลงแข่งแบบดูโ
1: อ
3: ปรากฏว่าเวลาเขาจะแข่งดูโอเขาก็ต้องหาที
1: ม
3: ซึ่งดูโอเนี่ยมันควรจะต้องเป็นหุ่นไซส์ใกล้ๆกัน
1: ใช
3: ่ซึ่งน้องมันสูงประมาณ170พี่
1: ชี่อ่ะพี่ชี่เท่าไหร่
3: 174ไงพี่ชี
1: ่ก็ใกล้ๆกันอยู่นะ
3: สนใจไหมแล้วก็เลยถามว่าแกเออก็น่าสนใจอยู่นะแข่งเมื่อไหร่เหรอเพราะมันบอกวันมาปุ๊บพี่พิชิก็เลยบอกนะว่า แกฉันเพิ่งไปทำหน้ามาหมอห้ามออกกำลังกายแล้วกว่าฉันจะหายก็ไม่ทันละลาก่อน
1: ไม่ทันใช่
3: มันไม่ทันด้วยแล้วมันต้องใช้ร่างกายเยอะด้วยแล้วมันก็ต้องมีเวลาสเปนไทม์กับมันด้วยมันไม่ใช่แค่แบบคิดว่าจะไปเราก็ไปได้เลยเหมือนวิ่ง5โลอะไรเง
1: ี้ยมันต้องมีการเตรียมตัวแต่จริงๆการเตรียมตัวเนี่ยมันหลายเดือนนะคะบางคนจะแข่งไฮล็อกนี่บอกเลยว่า6เดือนขึ้นไป6เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่ากว่าจะเข้าไปช่วงของเฟสแรกเป็นเบสก่อนนะคะก็คือปรับเกี่ยวกับพัฒนาระบบแอโรบิกก็คือหัวใจกล้ามเนื้อฟังก์ชันพวกนี้ประมาณ2เดือนเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะอีก2เดือนก็คือเริ่มฝึกจริงแล้วก็มาอีก 3-4 เดือนถัดไปก็จะเป็นการฝึกพวก VO2 Max พวกหัวใจพวกความอึดต่างๆค่ะใช่แล้วกว่าจะถึงวันแข่งอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกอ่ะเคยคุยกับครูที่สอนไฮล็อกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครูบอกว่าพี่แอ้ถ้าพี่แอ้อยากลงแข่งอ่ะผมขอพี่แอ้ต้องมีเวลาสัก3เดือนให้ผมหรือ5เดือนให้ผมตอนฟังก็ตกใจมากเลยนะครูคะโค้ชคะเอา5เดือนเลยอ่ะคะทำไมสอนนานขนาดนั้นแต่พอเข้าไปเรียนแล้วถึงได้รู้ว่ามันมีช่วงของเฟสแต่ละอันค่ะที่มันจะต้องให้เราไปอยู่ตรงนั้นสัก1-2 เดือนถึงจะเข้าสู่เฟสถัดไปได้
3: มันต้องค่อยๆคือบางคนน่ะพี่ชื่อว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์พอเห็นคนโน้นคนนี้อินฟูดาราอะไรก็ตามไปไฮร็อกก็อยากไปบ้างอยากไปบ้างพี่ชื่อว่ามันต้องกลับมาย้อนดูตัวเองก่อนนะหนึ่งอย่างว่าคุณมีเวลาไห
1: ม
3: คุณสเปนไทม์กับมันได้มากน้อยขนาดไหนถ้าสมมติคุณเป็นคนทำงานหนักอยู่แล้วแบบถึงแบบแค่ตารางชีวิตการทำงานก็หนักมากพออยู่แล้วแล้วคุณจะเจียดเวลาอันนั้นมาซ้อมไฮร็อกอีกอ่ะแล้วทำให้คุณพักผ่อนไม่พอมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับร่างกายคุณนะสองคือก่อนที่ถ้าสมมติคุณว่าคุณสามารถเจียดเวลามาออกกำลังกายมาซ้อมไฮร็อกได้โดยที่ยังมีเวลาพักผ่อนที่ดีอยู
1: ่
3: มีเวลา recovery ที่ดีอยู
1: ่
3: สองคุณต้องดูก่อนว่าพื้นฐานร่างกายคุณน่ะมันอยู่ในเลเวลไหนไม่ใช่ว่าแบบคุณอาจจะออกกำลังกายกุบกิบกุบกิบกุบกิบมาเลยแต่ไฮร็อกมันคือ10สมมุติแต่ที่ต่างไฮร็อกมันคือ10แล้วคุณอยู่ที่1อ่ะคุณจะไปถึง10มันก็ต้องใช้เวลาอย่างที่พี่แอ้ว่าแต่บางคนคุณอาจจะเฮ้ยเขาซ้อม2เดือนเขาไปได้แล้ว
1: มีนะคะมีนะคะอย่าง
3: นั้น2เดือนไปได้อ่ะบางคน
1: อ
3: ่ะที่เอาไปว่าไปคือพี่ชื่อว่าสุดท้ายไปได้มันอาจจะไปได้หมดแหละแต่ไปได้แบบมีคุณภาพหรือไปได้แบบไม่มีคุณภาพ
1: 2เดือนสุดท้ายอ่ะมันคือระดับนักกีฬาแล้ว
3: แต่ว่าก
1: ายเขาหน้าใช่
3: มั้ยไปได้แบบมีคุณภาพอ่ะมันต้องคือคนที่เมนเทนร่างกายมาโดยตลอดเข้ายิมโดยตลอดออกกําลังกายมาโดยตลอดแล้วก็อาจจะแค่อ่ะซ้อมเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปไฮร็อก
1: ใช่
3: 2-3 เดือนแต่กับคนที่แบบโอ้ยออกกำลังกายนิดหน่อยกุบกิบเมนเทนร่างกายก็ไม่ค่อยได้เล่นยิ้มก่อนนานๆเขาทีแล้วอยู่ดีคุณบอกว่า
1: จะสามเดือ
3: นฉันจะไปไฮร็อกคุณไปได้แต่ว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้กลับมาจากไฮร็อกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายของเรา
1: แล้วประเด็นมันไม่ได้แค่ว่าไม่จบการแข่งขันนะคะแต่มันจะทำลายกล้ามเนื้อหลังจากวันที่คุณแข่งเสร็จ
3: ยังไงบ้างคะ
1: โอ้ยหลายอย่างทั้งตะคิวทั้งกล้ามเนื้อสลายทั้งรีคัฟเวอรี่ไม่ทันหลายอย่างเข่าเจ็บข้อต่อค่ะมันจะมีท่าลันเจ็ดค่ะที่ก้าวไปข้างหน้าไหนจะกระโดดเบอร์ปี้
3: อ
1: ีกตอนนี้ในช่วงนี้อีก2วีคเขาจะแข่งกันแล้วอะค่ะมีประเด็นแล้วนะ
3: คือ
1: น่องอักเสบเข่าอักเสบหลายคน
3: เพราะเบอร์ปี้ผิดท่า
1: เพราะเขายังไม่ใช่ยังซ้อมเรียกว่าระยะเวลาการซ้อมมันสั้นละกันกล้ามเนื้อและข้อกระดูกเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะลงในสิงหานี
3: ้
1: ก็เริ่มมีการเจ็บกันแล้วหรืออาจจะซ้อมหนักเกินไปด้วยเริ่มแล้วนะเยอะเลยน่องอักเสบเข่าเจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทุกคนคะถ้าอยากจะเล่นกีฬาอะไรที่คุณเล่นยาวๆได้จนแก่นะคะพี่ชี่แนะนำ มาตีกอล์ฟกันเถอะ เอาว่าจริง มันเป็นกีฬาเนาะไม่ปะทะถูกปะล่ะคุณเล่นได้ยาวๆเลยแล้วคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่แข่งกับคุณแข่งกับตัวเองล้วน
1: ๆไม่ต้องเล่นไฮล็อกก็ได้มาเล่นเวทเทรนนิ่งกับพี่แอ๊กก็ได้
3: เวทเทรนนิ่งก็ได้เวทเทรนนิ่งก็ดี
1: เพราะว่าที่เราชอบสายไหน
3: จริงๆแล้วอะเวทเทรนนิ่งแล้วมาตีกอล์ฟก็ดี
1: ดีค่ะก็ส่งเสริมกัน
3: เวทเทรนนิ่งก็เป็นพื้นฐานของการที่จะมีร่างกายที่ดีแล้วก็พอมีร่างกายที่ดีคุณจะไปเล่นกีฬาอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเพราะคุณก็จะจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้ดีขึ้น
1: ทีนี้มาต่อเรื่องของ recovery ค่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการแข่งไปแล้วใช่ป่ะก็ควรจะมี week taper นะคะก็คือลดความ หนักของการซ้อมลงทีนี้ก่อนที่จะถึงวันแข่งเพราะช่วงนี้ก็เผาๆลงได้แล้วนะคะอ่ะวิธีการฟื้นตัวค่ะอันนี้ฟังเป็นความรู้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราแข่งเสร็จแล้วค่ะพิชชี่เคยแช่ออนเซนไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ชอบไหม
3: ชอบมาก
1: เคยแช่ไอพาร์ทไหมคะ
3: ไม่เคย พอพิชชี่ไม่ชอบพิชชี่เคยไม่ได้แช่ไอบาสแต่ว่าอย่างเวลาไปบ่อออนเซ็น
1: อ
3: ่ะมันจะมีบ่อร้
1: อ
3: นแล้วพอเราแช่บ่อร้อนสัก15นาที20นาทีก็จะมีบ่อเย็น
1: ทำถูก
3: แต่ว่าบ่อเย็นมันอาจจะไม่ใช่แบบเย็นแบบไอบาสนะพิชชี่เดามันไม่ได้เย็นเบอร์นั้นอ่ะพิชชี่ก็จะลงไปแช่น้ำเย็นประมาณแบบนาทีครึ่งคือละบาย
1: นาทีครึ่งเอง
3: มันไม่ไหวมันร้อนมันหนาวอ่ะ2นาทีเต็มที
1: ่
3: มันหนาวเอาแบบมันรู้แบบมันหนาวเกินไปแบบ
1: อันนี้อันนี้เป็นการรีคอฟเวอรี่หลังจากออกมากายได้ดีมากค่ะพี่ชี่ก็คือว่าแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นนะคะ1นาทีพี่ชี่ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ได้กี่นาทีก็คือหลักๆในตำราก็คือประมาณ 10-15 นาทีก็พอแต่บางคนจริงๆเอาชีวิตจริงคือไม่ถึง
3: ใช่คือพี่ชี่อ่ะบางทีพี่ชี่อาจจะแช่ออนเซ็ตสักครึ่งชั่วโมง20-15ขั้นต่ำ
1: เอาเท่าที่
3: เวลาเหลือนะ
1: ออนเซ็นก็จะเป็นน้ำร้อน
3: 15ขั้นต่ำแต่ถ้าแบบถึง20ถึง30ได้พี่ชี่ก็จะอยู่ถึง30แล้วเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแช่น้ำเย็นแต่น้ำเย็นเนี่ยพี่ชี่จะบอกตัวเองว่าขั้นต่ำสักประมาณขอสักนาทีครึ่ง2นาทีแต่ถ้าไปได้มากกว่านั้น
1: อ
3: ะถ้าวันนั้นมันไหวก็อาจจะกัดฟันไปอีกหน่อยนึงเอาเท่าที่ไหว
1: น้ำเย็นเนี่ยประมาณ10ถึง15องศาค่ะพี่ชี่แล้วล่าสุดอะพี่แอ้ไปแช่ออนเซ็นตรงแถวเมงจ่
3: าย
1: เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยล้ากับที่พี่เรียนมาด้วยแหละแล้วก็เรียนมาพอดีคือแล้วมันมีบ่อน้ำเย็นน้ำร้อนสลับก็เลยไปลองปรากฏว่าม
3: ันดีมาก
1: ไอตอนแช่ออนเซ็นน่ะเป็นบ่อน้ำนมมันก็ร้อนกำลังดีค่ะแต่พอจะสลับเป็นน้ำเย็นน่ะ ขอทำใจแป๊บนึง
3: มันหนาว
1: เอาขาลงไปก่อนแล้วนะตะคิวขึ้น
3: จริงเหรอ ของพี่ชี่ว่าพี่ชี่มันไม่ได้เย็นขนาดตะคิวขึ้นแต่พี่ชี่ก็ค่อยๆลง
1: แล้วก็เรา
3: ก็แบบค่อยๆลงเสร็จปุ๊บนะแล้วพี่ชี่ก็เอาน้ำมาแปะตัวแล้วก็ค่อยๆเอาลงไปอีกหน่อยแปะแล้วก็ฮึบแล้วก็ลงแล้วก็พอลงไปปุ๊บแล้วก็จับเวลาเลย
1: อันนี้ฮึบใช่ป่ะพี่แอนี่จะกี้กี้ออกมาคำหนึ่งอ่ะคือมันเย็นมากจนตอนที่เอาตัวแช่ลงไปอ่ะร้องมาคำหนึ่งเพราะถ้าไม่ร้องมันเหมือนเราจะลงไม่ได้ ต้องแต่เทคนิคนะ
3: ขอว่ามันดีนะพี่ชี่คือไอการปกติแล้วถ้าพิชชี่ได้ออนเซ็นก็คือจะได้ออนเซ็นหลังตีกอล์ฟมันจะมีสนามกอล์ฟสนามหนึ่งที่มันมีออนเซ็นพิชชี่ทุกครั้งที่ตีเสร็จพิชชี่จะไปแช่ใครจะไม่แช่ใครจะรีบกลับบ้านใครจะรีบออกไปกินข้าวไปเลยฉันจะแช่ออนเซ็นหรือแบบอย่างก็นั่นแหละแล้วก็คือส่วนมากก็จะเป็นออนเซ็นหลังตีกอล์ฟเพราะว่าแบบบ้านเราแล้วก็ไม่งั้นก็จะต้องไปซื้อชั่วโมงแช่ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ไม่ได้แบบเป็นสายกระตือขนาดนั้นก็คือแบบมันจะมีสนามกอล์ฟนึงที่ชอบถ้ามีโอกาสจะไปทุกครั้งถ้ามีสตังค์และมีงานเชิญเขาอยากแช่ออนเซ็นรู้สึกว่าแบบคือตีกอล์ฟเสร็จมันก็เมื่อยนะเพราะมันก็ใช้ร่างกายเยอะมันเดินเยอะมันร้อนแต่พอทุกครั้งที่แบบได้แช่ออนเซ็นแล้วอาบน้ำ
1: สดชื่นเนาะมันรีแลกซ์นะคะใช่มันคือการรีคอฟเวอรี่ร่างกายอย่างนึง
3: ไอบาสนี่มันดีไหม
1: จริงๆแล้วหลักการรีคอฟเวอรี่ค่ะพิชชี่มันทำให้ประสาทมันคลายลงอยากให้ร่างกายดูคลายผ่อนคลายแต่ว่าไอบาร์ดอ่ะมันไปกระตุ้นการตื่นตัว
3: มันให้สเตรทขึ้นไหม
1: ไม่มันกระตุ้นการตื่นตัวแทนที่เราจะได้เล่นกีฬาเสร็จ มาแช่ออนเซ็นบ่อน้ำร้อนสลับน้ำเย็นบ่อน้ำร้อนสลับน้ำเย็นเป็นแบบเนี้ยแล้วอยู่ๆเราไปกระโดดลงน้ำแข็งแทนที่ว่าร่างกายจะผ่อนคลายกลายว่ากระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวเข้าไปอีกแล้วมันจะผ่อนคลายได้ยังไงคะ
3: แล้วทำไมเทรนไอฟ้าทุกวันนี้มันมา
1: จริงๆมันเหมาะกับ
3: มันคือการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บถูกไหม
1: มันก็เป็นความเชื่อของบางตำราละกันแต่เอาความจริงก็คือมันไปกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกายแทนที่จะสงบนั่นแหละอย่างที่พี่แอร์บอกอะทุกอย่างผ่อนคลายมันไม่ได้ผ่อนคลายแต่มันเหมาะกับคนที่เล่นกีฬาที่เป็นกีฬาต่อเนื่องค่ะพี่ชี
3: ่เช่นวิ่งเยอะ
1: ๆกีฬาต่อเนื่องแบบของต่างประเทศอะค่ะที่แข่งในจุดนี้ต้องมาแช่น้ำแข็งก่อนแล้วก็ขึ้นไปแข่งต่ออย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดอาการบาดเจ็บไอรอนแมนอะไรอย่างนั้น
3: แต่ว่ามันก็จะมีเช่นแบบนักฟุตบอลสมัยก่อนแบบที่แบบมีอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็จะแบบมีห้องเย็นอย่างโรนัลโดเขาจะมีห้องเย็นที่บ้านเลยเพื่อที่จะได้แบบรีคอฟเวอรี่ร่างกายให้มันแบบให้หายจากอาการบาดเจ็บไวๆหรืออย่างล่าสุดจริงๆมีคนทักมาแบบถามว่าพี่ชี่อยากไปแบบห้องไม่ใช่แช่ไอบาร์นะแต่เป็นห้องเย็นน่ะ
2: ห้องเย็น
3: ที่ให้เข้าไปในห้องเย็นน่ะแล้วถามพี่ช
2: ี่แห้งไหมแห้ง
3: แล้วถามพี่ชี่จะไปไหมพี่ชี่เดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่สนใจเมื่อไหร่จะทักไปนะคะพี่ชี่อาจจะไม่ถูกอะไรเย็นๆขนาดนั้นนะ
2: แล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงที่เลยเขาเรียกดีๆคือซาวน่าค่ะแต่ว่าด้วยความที่หน้าเรามีโบท็อกเราก็
3: ใช่ใช่ใช่เหตุผลที่พี่ชี่ไม่ไปซาวน่าเพราะว่าเดี๋ยวหน้าละลาย
2: แต่ว่าพี่แอร์เข้าเป็นไอ้นี่ได้แล้วเป็นตู้อบอ
3: ่
2: ะ
3: ตู้อบ
2: เขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบโผล่แต่หัว
3: เหมือนเวลาเขาไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนคลอดลูกอยู่ไฟ
2: อยู่ไฟคล้ายๆกันมันมีกลิ่นสมุนไพรนี่โอเคแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเรียกได้ดีก็คือการนวดด้วยโฟมโรลที่เป็นตัวกลิ้งอ่ะ
3: ซึ่งบางคนเขาบอกนวดเองที่บ้านก็ได้
2: ทำได้ก็คือนั่งทับเขาเฉยๆแล้วก็กลิ้งเบาๆไปตอนท้ายเนี่ยถ้าเรารู้สึกร่างกายสงบรู้สึกง่วงนอนนั่นคือแสดงว่าเราทำถูกนะคะ
3: จริงๆอีกอย่างนึงที่พี่ชื่อว่าง่ายมากๆที่เราสามารถทำได้ที่บ้านคุณเข้าไปที่แอปไหนก็ได้ที่คนซื้อของแล้วคุณก็ไปซื้อแผ่นร้อนมาแล้วคุณก็เอามาวางที่หลังแล้วคุณก็
2: นอน
3: ด
2: ู
3: ซีรีส์ครึ่งชั่วโมง
2: ดี
3: เอามาวางที่ขานอนดูซีรีส์เฮ้ยมันดีนะ
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้ดี
3: อันนี้พูดเรื่องจริงนะ
2: อันนี้ดีค่ะ
3: อันนี้คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างนึงเช่นสมมติแบบคุณออกกำลังกายเสร็จแล้วคุณยืดได้นิดนึงแล้วคุณไม่มีเวลายืดแล้วคุณกลับมาบ้านคุณนอนอีแผ่นร้อนนั้นน่ะ
2: ใช่
3: แล้วคุณถ้าคุณอยากสบาย
2: นะมีแต่นะถ้าในจุดนั้นอักเสบอย่างเช่น
3: ถ้าจุดอักเสบไม่ควร
2: นะ
3: ต้องประคบเย็นนะแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้อักเสบคุณแค่ผ่อนคลายคุณเปิดแอร์เย็นๆ เลยเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยอาบน้ำให้เรียบร้อยให้ตัวหอมๆเลยวางแผ่นร้อนแล้วคุณนอนทับมันแล้วถ้าคุณขี้เกียจคุณก็แค่นอนทับแล้วดูซีรีส
2: ์นี่อันนี้ก็ผ่อนคลายที่เขาบอกเลยดีเหมือนกัน
3: ใช่ไหมมันเป็น
2: มีคนเถียงมาบอกว่าที่บ้านไม่มีออนเซนแถวบ้านก็ไม่มีออนเซนใช้อะไรได้บ้างนะคะก็ใช้เป็นฝักบัวก็ได้
3: แต่ว่าฝักบัวได้นะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นไหมอ
2: ันนี้ใช้ทดแทนได้ค่ะ
3: คอได้หรือไม่ก็ถ้าไม่งั้นก็ไปเข้าแอปที่คุณมีซื้อที่แช่เดี๋ยวนี้ไม่มีที่แช่พลาสติกไง
2: เออได้อยู
3: ่เอออ่างอาบน้ำเด็กอะไรเงี้ยจริงๆมันทำได้แล้วคุณก็เปิดน้ำร้อนใส่แล้วคุณก็ไปแช่
2: อ
3: ่
2: างเป็นพลาสติกใช่ไหมมันทนความร้อนได้ใช่ไหมอุ่น
3: ๆได้อุ่นๆ
2: พอได้เน
3: า
2: ะ
3: พอได้แล้วคุณแบบลงไปแช่พี่ชื่อว่ายังไงก็ดีกว่าให้น้ำผ่านมันจะได้แบบแต่ว่าถ้าง่ายสุดก็คือน้ำผ่าน
2: แล้วก็อีกอันนึงที่ recovery ได้ดีที่สุดค่ะพิชชี่ให้ถ่าย
3: นอน
2: ถูกการนอนรีได้ดีที่สุดนะแต่ทำให้ครบนะคะคือก่อนจะนอนก็ไปลองไปแช่น้ำร้อนน้ำเย็นสักหน่อยหรือหาสิ่งที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วก็อีกอันนึงค่ะหลังจากนอนครบแล้วเนี่ย8ชั่วโมงขึ้นไปอาหารก็สำคัญเหมือนกัน
3: ทานโปรตีนให้ถึงค่ะ
2: กินแป้งเข้าไปด้วยนะคะ
3: แต่ว่าเน้นโปรตีน
2: รู้ไหมพี่แอดรีคอเวอรี่
3: ยังไงคะ
2: พี่แอดเดินไปกินพิซซ่าเลยค่ะ
3: ไม่แต่พี่แอ๊ะจะออกกำลังกายเยอะไง
2: ใช่อันนี้สำหรับหลังการแข่งนะ
3: ไม่ไอหลังแข่งหรือก่อนแข่งมันต้องโหลดคาร์บอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสำหรับเราไม่ได้แบบใช้ร่างกายเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อย่าแป้งมากก็ได้เพราะสุดท้ายแป้งจะกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็จะกลายเป็นไขมัน
2: แบ่งเพื่อนๆได
3: ้ก็กินโปรตีนให้ถึงจะได้ไม่หอย
2: ถ้าทางแอดจิ๋วจะไม่ค่อยแบ่งใช่ไหมคะไม่แบ่ง
3: ช่วงเนี้ยพี่ชี่กำลังลดความอ้วนแต่เป็นการลดความอ้วนแบบไม่เครียดร่างกายนะบอกว่าหมายความว่าไม่หยุดกินถ้าอยากกินมากๆก็จะกินแต่ถ้าแบบไม่ได้อยากกินมากก็จะไม่กินแบบจะต้องทนให้ตัวเองอยากกินจริงๆแบบไม่ไหวแล้วค่อยกินอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะกินข้าวให้มันเป็นมือๆไม่กินของจุกจิแล้วก็ซึ่งไอการกินข้าวเป็นมือๆไม่กินของจุกจิหนึ่งอย่างคือคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงเพราะคุณจะได้ไม่หอยแล้วก็ออกกำลังกายได้เท่าที่จะไหวเช่นสมมติถ้าไปตีกอล์ฟแล้วอากาศไม่ร้อนก็เดินก็ไม่ต้องวิ่งก็ไม่ต้องขึ้นรถ
2: ไม่ต้องขึ้นรถกอล์ฟ
3: แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ออกกำลังกายหนักเลยเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยในที่นี้คือบางทีทำงานเสร็จกลับบ้านก็ง่วงแล้วอะนึกออกปะถ้าไปออกกำลังกายหนักๆอีก
2: ก็ไม่ได้แล้ว
3: ชวนไปวิ่งก็ไม่เอาเหนื่อย
2: อันนี้ถ้าง่วงมากคือเหนื่อยให้นอนเลย
3: ต
2: ื่นเช้ามาจะสดชื่น
3: หรือไม่ก็แบบถ้าไหวก็จะไปเดินชันไปแบบไปแพลงไปเล่นจุบกิบอะไรของตัวเอง
2: ออกกำลังกายโซน2อะไรอย่าง
3: งี้ใช่ซึ่งถามว่ามันลงไหมมันก็ยังไม่ได้ลงขนาดนั้นนะแต่พี่ชี่รู้สึกว่าพี่ชี่แฮปปี้กับร่างตัวเองมากขึ้นบางทีน้ำหนักมันไม่ได้ลงน
2: ะ
3: สัดส่วนมันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นแต่มันรู้สึกเฟรชขึ้นแต่ว่าต้องพักผ่อนให้พอจริ ง
2: ใช่แล้วก็บวกกับถ้าเกิดใครที่ทำทั้งหมดเลยที่เราสองคนพูดถึงแล้วอ่ะมันยังรีคัฟเวอรี่ได้ไม่ดีค่ะแนะนำให้พึ่งอาหารเสริมเลยตัวที่ดีมากๆเลยก็คือพวกน้ำมันปลาน้ำมันปลาที่มี DHA แล้วก็ ARA สูงๆหน่อยค่ะ อย่างเช่น DHA ก็ประมาณสัก 1,000 มิลลิกรั
3: ม
2: ใช่ก็ลองเลือกเกรดดีๆหน่อยค่ะเพราะว่า บางคนจะไปฟังโฆษณาเยอะไงแบบเขาบอก12,000-15,000อย่าไปดูตรงนั้นค่ะให้ดูรายละเอียดข้างในที่ด้านข้างฉลากเลยว่ามีแต่ไอ้2ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทานพวก B รวม
1: ค่ะ
2: ก็ดีลองศึกษาดูแล้วก็พวกอาหารเสริมที่ทานก่อนนอน
1: ค่ะ
2: พิชชี่ได้ใช้ไหมคะ
3: ไม่เลย
2: พวก
3: เมลาโทนินเงี้ยเหรอ
2: ใช่
3: พิชชี่เป็นคนนอนง่ายมากค่ะ
2: พูดถึงคนที่แบบรีคัฟเวอรี่ได้ไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีก็สามารถพึ่งพาอาหารเสริมพวกกลุ่มนี้ได้ด้วย อย่างเช่นแบบทำไม่ครบทุกอย่างแล้วแบบมันไม่ฟื้นตัวจริงๆอะนะคะก็ช่วยได้เยอะ
3: คือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนคือพิชชี่เป็นคนไม
2: ่ดีจัง
3: แต่มันจะมีบ้างถ้าวันไหนมีคนแอบมีคนชิ่งนอนก่อน
2: เ
3: พราะเขากลพิชชี่จะไม่สามารถอยู่ในที่ที่เสียงเป็นเทมโปได้แต่ถ้าเสียงไม่เป็นเทมโปเช่นเปิดทีวีฉันนอนได้
2: แต่ถ้าเสียงกลปุ๊บ
3: เสียงกลนอนไม่ได
2: ้เหมือนกันเลย
3: ก็มีวันนึงอ่ะเขานอนก่อนแล้วเขากลน่ะวิธีการแก้ปัญหาเพื่อที่จะนอนของพิชชี่คือพิชชี่เปิดทีวีเดี๋ยวฉันหลับ
2: ถ้าได้ยินเสียงทีวีนอนได้
3: ใช่นอนได
2: ้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบ้านมาดูคอมเมนต์กันนะคะพุทธประยุทธ์มาทุกรอบเลยนะคะทักทาย
3: คุณตั้มคุณตั
2: ้มนะคะน้องแอดเทนเนอร์กูรูแล้วก็ทักทายน้องพิชชี่ด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เขาใส่ชุดน่ารักนะอยากให้ใส่ชุดนี้เลยเขาให้ใส่ชุดนอนมาอีกแล้วชุดนอนหมดค่ะ
3: เขาถามเขาเป็นประจำเขาเป็นประจำ
2: ชุดนอนหมดค่ะมีแต่ชุดที่ใส่แล้วไม่ได้นอนเล
3: ย
2: คุณตั้มมวยไทยนะคะทักทายสวัสดีค่ะพ
3: ี่
2: แอ
3: ร์
2: พี่พิชชี่กดแชร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คุณแอดจิ๋วทักทายนะคะพงประนดมาค่ะนี่ลูกชายพี่เอง
3: สวัสดีค่ะวันนี้มารับคุณแม่หรือเปล่าม
2: าไหมครับเขาบอกว่าวันนี้มาเป็นนางเป็นแบบแพ็คคู่เลย
3: เป็นแบบแพ็คคู่ใช
2: ่ใช่แล้วก็แอดจิ๋วแซวมาว่าที่พิชชี่อ่ะต้องจ่ายค่าเทรนเนอร์แพงใช่ไหมตอนนู้นเป็นเพราะว่าพิชชี่มีฐานะ
3: ไม่เกี่ยวเลย พิชชี่พร้อมจ่ายถูกเสมอไม่จำเป็นจริงๆหรอคือเขาอาจจะคิดว่าเราจ่ายได้ไง
2: เออใช่เขาคิดว่าเรา
3: ไม่แต่ว่าพิชชี่เข้าใจได้ว่าพิชชี่เป็นแบบพิชชี่ไม่ได้ไปเล่นที่ยิมเขาไงพิชชี่เขาขับรถมาหาที่คอนโดขับรถมาหาที่หมู่บ้านที่บ้านอะไรเงี้ย
2: เขาก็เลยชาร์จใช่ไหม
3: เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าลาย
2: โดนแซวโดนชาร์จเลยคุณเบียร์ทักทายนะคะแล้วก็พีเอ็มมี่ทักทายไปแล้วนะคะ
3: ค
2: ุณบ่าวเมืองศรีพิชชี่แมนยูได้ตัวใหม่มาเพิ่มหรือยังคะ
3: ยังครับ
2: จากพี่แว่น
3: ครับก็มีผู้สับประตูล่าสุดไม่นับเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเยาวชนก็กำลังก็มีข่าวกับโคเน่แต่พี่เชื่อว่าดีลนี้น่าจะอีกมีก็ฟังหูไว้หูแล้วกัน
2: จ้ะพิชชี่จะเข้าไฮล็อกหรือเปล่าครับผม
3: ไม่ครับเดี๋ยวไม่บอกว่าไม
2: ่พิชชี่ไม่คิดสักนาที2วิ3วิ
3: เอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนถ้ามีสปอนเซอร์ก็ไปได
2: ้ก็ไม่แน่นะ
3: ก็ไม่แน่ค่ะถ้าเอางี้ถ้ามันมีสปอนเซอร์ที่แบบมาแบบเฮ้ยพิชชี่มาแข่งสี่แล้วก็ไปเทรนไม่เสียตัง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่เสียเวลาเราซึ่งเราโอเคเราพร้อมที่จะ spend time
2: ห้ามเสียสักอย่างนะชุดก็ต้องมีสปอนเซอร์นะ
3: เออถ้ามันมีมา
2: ก็
3: ม
2: ัน
3: ม
2: ี
3: มา
2: เลยนะ
3: มันมีมาก็ไป
2: รองเท้าด้วยนะรองเท้าม
3: ีมาก็ไปแต่ว่าแบบถ้าให้อยู่ดีๆหาเรื่องตัวเองไปเทรนเพื่อไปแข่งไม่ค่ะพิชชี่เอาเวลาไปตีกอล์ฟเพราะว่าคือถ้าเอาจริงๆนะคือพิชชี่ยังอยากทำกิจกรรมหลายอย่างมากปั่นจักรยานก็ยังอยากปั่นวิ่งจริงๆถ้าเป็นไปได้ไปงานวิ่งมันก็สนุกไปอีกแบบน
2: ึ
3: งหรือไปชกมวยจริงๆก็ชอบตีเทนนิสก็อยากตีญาติชวนไปตีพิกเกอร์บอลฉันก็เอนจอยทุกอย่างที่เป็นกีฬาพิชชี่แฮปปี้หมดแต่แค่เวลาเรามีแค่24ชั่วโมงต่อวันเนาะแล้วก็ด้วยอายุอานามมันก็ไม่ได้มีแรงเยอะที่จะแบบทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วนอนน้อยแล้วลุกขึ้นไปทำได้เพราะฉะนั้นพิชชี่ก็จะเซฟเวลา
2: เซฟร่างกาย
3: เซฟร่างกายไปทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าฉันทำแล้วฉันเอนจอยกับมันจริงๆซึ่งณตอนเนี้ยสิ่งที่ทำให้เอนจอยก็คือกอล์ฟ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้านอกเหนือจากกอล์ฟแล้วยังมีเวลาก็พร้
2: อม
3: แต่ว่าแค่ตอนนี้มันวงกอล์ฟก็หาอยู่ทุกวันค่ะก็ไม่รู้ทำยังไงค่ะ
2: แค่ตอนนี้ยังหาสปอนเซอร์อยู่นะคะเดินใส่อีกแล้วเน้นเข้าร่วมแล้วได้รูปสวยๆนะครับ
3: เออ
2: ยังชวนอยู่ยังชวนอยู่แล้วก็
3: นี่ไงให้แอดจิ๋วเป็นสปอนเซอร์ล่ะ
2: นี่ไง
3: แอดจิ๋วพร้อมเปล่าพิชชี่พร้อมนะแอดจิ๋ว
2: แอดจิ๋วเราส่งดีเจของกีฬาพารวยไปลง เป็น4คนไหม
3: เออแอดจิ๋ว
2: ทีละ4คนชายหญิงผสมได้นะ
3: เออแอดจิ๋วนะแอดจิ๋ว
2: ฐานไหนไม่ถนัดนี่ไม่ทำก็ได้นะ4คนน่ะ
3: จริงเหรอ
2: ใช่สมมติว่าบอล100ลูกใช่ป่ะสมมติว่า
3: 4คนนี่มันง่ายไหม
2: ก็สมมติ100ลูกก็แบ่งกันนะคะต่อแถวแบ่งกันคนนี้ทำได้20คนนี้ทำได้30อ่ะ
3: สมมุติถ้ามันมีคนแข็งแรงอยู่ใน4คนมีคนแข็งแรงอยู่สักคน2คนอีก2คนก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยมาก
2: แต่การวิ่งต้องไปด้วยกันนะจ๊ะการวิ่งต้องสูสีแต่ฐานน่ะเรื่องพละกำลังอ่ะไม่เท่ากันได้แต่วิ่งต้องไปพร้อมๆกันไม่งั้นโดนบวกคะแนนเพิ่มยับเลยนะคะอันนี้ใช่นักเตะคนไหนที่รับงานทำความสะอาดครับผม
3: นักเตะคนไหนอะไรคลีน
2: พิชชี่
3: อะไรคลีนคลีนไหม
2: ไม่มีเช็คสเปนเช็ดสเปน
3: เช็ดอ๋อเช็ดสเปน
2: ทำความสะอาด
3: นึกว่าคลีนคลีนใช่ไ
2: หมพี่ตั้มมาแล้ว
3: สวัสดีค่ะพี่ตั้ม
2: เขาชมว่าน่ารัก
3: พี่ตั้มวันนี้ไปไหนมาหือ
2: เรายังให้ทายกันอยู่นะว่าดีเจผู้ชายของเราคนไหนที่ไปแอบถ่ายซีรีส์วายพี่ตั้มหรือเปล่า
3: คือพี่ตอนนี้ถ้าคนฟังมาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่าไม่ใช่พี่ตั้มเพราะพี่ชี้ถามพี่ตั้มอย่างพี่ตั้มไปไหนมาใช่ปะก็จะเหลือพี่แชมป์กับพี่เพชรมาก็ลองจินตนาการ
2: ต้องสงสัยเหลือสองคนละ
3: ว่าสองท่านนี้ใครดูว่าจะมีโอกาสในการไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ซีรีส์วาย
3: ซีรีส์วายมากที่สุด
2: ต้องเป็นพี่แชมป์แน่เลย
3: เออพี่แชมป์แน่ๆเลย
2: พี่แชมป์อาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะคะ
3: จริงเหรอนึกพี่แชมป์ไม่ออกเลย
2: น่าจะเป็นพี่แชมป์แหละยังเถียงกันอยู
3: ่โอเคค่ะก็วันนี้ฝากไว้ว่าออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ออกกำลังกายที่ดีคือต้องออกอย่างถูกวิธีมีวินัยและพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย
0: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
1: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
0: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: ดีลาพารวย
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เน็กถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา

0: เริ่มต้นนะครับงานเก่าๆจากบอยโกศิยพงศ์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงคัฟเวอร์นะเพลงที่มีชื่อว่าสีเทานะครับผมว่าเพลงคัฟเวอร์น่าจะฟังดีกว่าออริจินอลด้วยซ้ำไปนะฮะมาครับรับช่วงต่อจากกีฬาพารวยครับสำหรับทางด้านของสอนอฟุตบอลไทยครับวันนี้วันอังคารครับคุณผู้ฟังครับเจอกันสัปดาห์ละครั้งนะเร็วเหลือเกินนะครับ3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึง5 ทุ่มครับผมโมนามี่ครับมารับหน้าที่ตรงนี้แล้วก็คุณมานัทมาสะอาดมาแล้วด้วยนะครับช่วงนี้ชีพจรลงเท้านะครับขึ้นลงกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวคุณนัทจะตามเข้ามานะครับมาสแตนบายละนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้คุยกันสบายๆนะเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องคุยในเรื่องของ AFF คุณใดครับแล้วก็รวมไปถึงฟีฟ่าอาเซียนซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับสำหรับฟีฟ่าอาเซียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะอย่างไรนะครับรวมไปถึงกีฬาอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มาคุยกันจริงๆวอลเลย์บอลก็ฮอตอยู่นะช่วงนี้วอลเลย์บอลเองก็มีข่าวเข้ามาเยอะนะครับซีวีลีกในฝ่ายผู้หญิงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับซีวีลีกชายแพ้ไอเหงียนไป3-2แพ้ได้ยังไงไม่รู้สวัสดีคุณมนัสด้วยครับ
1: สวัสดีพี่มนครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฟังทุกท่านครับ
0: วันนี้คุณเพิ่งกลับไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคุณมาคุณไม่หาผมบ้างเลยเออแล้วเมื่อวานเป็นไงบ้าง
1: โอ้โหสนุกสนานเลยครับ
0: เละไหม
1: ก็เละอยู่ครับ
0: แล้วเขาปิดกี่โมงอ่ะที่หอนั่นอ่ะ
1: เที่ยงคืนครับก็เที่ยงคืนครึ่งก็แยกย้ายกันแล้ว
0: อ๋อก็โอเคนะเขาก็เป็นสเต็ปนะ
1: ใช่ครับเป็นฮอที่เมืองทองเพราะนั้นกฎระเบียบมันก็จะค่อนข้างฟิกตายตัวนิดนึง
0: เที่ยงคืนครึ่งก็ต้องเลิกละ
1: ใช่ก็ดีครับ
0: ยังไงคือดีครับพูดหน่อยดิ
1: เพราะว่าเวลามันต้องสุดแค่นั้นครับแต่ถ้าจัดในที่ของตัวเองอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดครับ
0: ว่ามันไม่มีลิมิตนะฮะมันก็จะยาวไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: โอเคอันนี้มีอะไรมากำหนดแล้วคุณไม่ไปต่อกันใช่ไหม
1: เขามีไปผมไม่ไหวครับบินเช้าครับ
0: ครับนะฮะคือครับผมว่าจะมีต้องมีติดลมกันบ้างแหละ
1: จริงๆก็ติดลมแค่บางส่วนที่นิดหน่อยครับไม่ได้เป็นกรุ๊ปใหญ่เพราะว่าเต็มกราฟกันมาตั้งแต่เย็นเลยครับงานเริ่ม6 โมงนี่ก็คือยาวเลยครับ
0: ยาวเลย
1: ใช่แล้วก็มีคอนเสิร์ตสองคนสองศิลปิน
0: พิเศษโลโซ
1: พิเศษโลโซกับคุณจ๊ะ
0: อาสยาม
1: จ๊ะอาสยามจ๊ะนงพนี
0: โอเค
1: ก็สนุกสนานครับ
0: นะฮะก็คนเยอะฮะ
1: พันกับ2,000ครับ
0: โอ้เยอะนะ
1: เยอะครับก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงภายในแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆครับก็รวมกัน
0: ไปไหนคือทั้งประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามากันยังไงคนอยู่ต่างจังหวัด
1: ส่วนใหญ่ถ้าต่างจังหวัดสาขาจะเป็นผู้จัดการสาขาม
0: า
1: ครับ
0: โอ้โหมาไกลเขาก็มากันนะ
1: มาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามาเขาก็มีเรื่องของการประชุมสัมมนาภายในของเขาด้วยผู้จัดการซึ่งเขามีประจำตลอดอยู่แล้วครับการมาของผู้จัดการสาขาจากทั่วประเทศเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเขาจะมีที่พักให้นู่นนี่นั่นตามสเตตของเขาอยู่แล้วครับ
0: แล้วคุณบินกี่โมงวันนี
1: ้ไฟแรกเลยครับ8 โมงครับ
0: ทำไมคุณเช้าขนาดนั้นนะ
1: เอาตรงๆเลยไหมฮะ
0: เออฮะ
1: ตัวหลังจากนั้นแพงมากครับ
0: จริงเหรอยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยดิ
1: โอ้ช่วงเดือนเนี้ยผมบิน6 ไฟครับเนี่ยไฟที่6วันนี้แพงสุดเลยครับ
0: ราคา
1: ใช่ครับ
0: ราคาเท่าไหร
1: ่2,500ครับ
0: บินกลับอย่างเดียวคุณจองนานหรือเปล่าคุณเพิ่งมาจองหรือเปล่า
1: ผมเพิ่งจอง
0: คุณเพิ่งมาจอง
1: ใช่เพราะว่าไม่ยังไม่ชัวร์ว่าตัวเองจะกลับวันไหนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนี้โลคอสใช่ไหม
1: โลคอสครับ
0: 2,500เหรอ
1: ครับเดือนนี้ที่ผ่านมาผมบินเที่ยวละ1,000 ทุกไฟครับ
0: พันหนึ่งก็ไม่แพง
1: ใช่
0: ราคากลับมาปกติละ
1: ไม่เกิน1,300ไม่เกิน1,400
0: แต่ก็ยังโอเคถือว่าคือพอรับได้
1: อะไรเงี้ยใช่ไม่เกิน1,500ถือว่าเป็นราคาปกติครับ
0: พอรับได
1: ้มีไฟเดียวเลยที่2,500ที่เหลือเนี่ย2,800อัพเลยครับโดยเฉพาะช่วงพามไทม์เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามจนถึง6 โมงเย็นเนี่ย3,000ทะลุไปเลยครับ
0: โอ้โหคุณต้องเลือกไฟเช้า
1: ครับ
0: โอ้เข้าใจได้เข้าใจ
1: ค
0: ได
1: รั
0: ้
1: บ
0: เข้าใจได้
1: น้
0: ส
1: อ
0: อง งพัน
1: ปี
0: ห้า
1: สา
0: เล
1: ม
0: ยหรอ
1: 2005
0: นี่ผมกำลังจะหาเรื่องอะไรภูเก็ตเนี่ยผมเข้าไปเช็คตั๋ว
1: ครับ
0: ผมเข้าไปเช็คตั๋วมีถูกนะเดือนหน้าเนี่ยมีพันหนึ่ง
1: ช่วงนี้ถูกครับเพราะว่ามันเป็นช่วงตีว่าโลซีซั่นเพราะว่าเป็นหน้าฝนครับ
0: มีพันหนึ่งนะครับถือว่าไม่แพง
1: ครับ
0: พันหนึ่งพันสามก็โอเครับได้นะผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะผมรับได้นะพันสามอย่างเงี้ย
1: ใช่อยู่ในช่วงเนี้ยช่วงไม่ข้าม1,500ไม่ข้าม1,700เนี่ยผมว่าอยู่แล้วครับไม่ข้าม1,500เนี่ยผมว่าราคาเนี่ยสวย
0: โอเคอยู่
1: โอเค
0: นะครับคือมันจะไม่โอเคกลัวไอ้จำจะปิดไอ้ช่องแคบอีกช่องแคบตรงนี้มันไม่จบเนี่ยนะฮะคือมันก็ไม่วุ่นวายกับเขาไปแย่คือเวลามันอาละวาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่จบมันไม่หยุดนะมันเนี่ยมันทุกวันนี้มันก็ไม่หยุดไม่จบนะมันลามไปถึงอะไรก็ไม่รู้ละนะฮะคือไปวุ่นวายกับเขาอ่ะเขาก็อยู่ของเขาดีๆเอออ้าวนะฮะก็พูดถึงวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ที่กระบี่ฝนตกไหมคุณนัท
1: ตกครับเนี่ยที่ผมมาเลทเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่หนักมากครับ
0: หนักเหนือตอนเนี้ย
1: หนักครับเพิ่งซาไปครับเมื่อกี้เคลียร์พวกที่ทางที่มันฝนสาดเปียกไปหมดเลยครับ
0: กรุงเทพไม่ตกวันนี้จากคืน
1: มาเมื่อกี้เลยครับโอ้
0: มา
1: โห
0: เมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใหญ่ๆเลยหนักหนักเลย
0: แต่เมื่อวานเนี่ยหนักอยู่ช่วงบ่ายสามเนี่ยหนักกรุงเทพนะ
1: ใช่ใช่เมื่อวานผมอยู่แจ้งวัฒนะก็
0: หนัก
1: บ
0: อ
1: ่
0: ย
1: า
0: ู่
1: ย3-4 โมง
0: บ่า
1: ถ
0: ย
1: ึง
0: ส
1: ห้
0: ี
1: า
0: ่สี่ห้าโมงก็มันก็จะปล่อย
1: ใช่
0: ไปหยุดมันเกือบ5 โมง
1: ใช่หยุดประมาณ5 โมงใช่ครับ
0: นะฮะก็เป็นอะไรที่ช่วงนี้ก็ใครเดินทางไปในประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝนหน่อยนะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าใต้ไงมันตกอยู่แล้วปกติ
1: ดีแล้วครับจริงๆก็ไม่ได้ตกมาหลายวันนะครับเพิ่งมาวันนี้แหละฮะมาวันนี้ใช่แต่
0: เนาะ
1: ตกทีคือหนัก
0: ตกที
1: แต่
0: ค
1: ม
0: ื
1: ั
0: อ
1: น
0: ห
1: แ
0: น
1: ป
0: ัก
1: ๊บแป๊บมันแป๊บแป๊บคือ
0: นะฮะ
1: ถ้าตกนานนี่ก็น่าเป็นห่วงครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เออน
1: น่
0: ะ
1: า
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป็
0: ับ
1: นห่วง
0: ก็ว่ากันนะอันนี้ช่วงนี้มันจะมีพายุโคตรอภิมหาพายุเข้าที่เมืองจีนนี่หว่า
1: ไม่ได้ตามเลยพี่
0: มันจะมีพายุโคตรมหาพายุเลยพายุอะไรสักอย่างนี่เข้าเมืองจีนเนี่ยหนักมาก
1: ครับ
0: นะครับคือช่วงใต้ของจีนเนี่ยยาวๆเลยครับนะฮะพวกกวางตุ้งพวกอะไรพวกเนี้ยมณฑลกวางตุ้งอ่ะจะโดนเย
1: ค
0: อ
1: ระ ับ
0: นะฮ่องกงเนี่ยโอ้โหหนักนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันพายุอะไรคือชื่อเป็นภาษาเกาหลีหน่อยก็บอกเป็นอภิมหาพายุเลย
1: ว่าน้อง
0: เออด้วยความเร็วลมสูงมากอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้เป็นภาพไว้ยังนะแต่
1: คร
0: ไท
1: ับ
0: ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่มันดีมันไม่ได้พัดเข้ามาทางตะวันออกเฉียงใต้เอ้ยมันไม่ได้พัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเราอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
1: ยังไม่กระทบเราม
0: ันพัดขึ้นเหนือเว้ยจากทะเลจีนใต้แล้วมันพัดขึ้นเหนือ
1: พายุไต้ฝุ่นโอโนอึน
0: เออโนอึนเนี่ยชื่อมันเกาหลีหน่อย
1: ใช่
0: มั
1: โ
0: น
1: น
0: เข้าไป
1: อึ
0: ยัน งคุณนัท
1: เข้าไปแล้วครับเมื่อ2 วันที่แล้ว
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างสภาพ
1: ก็โอ้โหมีหลายมณฑลยกระดับว่าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงน้ำท่วมเฉียบพ
0: ใช
1: ัน
0: ่
1: ธุ์
0: ใช่ใช่ใช่ใช่น่ากลัวมากอ่ะคือพายุที่สามารถขึ้นฝั่งแล้วมันไม่ลดความเร็วได้ด้วย
1: เป็นทางตอนใต้ของจีนอย่างที่พี่มนบอกเลยครับ
0: ใช่ไหมมันก่อตัวจากทะเลจีนใต้แล้วมันพัดขึ้นเหนือ
1: ใช่ครับก็จีนเขาก็มีเขาเรียกอะไรนะมีมาตรการที่รวดเร็วนะสั่งอพยพประชาชน700,000 คน
0: เกือบล้าน
1: ในมณฑลกวางตุ้งไปอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็พวกบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถไฟอย่างเงี้ยหยุดวิ่งเลยเที่ยวบินระงับทั้งจากฮ่องกงไปกวางตุ้งนู่นนี่นั่นขาเข้าขาออกตอนนี้ระงับเที่ยวบิน350 เที่ยวครับ
0: เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่
1: จริงๆเขาบอกว่าวันเนี้ยคิดว่าน่าจะหมดวันนี้ครับก็ถึงวันคือวันอังคาร
0: ก็ขอให้หมดนะ
1: ใช่คิดว่าน่าจะหมดวันนี้
0: หน้าพายุแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: น
1: เบ
0: ะ
1: ื้
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: ต้นยังไม่มีมันก็มีบ้านเรือนอาคารเสียหายนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมเฉียบพลันตอนนี้ยังไม่มีรายงาน
0: นะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวของคนไทยนะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คนไทยก็หยุดเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วก็ร่ามเนินสวยมากร่ามเนินสวยมาก
1: โอ้
0: น
1: จ
0: ะครั
1: ร
0: บ
1: ิง
0: สวยเลย
1: ๆชอบไป
0: น
1: เละ ยอ่ะผมชอบไป
0: เออร่ามเนินสวยมากตอนนี้ร่ามเนินสวยมากนะครับก็ใครสะดวกก็ไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เป็นวันของคารวะนะครับวันอาสาฬหบูชาส่วนวันอะไรวะ
1: วันพระ
0: วันพระหัสวันนี้วันอะไรวันนี้วันคารพรุ่งนี้วันพุธวันพระหัสบดีเป็นวันเข้าพรรษานี่ไม่เกี่ยวกับคารวะแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสงฆ์ละ
1: ครับ
0: เราก็จะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคารวะไม่เกี่ยวกับวุ่นวายเรื่องของสงฆ์ครับนะครับเข้าพรรษาเกี่ยวอะไรกับเราครับนะครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับท่านครับนะ
1: ก็มีหลายออฟฟิศถกเถียงกันครับว่าจะหยุดหรือไม่หยุดครับ
0: ไม่เกี่ยวครับเข้าพรรษาไม่เกี่ยวอะ
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ร
1: ่
0: กับไม่เกี่ยวอะไรกับปุถุชนคนปกติอย่างพวกเรามันเรื่องของสงฆ์ล้วนๆไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย
1: ครับผม
0: เออนะครับก็ถ้าใครจะไปวัดจะไปถวายนุ่งถวายน้ําอะไรก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าท่านต้องเข้าปฏิโมกข์ยาวปิดโบสถ์ประตูปิดรับพรรษากันเนี่ยยาวกว่าจะออกมาจากโบสถ์โอ้โหเข้าไป4-5 ชั่วโมงมี
1: น
0: ผม
1: าน
0: ไม่เคยแล้วพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในโบสถ์ยาวมากยาวมากๆแล้วผมไม่เคยนะครับไม่เคยอยู่ในพรรษาก็ไม่ทราบยังไงนะฮะก็ไม่เกี่ยวกับคนไทยไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนไทยไม่เกี่ยวกับปุถุชน
1: คาร
0: คน
1: ว
0: ป
1: ะ
0: กติเพราะฉะนั้นมึงทํางานกันได้ครับ
1: ออฟฟิศผมหยุดเรียบร้อยครับ
0: โอ้โหอย่าหาเรื่องหยุดนี่หว่าพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้เกี่ยว
1: อ่ะพรุ่งนี้หยุดตามปฏิทิน
0: อีกวันไม่เกี่ยวครับโอ้โหนี่ก็ฉวยโอกาสหยุดกันจริงๆ
1: ก็โอ้โหส่งรีพอร์ตไป HQ ที่เมืองนอกบอกว
0: ค
1: ่
0: รา ับ
1: In Thailand Holiday Off โอเคนะ
0: ถ้าหลอกพวกนั้นมันเชื่ออยู่แล้วนะครับแม่นะฮะเอาเดี๋ยวเบรกฟังข่าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปคุยเรื่องคุณใดครับสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะไปพูดถึงคุณใดครับสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูผลกันด้วยนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมะสะอาดสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี
5: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรี

0: ดื่มถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม
2: ่พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับ

0: ู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาก
13: ลับมาครับในเบรกที่2ครับของสอนอฟุตบอลไทยนะครับ4ทุ่ม
14: ครับ
13: 10นาทีครับอ่ะมาครับพูดคุยกันผมก่อนจะเข้าเรื่องฟุตบอลไทยผมขอคุยเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมผมมีข้อสงสัยแล้วผมพยายามหาคำตอบแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่หลายประเด็นในเรื่องนี้ก่อนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมไปติดเพจไม่ว่าจะใน TikTok ใน Facebook หรือในอะไรก็ตามเนี่ยเพจเกี่ยวกับการพิสูจน์สิ่งลี้ลับพิสูจน์ผีเอาตรงๆคือผมเองอ่ะเป็นคนนึงที่เคยทำรายการผีเน
14: า
13: ะคุณมานัทผมทำอยู่กับพี่ป๋องกับพลนี่แหละนะครับผมก็ไปบ้านผีในยุคที่คนก็ยังไม่ได้ไปกันเนี่ยผมไปนี่แหละเพราะโดยอีพี่ป๋องมันแกล้งผมไปทุกอาทิตย
14: ์ครับผม
13: แล้วผมก็พูดกับคุณนัทเสมอว่าผมเป็นคนกลัวนะแล้วผมก็เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ผมจะไม่เชื่อคนที่เดินขึ้นไปแล้วบอกว่าเจอผมไม่เชื่
14: อ
13: แล้วในยุคสมัยนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับในยุคสมัยผมสิ่งที่มันมีไฮเทคที่สุดในยุคนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือ
14: ใช
13: ่แล้วมันถ่ายรูปไม่ได้ด้วยไงโทรศัพท์มือถือยุคนั้นมันถ่ายรูปไม่ได
14: ้ครับ
13: แล้วมันก็ต้องรอโทรศัพท์จากสถานีโทรเข้ามาเพื่อผมจะโทรเข้ามาแล้วก็พาเดินรายงานด้วยเสียงของผมเดินไปเจอผมทั้งห้องทั้งขวามีห้องครับพี่ป๋องครับมีเตียงอยู่หนึ่งอันครับสภาพเตียงยังเป็นเตียงสมบูรณ์เลยนะครับแต่ไม่มีฟูกนะมีตู้ไม้ผมต้องบรรยายแบบนี
14: ้ครับ
13: มีไฟฉายคนละหนึ่งอันแล้วไฟฉายในยุคผมมันคือไฟฉายไอ้สีแดงเหลืองๆอ่ะมันไม่ใช่ไฟฉาย LED ที่สว่างสีขาวแบบปัจจุบันคุณเข้าใจใช่ไ
14: หมหลอดไฟอ
13: ่
14: ะ
13: เออมันเป็นแบบนั้นดีหน่อยมันก็จะเป็นกระบอกยาวๆนิดนึงแล้วแบบแสงมันจะแรงหน่อยแต่มันยังเป็นสีเหลืองแล้วมันไม่สามารถจะขยายบ้าบอคอแตกอะไรได้
14: ไม่ได้เข้าใจปิ๊กเลย
13: แต่จะให้เจ๋งจริงเนี่ยมันจะมีรุ่นผมต้องใส่ถ่านในก้อนใหญ่ที่เป็นนีออนคุณเข้าใจฮะ
14: คล้ายคล้ายตะเกียงเมื่อก่อน
13: แล้วมันจะเป็นนีออนอ่ะแล้วมันข้างบนมันสามารถเปิดเป็นไฟได้ด้วย
14: ใช่
13: แล้วก็มีไฟกระพริบด้วย
14: ใช่
13: ต้องถือแบบนั้นแต่ถามว่าสว่างไหมมันไม่ได้สว่างเหมือนปัจจุบันนะ
14: ถูก
13: คือมันก็สว่างสุดได้แค่นั้น
14: สำหรับเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าสว่างมากนะพี่นุ่น
13: ก็สว่างในระดับที่แบบคือถ้าเทียบสมัยนี้มันเทียบกันไม่ได้นะ
14: ใช่เพราะว่าภาพจำในปัจจุบันเราเห็นมันสว่างสว่าง
13: โอ้สว่างคือของผมเมื่อก่อนเคยฉายไอ้เหลืองๆคนละกระบอกก็ถือไปแล้วอย่าแบตหมดนะเว้ยอย่าถ่านอย่าหมดนะเว้ย
14: อ
13: ันนี้สำคัญมากต้องซื้อถ่านเตรียมไว้ก่อนเลยอ่ะ
14: ถ่านก้อนใหญ่ด้วย
13: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะอัศรายก่อนเลย
14: ใช่
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นว่ามันจะมีการทั้งถ่ายทอดสดทั้งภาพทั้งเสียงให้ได้เห็นกันผมหาคำตอบไม่ได้คุณนัท
14: ครับ
13: คือมันมีอยู่บางเพจน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อน้องแล้วกันมันเจอทุกครั้งที่มันไปเจอทุกครั้งที่ไปแล้วน่ากลัวนะแต่ผมดูผมชอบผมกลัวไหมผมกลัวแต่ว่าผมชอบดูเพราะผมจะดูว่ามันใช่คนหรือเปล่าผมไม่เชื่ออะไรง่าย
14: ๆพิสูจน์
13: แต่มันมีหลายมุมที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนจริงอ่ะมันไม่มีใครต้องทำกันนะเช่นยืดที่มันหายไปได้ไงวะคือจะบอกว่าให้ตกใจแล้วสะบัด
14: บอ
13: กแล้วกลับเข้ามามันหายไปเลยมันหายคนมันไม่น่าเร็วขนาดนั้น
14: ถ้
13: าไม่เป็นไรมันอาจจะเร็วก็ได้แต่สิ่งที่ผมมีอยู่ช็อตหนึ่งเป็นสถานที่หนึ่งคุณต้องฝากครับแล้วผมรู้สึกว่าสองสถานที่แล้วกันผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นคนนะคือเขาไปที่โรงไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นศาลาการประเรียนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่เขาปิดไฟหมดเลยนะคุณนัท
14: ครับ
13: แต่ถ้าเปิดไฟกลางวันเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนมาใช้งานมันยังมีตู้มีอะไรอยู่แต่มันเป็นศาลาใหญ่แต่เขาบอกมันมีวิญญาณแม่ลูกคู่หนึ่งที่อยู่ในนี
14: ้ครับ
13: แล้วมันเห็นจริงๆเดินออกมาให้เห็นเป็นวิญญาณไม่รู้เป็นวิญญาณจริงไม่จริงเป็นแม่และเด็ก เด็กตัวกระเปี้ยงเด็กเนี่ยผมเดาไว้เลยไม่เกิน5ขวบถ้าเป็นแม่ผมเชื่อเป็นคนในมุมผมนะถ้าจะเซ็ตกันจริงๆอ่ะเป็นคนได้แต่เด็กอ่ะแต่เด็กอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคือเด็ก5ขวบอยู่ในที่มืดผมว่าเด็กมันไม่ทำและเด็กมันไม่เล่นคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
14: เข้าใจครับ
13: คือเด็กมันอยู่ในที่มืดอ่ะคุณส่องไฟถึงจะเห็นนะคุณผู้ฟังคิดภาพตามแล้วมันมืดตึ๊บมันต้องส่องไฟเข้าไปอย่างเงี้ยผมถามมันมีเด็ก5ขวบคนไหนที่มันจะกล้าอยู่ในความมืดผมไม่เชื่ออ
14: ันนี้จริงอันนี้คิดเหมือน
13: เข้าใจไหมอันนี้ผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้ผมฉงนใจอีกที่หนึ่งเหมือนกันมันเป็นสถานการณ์บันไดเป็นไม้นี่คนละที่แล้วนะ
14: ครับ
13: ไปเล่นกับกุมารเว้ยแล้วมันมีกุมารเด็กกุมารเด็ก 4-5 ขวบเหมือนกันแล้วไอ้กุมารเด็กเนี่ยตัวมันแดงปั๊ดเลย
14: อันนี้ไม่มีแม่แล้วนะ
13: ไม่มีแม่แล้วอันนี้อีกที่หนึ่งนะเป็นกุมารเด็กเว้ยแต่งชุดกุมารอ่ะไม่ใส่เสื้อแต่มันมีสายสังวานพาดแต่ตัวแดงปั๊ดเลยมึดตึ๊บเหมือนกันคำถามก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมยังไงผมก็ไม่เชื่
14: อ
13: แต่มันเป็นเด็กผมว่าเด็ก 4-5 ขวบหรือ6ขวบ7ขวบหรือต่อให้เด็ก10ขวบมันก็ไม่กล้าอยู่กับความมืดแล้วไอ้กุมารนี่เป็นผู้ชายแต่ไอ้ฝั่งนั้นรู้สึกเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะแม่กับเด็กผู้หญิงลูกสาวแล้วคืออะไรวะแล้วมันมีหลายช็อตที่ทำให้ผมฉงนใจเช่นเข้าไปบ้านล้างหลังหนึ่งแล้ว
14: เป็นไลฟ์สดครับพี่มน
13: เป็นไลฟ์สดครับคุณนัทเป็นไลฟ์สดครับบางทีเขาเข้าไปคนเดียวบางทีเขาเข้าไปสองคน
14: ถ้าเป็นไลฟ์สดนี่
13: อันที่เขาเข้าไปสองคนก็ถือกล้องคนละตัวเงี้ยแล้วเขาก็เข้าไปเราก็จะเห็นภาพไอ้กล้องที่คนเดินตามหลังแล้วเขาก็ไปท้าทายอ๋อไม่ได้อย่างงี้งูมันมีเสียงเว้ยไอแต่ก่อนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเข้ามาในเขาเปิดประตูห้องเขาส่องหมดเลยนะว่ามันมีใครนะแล้วเขามาแค่สองคนแล้วมีเสียงไปคือไล่ไอ้นี่ก็ตอบไม่ไปเว้ยแน่จริงออกมาเขาก็ส่องอยู่แล้วอยู่ดีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาโผล่ข้างหลังได้ยังไงไม่รู้แล้วเฮ้ยหันกลับไปทีฟุบหายเลยคืออะไรแล้วมันหาวนหาทั้งห้องคนเรามันจะวิ่งอะไรได้เร็วขนาดนั้น
14: อืม
13: แล้วมันสดมันไลฟ
14: ์นั่นแหละประเด็นอยู่ตรง
13: จะบอกว่าพี่เขาไปทำเทปไว้ก่อนแล้วเขามาไลฟ์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะเขาตอบคอมเมนต์ณตอนนั้น
14: ผม
13: เลยอยากจะรู้ว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะ
14: ครับ
13: ผมจะติดต่อน้องคนนี
14: ้
13: น้องคนนี้จริงๆมันมีหลายเพจมากที่มันเจอผีบ่อยแต่ไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ไม่เจอทุกครั้งที่มันไป
14: แสดงว่าเขาเป็นมันมีเรื่องเล่าคือมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เห็นก็จะเห็นตลอด
13: อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นนะผมเป็นรัฐมนตรีนะผมไม่ได้ทำเรื่องไร้สาระแต่ผมจะพิสูจน์ให้โลกมันรู้ไปเลยผมจะเอาทีมงานเอาคนที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เอาอะไรไปกับน้องเขาแล้วพิสูจน์กันเลยว่าผีมีจริงๆในโลกจะตั้งกล้องจะอะไรไม่รู้ในกระทรวงวิทย์ต้องทำแล้วผมจะทำให้ทั้งโลกมันรู้ว่าโกสต์มีจริงว่าผีมีจริงเพราะมึงเจอได้ขนาดเนี้ย
14: เขาอาจจะไม่ปรากฏก็ได้นะ
13: ไม่รู
14: ้
13: ไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องหาวิธีพิสูจน์
14: นึกภาพออกครับ
13: คือมันต้องคลายสงสัยคนทั้งโลกว่าผีมีจริงไหมคลายไปเลยถ้าเป็นผมพิสูจน์นะมันอารมณ์เดียวกันกับนาซาที่ปล่อยเรื่องของมนุษย์ต่างดาวออกมาทีละเรื่องเพราะนาซาเอามายืนยันเองว่ามันมีจริง
14: ๆครับ
13: ชั้นใดชั้นนั้นผีบางคนบอกมันไม่มีจริงหรอกคือมันพิสูจน์ไปเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีบางเพจผมก็ชอบนะดูแล้วมันคลายเครียดดีตบหัวผีเล่นนี
14: ้อ้าว
13: ตบจริงๆคุณนัทมันตบแล้วมันตบพั่วมันเรียกผีมาเมื่อไหร่ก็ได
14: ้
13: ไอเรียกมันอาจจะเป็นการเซตแต่ถ้ามันเซตมันเซตเก่งมาก
14: ครับ
13: เพราะห้องอ่ะพอมันตบมันหลบอยู่หลังประตูเงี้ยมันโผล่หัวมาตบพั่วพอเปิดประตูเข้าไปแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันก็ให้ดูว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะแล้วคำถามคือมันไปไหนได้มันเป็นบ้านล้างมันก็ดูนี่หน้าต่างนะโดดลงไปตายนะแล้วมันโดดไปไหนห้องก็ห้องแล้วมันโล่งๆมันไม่มีอะไรอ่ะตู้มันก็ไม่มีอ่ะแล้วมันหายไปไหนอ่ะแล้วคนอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นแล้วมันไลฟ์ด้วย
14: ไอ้เราก็อยากไปดูจะไม่ใช่ทางผมนะ
13: คือผมก็กลัวแต่ผมอยากรู้ว่ามัน ั้นผม
14: ใช่ไหม
13: เออแล้วคือไอ้เคสที่เป็นแม่ลูกเนี่ย
14: แม่ลูก
13: เอออันนี้ผมพูดเลยผมตกใจแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเด็กนะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมยัง50-50คือผู้ใหญ่ผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่มันเซ็ตได้ถูกป่ะผู้ใหญ่ไปแอบไปอะไรมันเซ็ตได้หมดแหละ
14: ใช่
13: แต่เด็กแล้วมันมืดตึ๊บมันมืดจริงเพราะคุณเอาไฟลงไปที่อื่นเนี่ยมันมืดเลยแล้วเด็กมันจะไปยืนที่มืดมันเป็นไปไม่ได้ผมก็จะไม่ยืนผมไม่เชื่อว่ามีเด็กกล้าที่จะไปยืนที่มืดยืนเงียบๆยืนแล้ววิ่งเข้ามาใส่อะไรอย่างเงี้ยยืนแล้วแบบไม่ร้องไห้อ่ะ
14: อืม
13: มันไปไม่ได้ไม่รู้นะ
14: เออมันเป็นเรื่องที่คือพอพี่มนต์เล่ามาหลายๆอย่างมันก็จะน่าคิด
13: ใช่อย่างกุมารเนี้ยโหกุมารเออกุมารเด็กอ่ะ
14: อยู่คนเดียว
13: อยู่คนเดียวกุมารเด็กมืดๆตัวแดงแป๊ดเลยคืออะไรวะไอ้ทาสีตัวแดงไม่แปลกเราทาสีได้เข้าใจแต่เด็กมันจะอยู่มืดๆได้ยังไง
14: นี่
13: เด็กมันไม่มีไฟฉายมันเดินได้ยังไงก่อนจะบอกเดินตามแสงไฟไม่จริงครับไม่จริงครับคุณลองอยู่ที่มืดๆแล้วให้ฝั่งตรงข้ามเขาสาดแสงไปหาคุณดิคุณก็มองไม่เห็นอยู่ดีมันแสบตาคุณวิ่งเข้ามาหาไฟใช่ไม่เถียงแต่พอเขาหันไฟหลบแล้วคุณจะเห็นอะไร
14: มันจะมืดไปแป๊บนึงอะกว่ามันจะกลับมา
13: ถูก
14: อะไรหลังๆ
13: ครูมันเป็นอะไรที่แบบอันนี้มันก็พูดยากนะแต่เขาเจอตลอดเอออย่างเงี้ยหน้าพิสูจน์ไปเลย
14: คนที่เขาเห็นเขาเจอก็จะเจอตลอด
13: เราก็ไม่อยากเห็นหรอก
14: เจอ
13: เราไม่อยากเจอหรอกเราพูดจริงเราก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอหรอกแต่ว่า
14: ไม่อยากเจอ
13: เอออยากผมอยากอะไรเนาะอยู่คนละภพคนละชาติอยู่คนละโลกมันก็ว่ากันไปนะครับอ่ะกลับมาเรื่องบอลไทยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทางด้านของฮุนไดครับ
14: เอ้ฟอร์มดีนะ
13: เฮ้ย
14: 5เม็ดนะ
13: อันนี้นับนะอันนี้นับนะ อันนี้นับนะไม่นับไม่ได้นะอันนี้คือนับเลยนะยืดเลยนะวันนั้นแอดใส่กล้องเลยนะคือแบบโอ้โหกูหล่อมากเลยนะวันนั้น
14: ก็นิดนึงอ่ะ5ลูกอ่ะ
13: เออยิงลาวนะ
14: ครับ
13: นะฮะก็ไทยชนะลาวไป 5-0 ไปเยือนที่สปป.ลาว
14: ใช่ครับ
13: นะครับ
14: ก็
13: ยังไงคุณนัท
14: ตอนแรกก็ดูพี่วนตั้งใจดูด้วยแต่รูปเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดูถูกคู่แข่งนะรูปเกมเราก็ดูดีกว่าได้เร็วด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอเราไปโดนใบแดงเนี่ยยาวเลย
13: ยาวเลยก็ยาวเลยใช่
14: ทีนี้ก็มันทุกอย่างมันก็เหนือกว่าอยู่ในการควบคุมของเราอะ
13: ฟอร์มเป็นยังไงบ้าง
14: ฟอร์มเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ให้เครดิตครับ
13: เครดิตนักฟุตบอล
14: อ่ะใช่ก็5ลูกอ่ะพี่มนก็มันควรอยู่ในสกอร์ประมาณนี้แหละฝั่งตรงข้ามเหลือ10คนแล้วก็ในช่วง10นาทีแรกเราก็ทำได้ดีถ้าจำไม่ผิดตูแรกเรามาตอน6นาทีหรืออะไรนี่แหละ
13: ใช่มาเร็ว
14: พอมาเร็วปุ๊บเนี่ยโอเคแหละโมเมนตัมมันเป็นทางของเราแล้วก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆผมว่าเกมที่เราคุมเกมได้เหนือกว่าสกอร์มันคนอยู่ประมาณนี้แหละ
13: 5-0
14: ใช่
13: นะครับแล้วก็เป็นการประเดิมสนาม FF สวยอีกสายนึงเป็นยังไงบ้างคุณนัทไอ้เหงียนก็ถล่มเขายับนะอีเหงียนถล่มใครวะถล่มกระเบนป่ะ
14: อีกสายนึง
13: ไอ้เหงียนถล่ม
14: ตีมอ
13: ไอ้เหงียนถล่มตีมอยับเลย
14: 70
13: อัดยับเลยนะโอสัญชาติหลายคนด้วย
14: สิงคโปร์ไปเยือนที่กัมพูชาก็ชนะได้2-1
13: แต่ผมดูอยู
14: ่
13: ผม
14: ดูอยู่ตอนท้าย
13: ผมดูอยู่ก็คือจะจบอยู่แล้วนะ
14: ครับ
13: ตอนแรกสิงคโปร์ยิงเข้า2-1แล้วก็ดู VR นานมาก
14: ครับ
13: แล้วก็ยึดคืนเพราะว่าไปฟาวคือผมว่ามันไม่น่าฟาวอ่ะมันไปยืนบังโกใช่ไหมแต่โกมันล็อกคออ
14: ืมเรียบร้อย
13: โกมันล็อกคอแต่มันให้สิงคโปร์ฟาว
14: อ้าว
13: มากนั้นมันเป็นจังหวะนี้คุณนะมันเป็นจังหวะที่ได้ประตูนะจังหวะนั้นอ่ะ
14: ครับ
13: แต่จังหวะที่มันเข้าไปเพราะว่าบอลมันปะทะกันหรืออะไรมันไม่ฟาวจังหวะมันไม่ฟาวหรอกแต่จังหวะไอ้ผู้เล่นสิงคโปร์เนี่ยเหมือนกับมันหันหลังให้โกแล้วโก จังหวะมันเข้าไปบวกกันนี้เข้าไปบวกกันผู้เล่นสิงคโปร์กับผู้สาประตูเข้ามาบวกกันอย่างนี้แล้วมันเหมือนนั่นปัดบอลได้เพราะมันปัดบอลได้ปั๊บเนี่ยตัวมันติดกันไอ้สิงคโปร์มันก็ต้องหันหลังเล่นพอหันหลังเล่นเนี่ยผู้สาประตูเสียโอกาสละเพราะว่าหันหลังปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาบอลได้มันก็ล็อกคอพอมันล็อกคอแต่สิงคโปร์มีคนมันก็ยิงเข้าไปเลยแต่กลายเป็นว่าสิงคโปร์ฟาวเพราะว่าไปโดนตัวผู้สาประตู
14: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะล็อกคอถูกไหมฮะ
13: ใช่ใช่ใช่
14: ความเข้าใจผมนะ
13: ใช่ใช่ใช่แต่มันไม่น่าฟาวไงเพราะมันเข้าไปแย่งบอลกัน
14: แล้วมันอยู่ในพื้นที่กรอบหกหลาด้วยไงพี่มันจะ
13: ใช่อ้าวแล้วทำไมอาร์เซนอลไม่โดน
14: นั่นแหละ
13: ทำไมอาร์เซนอลบังได้อาร์เซนอลล็อกได้ทำไมอ้าวคุยหน่อยยังไงเนี่ย
14: เออนี่แหละ
13: คือตรงนี้ต้องคุยกันนะ
14: สกีนยังไงเนี่ยใช้คำหล่อเลยสกีนสกีนตัว
13: ไอ้นี่ก็ไม่คือไอ้นี่ไม่ได้ไปสกีนไอ้นี่เข้าไปแย่งบอลคุณวันนั้นเข้าใจใช่ไหมมันจะเข้าไปแย่งบอลเออมันเข้าไปแย่งบอลแล้วมันไม่ได้ฟาวจังหวะแย่งจังหวะแย่งมันก็ไม่ได้ฟาวมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ไปชนแท็กไม่ใช่มันก็เข้าไปแย่งบอลปกติแต่ว่ามันออกมันชกออกมาก่อนแล้วเสียบชกไม่ไกลไงแล้วไอ้ฝั่งนั้นก็จะวิ่งเข้าไปเล่นกันล็อกไว้ก่อน
14: แต่คนยิง
13: แต่สิงคโปร์ฟาว
14: นี่แหละมี VR นะกำลังจะบอกเลยว่า AFF รอบนี้มี VR เหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยนะ
13: ก็มันควรจะต้องอย่างนั้น
14: ใช่
13: มันควรจะต้องอย่างนั้นสุดท้ายแล้วสิงคโปร์ก็มายิงได้ค่ะที90บวก3บวก2บวก3เมื่อวานเนี่ยแล้วก็ยิงได้ก็2-1สะใจไปครับนะฮะไอ้เหมือนเรียบร้อยครับโอนสัญชาติ 7-8 คนแล้วนะ
14: โอ้ย
13: ญี่ปุ่นเกาหลีมาเตะสบานเลยคราวเนี้ย
14: อันนี้โอนได้ไหม
13: โอนบานเลย
14: อ๋อคนยิงเออจำได้แล้วเห็นในไฮไลท์คืออิลฮานฟันดี
13: ้เออเจออิลฮาน
14: อิลฮาน
13: เจออิลฮานนะฮะก็สิงคโปร์ชนะไป 2-1 นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้
14: ผมแวะมาดูชื่อของผู้เล่น
13: ไอเหม็น
14: กัมพูชานะ
13: เชิญเชิญ
14: ยูไดองาวะ
13: ไอ้มันเขมรดินี่เขมรตอนใต้
14: เขมรตอนใต้ครับ
13: อันนี้เขมรตอนใต
14: ้ฮิคารุมิซุโนะ
13: อันนี้เป็นคนเสียงเรียบ
14: อาริเชอร์มิซเยฟ
13: กำปงสปือเลยคนเนี้ยมีคนนี้กำปงสปือเลย
14: คิมฮุยฮุน
13: อันนี้คนเมืองหลวง
14: อ๋อคนเมืองหลวงนะ
13: พนมเปญ
14: ลาโกเบนโต
13: อันนี้ก็น่าจะพนมเปญ นะครับเพราะชื่อออกฝรั่งหน่อยจะเป็นพนมเปญ
14: เดี๋ยวดูตัวสำรองหน่อยตัวสำรองมอนเวนด้าอันนี้ให้เครดิตเขามอนเวนด้านี่ เคยได้ยิน ประมาณเนี้ย
13: คือโดนด่ายับเลยอ่ะเฮ้ยถ้าคุณดูชื่อผมอยากให้คุณดูคนหนึ่ง
14: ครับ
13: คุณดูลาวแนวลุกลาวผมชอบเขามากเลย
14: ลาว
13: ครับกองหน้าลาวครับคุณผู้ฟังครับมันมีชื่อหนึ่งแล้วผมสะดุดใจแบบเฮ้ยมึงมาไงวะ
14: โจนี่ครับ
13: ฮะ
14: โจนี่แวนประเสริฐ
13: ไม่ใช่ไม่ใช่
14: กองกลางกองหลังกองหน้าก
13: องหน้ากองหน้ากองหน้ากองหน้าริมเส้นซ้ายฮะ
14: สมฤทธิ์
13: ไม่ใช
14: ่กล้าหาญ
13: ไม่ใช่คุณไม่เห็นชื่อแปลกๆหรอไม่รู้ไม่สำรองหรอ
14: ปุกขจัน
13: โนสิทธิ์โนอันนั้นชื่อคนลาว
14: มุนอ๋อวิไลเอ้ย
13: ไม่ใช
14: ่บุญเพิง
13: โน
14: เอ้ยใครนะ
13: มันมีชื่อหนึ่งครับคุณนัทช่วยดูดีๆมันมีชื่อกล้วยเจ๋งด้วย
14: อ๋อนี่มันเป็นภาษาอังกฤษกล้วยเจ๋ง
13: ไอ้บ้ากล้วยเจ๋งมันมีเอี้ยกล้วยไหมคุณต้องเช็คดิมันมีไหมมันมีเอี้ยชังหรือเปล่าคุณดูนิดนึงไอ้บ้าแล้วไปเล่นกับมันเดี๋ยวมันซัดฝ่ามือพิชิตมังกรมาแล้วจะหงายท้องกันหมดนะผมบอกก่อนไอ้บ้ามันมีกล้วยเจ๋งอ่ะผมตกใจเลยกล้วยเจ๋งได้บอลหน้าอะไรหน้าอะไรนะกล้วยเจ๋งได้บอล
14: เออใช่กล้วยเจ๋ง
13: เป็นไง
14: 25
13: นี่ไงกล้วยเจ๋งไอ้บ้านจอมยุทธนี่จอมยุทธอุดรในเวอร์ชั่นใหม่นะผมบอกให้นะ ไปล้อเล่นกับเขาไม่ได้นะกุ้ยเจ๋งเนี่ย
14: อุ้ยมีในทรานสเฟอร์มาร์เก็ตด้วยนะกุ้ยเจ๋ง
13: จริงป่ะ
14: ใช่ครับ
13: อืมนะฮะชื่อโหดมากชื่อกุ้ยเจ๋งครับพ่อมันน่าจะบ้านหลังจีนเดียใช้ได้แหละเนี่ยเขาเบรกก็แพ้ไปนะแล้วก็วันก่อนอีกสายนึงเป็นยังไงบ้างคุณนัทอินโดเมื่อวานถล่มเนี่ย
14: ใช่ครับเมื่อวานอินโดถล่มกัมพูชาอาศัยเดียวกันแล้วฮะเราพูดถึงกัมพูชาสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นกรุ๊ป A
13: ครับ
14: กรุ๊ป A อินโดถล่มกัมพูชา 5-1 ครับอีกคู่หนึ่งสิงคโปร์กับติมอร์สิงคโปร์กดไป 2-0
13: เบา
14: ส่วนสายเราอีกคู่หนึ่งนะครับในแมตช์แรกเนี่ยก็คือเมียนมาหรือพม่า กับมาเลย์นะครับมาแพ้มาเลย์ไป 1-2
13: เมียนมาแพ้มาเลย์ไป 1-2
14: ใช่ครับ
13: มาเลย์ชนะนะ
14: มาเลย์ชนะตอนนี้มาเลย์แข่ง2นัดแล้วชนะทั้ง2นัด
13: 6แต้มสายเดียวกับเรา
14: สายเดียวกับเราสายเราจะมีไทยมีมาเลย์นะครับมีเมียนมามีฟิลิปปินส์แล้วก็มีลาว
13: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยเราจะซัดกับมาเลเซีย
14: ใช่ครับ
13: ในบ้านเรา
14: ใช
13: ่ซึ่งไม่กลัวอยู่แล้วว
14: ันเสาร์นี
13: ้นะฮะก็จะซัดกับเขาในเสาร์นี้เนี่ยที่ราชมังคลา
14: ใช่ครับ
13: นะครับไม่กลัวอยู่แล้วครับมาเลในบ้านเราไม่กลัวอยู่แล้วชุดนี้ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ปึกมากแต่ก็ยังมีตัวเก่าๆอยู่หลายคนอยู่นะ
14: ของเขาใช่ไหมฮะ
13: ของเราเนี่ยของเรา
14: ใช่ของเราผมว่าก็อย่างที่เคยพูดตอนวันที่ประกาศรายชื่อแหละทุกคนว่า
15: ก็เลยต้องเข้าใจครับว่าคุณคือใคร
14: ผมแอบเห็นด้วยว่ามีทั้งชุด U23ขึ้นมาแล้วก็มีตัวเก๋าคอยประคองเรียกอะไรนะหลัง
13: ดูน้องๆ
14: ใช่หลังก็จะมีรุ่นพี่คอยประคอง
13: ครับ
14: มีณัฐพงศ์สาริยาที่เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยตรงกลางก็จะมีสารัตอยู่เย็น
13: นี่แหละมิสเตอร์ AFF
14: ใช่
13: เขาเป็นคนที่ได้แชมป์ AFF เยอะที่สุดในโลก
14: 4หรือ5สมมุติในโลกเลยฮะ
13: เยอะที่สุดในโลก
14: โรนัลโดเคยได้ไหมฮะ
13: ไม่เคยโอ้โรนัลโดจะไปเทียบเอาว่าเอาเป็นเมสซี่ดีกว่าคริสเตียโน่โรนัลโดนี่ไม่ต้องสู้ไม่มีอะไรจะสู้เอาเป็นว่าเมสซี่มาเทียบเมสซี่ก็ไม่เคยได้เท่าเขา
14: บันลงดอ6-7สมัยนี
13: ่นี่เมสซี่ได้มาหมดแล้วนะได้แชมป์โลกได้แชมป์ไอโคปาอเมริกาได้มาหมดแล้วนะได้แชมเปี้ยนลีกได้แชมป์ลีกได้บ้าบอคอแตกมันได้มาครบแล้วแต่ไม่เคยได้ AFF
14: แต่
13: สารัตอยู่เย็นได้เยอะที่สุดในโลก
14: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ5สมัยมั้ง
13: ประมาณนี
14: ้4หรือ5เนี่ยอ่ะถือว่าเยอะที่สุดแล้วตอนนี
13: ้ประมาณนี้เยอะสุดในโลกอ่ะ
14: แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยมีโอกาสที่จะทำสถิติต่อไป
13: มิสเตอร์ AFF
14: เอ้ย
13: เรามีตัวนำโชคอยู่
14: แต่ตรงกลางวันนั้นถาแล้วก็ทำได้ดีนะคือเก๋า
13: ดีดีจังเล่นดี
14: เก๋าคุณในอาเซียนอ่ะตังเขาโอ้โห
13: สบาย
14: กินเหลือใช้อ่ะอ่านขาด
13: สบายเลย
14: ใช่ครับ
13: นะฮะก็เดี๋ยวเราเจอมาเลยก็ผมก็เชื่อว่าน่าจะสนุกแล้ววันเสาร์เนี้ยเดี๋ยวรู้เรื่อง
14: ใช่ครับ
13: เดี๋ยวรู้เรื่องวันเสาร์เนี้ยรู้เรื่องแน่นอนก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเพราะเราเล่นในบ้าน
14: เราเล่นในบ้านแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยแหละคนไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ไปดูที่สนามได
13: ้บัตรแพงไหมจำไม่ได้แล้ว
14: ผม
13: แต่ถ้าเท่าสดอ่ะเสียตังค
14: ์ใช่ตอนนี้มีกระแสสองฝั่งกันอยู
13: ่
14: เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนั้นเดี๋ยวผมเช็คบัตรก่อน
13: ซื้อบัตรดูบัตรราคาพี่เต็มหรือยัง
14: ไทยมาเลยเอ้า
13: ไม่น่าจะสตาร์ท300ป่ะ200หรือ300ป่ะ
14: Ticketmaster ลองเข้าไปดูนะครับ Why Ticket หุ่นใดครับ
13: หลังประตูเท่าไหร่ป่ะ
14: เริ่มต้นที่โอ้เอาเรื่องอยู่นะพี่
13: เท่าไหร
14: ่โซนหลังประตูเนี่ย300กับ350
13: ก็ราคาสูงอยู่นะ
14: ใช่ครับโซน W1 นะครับโลเวอร์นะข้างล่างนะ
13: โลเวอร
14: ์600
13: แต่สนามราชมังคลาเนี่ยโลเวอร์แม่งไม่น่านั่ง
14: ใช่มันต้องขึ้นมาอีกนิดนึง
13: โลเวอร์ไม่น่านั่งดูแล้วปวดหัวสนามเอียง
14: เออ 500โซน E 1นะครับโซน E
13: 500
14: ประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ500บาท
13: อืม
14: แล้วก็โซนชั้น2 upper ขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400แล้วก็350บาทตามลำดับ
13: แพงไหมก็ไม่ได้แพงมากนะ
14: ผมว่าก็อยู่ในอ่ะถ้า upper หน่อยผมว่าราคาแฟนบอลรับได้สำหรับบางคนอาจจะสูงเกิน300อ่ะผมมองเงี้ยถ้ามันต่ำกว่า300เนี่ยในโซนหลังประตูอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะพอโอเคสำหรับแฟนบอลนะแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันเป็นราคามาตรฐานของการดูฟุตบอลนะบางคนอาจจะมองว่าสูงไปนิดนึง
13: ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามัน
14: หลากหลายมุมมอง
13: แต่ปัญหาคือมันมีถ่ายทอดสดมันมีแต่ต้องเสียเงิน
14: ถูกต้อง
13: มันมีต้องเสียเงินนะฮะก็อย่างที่ผมคุยกับคุณนัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละครับว่าจริงๆอะไรที่มันมีไทยเกี่ยวข้องอ่ะมันไม่ควรเสียตังค
14: ์ใช่ครับ
13: ถูกไหมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับไทยจะเสียเงินไม่ว่ากันหรอกอย่างฟุตบอลโลกมันมีไทยเข้าไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยก็เสียเงินไปก็โอเคไม่ว่ากันยูโรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวยิ่งไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเสียเงินครับเสียเงินครับอย่าทำนิสัยไม่ดีแต่ถ้ามันเกี่ยวเนี่ยว่ามีไทยที่เข้าไปแข่งด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ควรจะเสียเงิน
14: แต่อันนี้จริงเห็นด้วย
13: คือคุณซื้อเป็นเปอร์วิวมาก็ได้ซื้อเป็นเฉพาะคู่ไทยก็ได้อะไรเง
14: ี้
13: ยก็ผมก็น่าจะโอเคก็ถ่ายทอดเฉพาะคู่ไทยให้เราได้เห็นเนาะมันก็เดี๋ยวนี
14: ้คนแล้วแพ็กเกจในไทยผมว่าถ้าเปอร์วิวคือจะดูนัดเนี้ยจ่ายนัดเนี้ยผมว่าคนไทยก็โอเค
13: ใช่
14: เหมือนเราไปดูฟุตบอลที่สนามอะเราดูนัดเนี้ยแล้วเราก็จ่ายนัดเนี้ย
13: ใช่ใช่ใช่ใช
14: ่แต่ว่าอย่างที่พี่มนบอกว่าผมก็เห็นด้วยเรื่องนี้คือพอมันเป็นทีมชาติไทยอะมันเป็นเรื่องของคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องมันควรได้ดูฟรีจะด้วยวิธีไหนหรือจะลิขสิทธิ์จะถูกส่งด้วยกันบทนงบทนี่อะไรก็แล้วแต่
13: แต่นี่เห็นด้วยนะครับ
14: จริงๆผมมองไปเรื่องของเยาวชนอะพี่มนมันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
13: ใช
14: ่
13: ถูกต้อง
14: คือเด็กมันจะดูทีมชาติแบบเนี้ยแล้วปลูกฝังขึ้นมาโตมาม
13: ันเหมือนน้องเนเน
14: ่ใช่
13: มันเหมือนน้องเนเน่
14: ใช่
13: น้องเนเน่ทำให้เด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยตื่นตัวในการพาไปเรียนกีตาร
14: ์ใช่ครับ
13: คนพลอยได้คือร้านกีตาร์แล้วก็ครูสอนกีตาร์เนี่ยโอ้โหงานชุกเชียว
14: สนุกเลยตอนเนี้ย
13: แล้วมันปลูกฝังไปเถอะครับดนตรีกีฬาปลูกฝังไปเถอะครับเด็กสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนยุคผมยุคคุณพ่อคุณแม่ยุคคุณปู่คุณย่าอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบอะถ้ายุคคุณพ่อคุณแม่เราอะพวกเขาตอนเด็กๆอะพ่อแม่ฝั่งนู้นไม่ค่อยให้เรียนให้ออกไปทำงานปู่ย่ารุ่นเรานะให้พ่อแม่เราทำงานไม่ต้องเรียนหรอกมีเรียนทำไมมาช่วยทำงาน
14: ใช่ใช
13: ่พอมาถึงยุคเขามีลูกอย่างรุ่นพวกเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาฝังหัวเลยเขาต้องการให้พวกเราไปเรียนครับ
14: เรียน
13: หนังสือต้องเรียนต
14: ้
13: องเร
14: ีย
13: นต้องเรียนใช่เพราะเขาไม่ได้เรียนไงเขาต้องให้ลูกเขาเรียน
14: ถูก
13: แต่พอมาถึงรุ่นเราเนี่ยเรารู้ว่าการเรียนหนังสือผมเป็นคนเกลียดการเรียนที่สุดเลยคุณรู้ไหม
14: ครับ
13: ผมไม่ชอบการเรียนหนังสือผมรู้เลยนะผมมีลูกนะผมก็ให้เขาเรียนให้เขาอ่านออกเขียนได้แล้วผมก็อยากเรียนอะไรก็เรียนจะจบเป็นยาก็จบก็ไม่ว่ากันจะจบอยากจะจบเรียนสูงก็เรียนไปผมไม่บังคับเขาแต่ถ้าเขาอยากจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีผมสนับสนุนนะ
14: เต็มที่
13: เลยคือยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่มันไม่จำเป็นต้องเรียนจบอะไรบ้าบอคอแตกอะไรแล้วเข้าใจ
14: ใช่
13: คือคุณถ้ามีความสามารถแล้วคุณโดดเด่นไปเลยอ่ะอย่างน้องเน่ๆอย่างเงี้ยแล้วมัน
14: ทะลุ
13: มันทะลุโคตรเก่งเลยผมเอาจริงโคตรเก่งนะวันนี้นะน้องเนเน่ต่อให้ไม่ได้ดังระดับโลกสมมุติว่าชีวิตเขาไม่จะเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์สมมุติแต่น้องเนเน่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการเล่นดนตรีและเป็นครูสอนกีตาร
14: ์ถูกต้องครับ
13: แค่นี้เขาหาเลี้ยงชีพเขาได้แล้วคุณไม่ต้องไปห่วง
14: ใช่คร
13: ับระดับมาสเตอร์แบบเนี้ยมีแต่คนอยากไปเรียนถูกไหมกีฬาทุกชนิดคุณมานักฟุตบอลไม่เป็นโค้ชก็ไปเปิดอะคาเดมี
14: ่ใช่
13: สอนฟุตบอล
14: จริงเยอะเลย
13: โตกอล์ฟทุกวันนี้ไม่แข่งก็มาสอนนี่คือการเลี้ยงชีพเขาเลยนะ
14: ใช่ครับแล้วกีฬามันได้ทั้งสันทนาการมันได้ทั้งสุขภาพ
13: ได้หมดได้หมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจก็ได้
14: ใช่ใช่ถูกต้อง
13: ทำเป็นธุรกิจก็ได้คือวันเนี้ยในยุคสมัยเนี้ยผมก็รู้สึกว่าพ่อแม่ในรุ่นพวกเราเนี่ยก็ตื่นตัวกันเยอะตื่นตัวกันเยอะผมเห็นด้วยกับคุณมานัทนะครับสิ่งที่มันต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคือการถ่ายทอดสดกีฬาที่มันสร้างแรงบันดาลใจ
14: ถูกต้องครับ
13: ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยยอดนิยมของคนทั้งโลกแล้วมันมีทีมชาติของเราเนี่ยมันควรจะปลูกฝังครับ
14: ใช่มันผมว่ามันสำคัญนะคือผู้ใหญ่อาจไม่รู้ว่าจะมองเห็นตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มันสำคัญกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันที่ผมพูดถึงเรื่องเนี้ยเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์พี่มนผมจะไปสปอร์ตคลับก็คือลูกผมไปเรียนว่ายน้ำ
13: ได้ร่างกายแน่นอนแล้ว
14: ถูกต้องทีนี้ไอ้ตรงสปอร์ตคลับมันจะมีสนามฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเด็กในทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีการแข่งขันเป็นลีกU6 U7 U8 ซึ่งในยุคเราเด็กๆพี่มนเราจะมาอีกทีคือ U12 เลยอ่ะU10 U12 เลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะคาเดมี่จากตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ซึ่งอะคาเดมี่แต่ละอะคาเดมี่มันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปเราก็จะเห็นว่า
13: อ
14: ะคาเดมี่เล็กเน้นใจสู
13: ้
14: มันก็จะอีกแบบหนึ่งอะคาเดมี่ดังที่มีตัวผู้เล่นเยอะมันก็จะอีกแบบหนึ่งซึ่งเด็กกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมีไอดอลพี่เจชนาธิปพี่ปุ้มธีรธรพี่ตังสารัตซึ่งมันปลูกฝังอ่ะเราเห็นเขาใส่เสื้อเราเห็นเขาใส่สตั๊ดเราเห็นเขาใส่สนับแข้งรูปโลโก้ของที่เขาชื่นชอบอะไรเงี้ย
13: มันแบบ
14: มันเป็นจุดเล็กที่สร้างตั้งแต่เด็กแล้วมัน
13: เขาอยากเป็น
14: ใช่
13: มีใครอยากจะเป็นแบบบุรีรัมย์ครึ่งนึงไหมมีแต่ไอดอลเลยบุรีรัมย์ครึ่งนึงเน
14: ี่
13: ยไม่มีนะ
14: รุ่นนี้น่าจะไม่รู้จักละ
13: นะครับแม่คือแล้วจริงๆการเป็นอาชีพนักกีฬารวยนะรวยนะคุณผมยกตัวอย่างชนาธิปยกตัวอย่างธีรศิลป์แดงดายกตัวอย่างธีรธรบุญมาทันนี่คือเศรษฐีนะครับ
14: ได้ครับ
13: นี่คือเศรษฐีนะครับคือคุณเข้าใจนะครับมันคุณจบปริญญาคุณไม่มีทางจะหาเงินได้อย่างอุ้ยไออย่างมุ้ยเจอุ้มเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ผมพูดเลยนะครับเอาว่าส่วนใหญ่เป็นไปไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าผมมีรายได้เท่านี้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกันนะครับถูกไหมนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คืออย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆแต่ซับซ้อนมันก็ต้องเป็นตัวท็อปนะอย่างมือหนึ่งของโลกเนี้ยอย่างน้องใครวะ
14: จีโน่
13: ปีหนึ่งรายได้เป็นร้อยล้าน
14: ครับผม
13: นั่งคุยกับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่ใน97ของเราชื่อรายการ Golf Gate A
14: ครับ
13: ผมนั่งคุยกับโปรท่านหนึ่งเป็นโปรไทยนะ
14: ครับ
13: นะครับจริงๆสักเป็นหลานผมแล้วพ่อผมกับเขาสนิทกันพ่อเขากับผมสนิทกันนะฮะคือพ่อเขาเนี่ยเป็นอดีตครีเอทีฟที่เก่งมากๆในประเทศไทยคนหนึ่ง
14: ครับ
13: นะครับทำงานกับพี่ป๋องกับพลนี่แหละเป็นเพื่อนพี่ป๋องเพื่อนสนิทเลยแล้วก็หันหลังในวงการวิทยุโคตรแสบพ่อมันแสบมากพ่อมันแสบจริงๆเข้มโปรเข้มข้นครับนะวันนี้ผมว่าเมืองไทยก็เล็กไปสำหรับเขานะเขาก็ต้องไปอยู่ในคอนฟรีทัวร์จะไปคอลิฟาย PGA ทัวร์ซึ่งมันยากมากๆแต่ว่าถ้าเขาทำได้คุณนัทรายได้มันโคตรอภิมหาศาลโคตรอภิมหาศาลใช้คำนี
14: ้อภิมหาศาลเลยนะ
13: โคตรอภิมหาศาลนะครับคือเอาเงินรางวัลรวมรายการถ้าไปใน PGA ทัวร์เงินรางวัลรวมรายการปกติก็จะมี 5-6 ล้านเหรียญนะ
14: ครับ
13: เงินรางวัลรวมนะ 5-6 ล้านเหรียญนะคุณ33
14: อืม5-6 ล้านเหรียญก็ประมาณ100-150
13: เงินรางวัลรวมคุณเข้าที่โหลอ่ะมันยังน้อยก็ต้องมีสัก 20,000 เหรียญนะ
14: ครับ
13: 20,000เหรียญ 6-7 แสน4วัน
14: ครับ
13: เข้าที่โหลเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมตีกูยังไงกูได้ตังค์7แสนแล้วเข้าที่หลงคุณมันไม่ได้น้อยมันเยอะมากนะแล้วปีที่แล้วเขาลงในรายการประเทศไทยเขาลงแค่2รายการ
14: ครับ
13: เขาได้ Order of Merit
14: คืออะไรครับ
13: ฟันก็รางวัลไปเกือบ 700,000
14: อ
13: ืมเล่นในไทยนะเล่น2รายการคือกอล์ฟมันต้องแฟร์ครับกอล์ฟมันแบ่งเป็น2อย่างสมมุติว่ามันมีทัวร์การ์ดใน PJ ทัวร์ผมยกตัวอย่าง PJ ทัวร์แล้วกันมันมีทัวร์การ์ดไอ้ทัวร์การ์ดเนี่ยมันมีหลักการในการรักษาทัวร์การ์ดอยู่ 3-4 อย่างหนึ่งคุณต้องเป็นแชมป์คุณต้องเป็นแชมป
14: ์ถึงจะรักษา
13: ในรายการ PGA ทัวร์ในปีหนึ่งมีสัก40กว่ารายการเนี่ย
14: ครับ
13: คุณต้องเป็นแชมป์แต่มันก็จะแบ่งอีกแชมป์รายการนี้คุณจะได้ต่อยุคปีหนึ่ง2ปี3ปี5ปีแล้วแต่รายการแล้วในกรณีเอาต้องเป็นคนแชมป์อย่างเดียวเหรอแล้วสมมุติว่าไทเกอร์แม่งกวาดแชมป์ไปปีคนเดียวแม่งกวาด10กว่ารายการ20รายการแล้วคนอื่นยังไงเขาต้องแฟร์ๆเขาก็เลยว่าไม่เป็นไรคุณต้องทำเงินให้ได้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กี่อันดับถึงจะอยู่รักษาตัวการ์ดได้เขาเรียก order of merit
14: ครับ
13: order of merit ก็คือคนที่ทำเงินเยอะที่สุดในตัวคุณจะได้ตัวการ์ดที่อยู่ไปกี่ปีก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแฟร์ไงไม่งั้นอ้าวแล้วบางทีรายการเล็กเขาได้แชมป์แล้วไอ้คนที่มันไม่ได้แล้วยังไงมันต้องตกหรือยังไงอะไรเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสะสมเงินคุณไปด้วยคุณไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่คุณเงินรางวัลคุณสะสมไปถึงอันดับที่เขาตัดตัวคุณก็อยู่ต่ออ
14: ่าสบาย
13: มันแฟร์ไม่งั้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเข้มข้นลงสองรายการมันใช่ order of merit ได้แชมป์รายการหนึ่งรองแชมป์รายการหนึ่งสบายเลยจะมาลงรายการใหญ่
14: นี่เผลอๆแบบอยู่ได้ทั้งปีเลยนะ
13: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงแล้วก็ล่าสุดก็เป็นรองแชมป์โดนเขาปาดหน้า
14: ครับ
13: อันนั้นผมก็ว่าไอ้เข้มก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับก็นำมาทั้ง3วันเนี่ยว่าสุดท้ายไอ้คนที่ตามมามันตี10อันเดอร์แซงคนบ้าตี10อันเดอร์ได้บ้าไปแล้วแต่วันแรกเข้มมันทำได้นะ10อันเดอร์แต่ว่าวันสุดท้ายอ่ะ
14: เขาดันมาดีวันสุดท้าย
13: แล้วมันวันสุดท้ายมันจะปัดคงยากที่สุดไงเขาจะอารมณ์
14: ใช่ใช่
13: เออมันได้จะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ว่ากันไปครับเนี่ยเห็นมั้ยคืออย่างที่คุณนัทพูดอ่ะครับการถ่ายทอดสดมันสำคัญครับแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
14: ใช่ครับ
13: เนาะผมว่าถ้าประเทศไทยอยากจะมีนักกีฬาเก่งๆในหลากหลายสาขาเนี่ยผมว่าก็ต้องสนับสนุนในตรงนี้อย่างที่ผมพูดแหละครับฟุตบอลโลกช่างมันนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเอาเป็นคนไทยนี่แหละใกล้ๆตัวน้องๆเขามีไอดอลเป็นพี่ตัง
14: ครับ
13: เป็นพี่ไทยอ่ะเป็นชุดติดชุดเนี้ยแต่เป็นพี่ต้นนั้นหรือบดินเนี่ยคนบุรีรัมย์เนี่ยรับพี่ต้นแน่นอน
14: ถูกไหมเด็กรุ่นใหม่เลยคณะคำยกเนี่ย
13: เออดอเลาะเนี่ยผมอยากใหญ่เหมือนดอเลาะ
14: โอ้โหตัวใหญ
13: ่ครับไอ้อย่างอื่นใหญ่มันต้องเป็นกรรมพันธุ์ครับนะครับต้องตัวใหญ่ต้องกินเยอะๆครับ
14: ไม่พี่ยิมเนี่ยพี่ยิมวรชิตเนี่ย
13: อุ้ยนะครับพี่ยืนหลับ
14: ครับผม
13: นี่อันนี้สำคัญนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลุ้นกันไปนะเพราะว่า AFF ก็เดินตามมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะผมก็เฉยๆแต่มันมีรายการหนึ่งคือ FIFA จันนัท
14: ครับ
13: คุณรู้ไหมว่า FIFA มันแข่งยังไง
14: เดี๋ยวนะวันนั้นที่เราผมเซิร์ชไปแล้วหนึ่งครั้ง
13: อ่ะคุณเซิร์ชไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบ
14: ครับ
13: ในอาเซียนเรามี11ทีมครับแต่เราจะไม่ได้แข่งแค่11ทีมครับ FIFA มันเป็นผู้จัดการธุระปะปังให้เรียบร้อยไปเชิญมาอีก3ทีม
14: ฮะ
13: 3ทีมมีใครบ้างมีจีนมีทางด้านของจีนมีใครวะมีจีนมีฮ่องกงแล้วก็มีอินตราเดียยูโนอินตราเดียล่าสุดครับจีนขอถอนตัวครับกูมันมาเตะกับพวกมึงแล้วนะฮะแล้วมันจะแบ่งแบบนี้มันจะแบ่งเป็น2เลเยอร์เป็น2กรุ๊ปเป็น2ดิวิชัน
14: ครับ
13: ดิวิชัน1ตามระดับ FIFA เลย8
14: ทีม
13: ดิวิชัน2 4ทีมไอ้6ทีมทั้งหมด14ที
14: ม
13: แล้วแบ่งช่วงเตะสิงหาและกันยาในช่วง FIFA Day เพราะฉะนั้นมันจะเตะแบบขาดๆเกินๆก่อนเข้าใจหรือมันไม่เสร็จจบภายในฟีฟ่าเดย์เดียวนะม
14: ัน
13: จะเตะแบ่งเป็น2ฟีฟ่าเดย์เตะในช่วงสิงหาก่อนแล้วก็ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไปต่อกันยาได้ดิเอากับฟีฟ่ามันเอานะฮะ
14: เดี๋ยวนี้โปรแกรมเดี๋ยวนี้เขาครีเอทอะไรขึ้นมาแบบแปลกๆมาก
13: เป็นไงคุณนัทเป็นไงนะฮะแล้วอินเอาอินเดียมาอินเดียบอกเอาเลยอายากมาลนกับพวกมึงอยู่แล้วนะฮะอินตราเดียบอกอยากเจอไทยมากเลยยูโน่โฟร์วันเนี่ย
14: เออฉลาดนะผมดูในเพจตอนนี้เพจเอเชียนฟุตบอลชอบคอมเมนต์หนึ่ง
13: อะไรสิ
14: คอมเมนต์เขาบอกว่าอินเดียเนี่ย1.46บิลเลียนก็คือ1,400ล้าน
13: แสบฟีฟ่า
14: อินเดียนะ1,400ล้านไชน่าอีก1,400ล้านคนเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยประมาณ0.7บิลเลียนเอารวมๆเลยทั้งทั้งเนี่ย
13: 3,000 กว่า
14: 3.6 บิลเลียน 3,600 คนตีว่าเป็น
13: ครึ่งโลกนะ
14: ครึ่งโลก
13: ครึ่งโลกแล้ว14ประเทศเนี่ยครึ่งโลกแล้ว
14: FIFA know how to do business มันบอก
13: โคตรแสบโคตรแสบครึ่งโลกแล้วครับคุณผู้ฟังครับนี่เรื่องจริงครับเฉพาะเนี่ย10ประเทศ14ประเทศถ้ามีจีนเข้ามาเนี่ยครึ่งโลกไปแล้วเป็นไงเป็นไงฟีฟ่านี่โคตรแฝบเลยนี่แต่จีนเขาถอนไปแล้วนะ
14: จีนถอนหายไป1,400ล้านแล้วนะพี
13: ่แล้วคุณจะเชิญใครมาถ้าคุณเป็นฟีฟ่าคุณจะเชิญใครคุณจะเชิญใครในอาเซียนก็ต้องคุณจะเชิญใครอ่ะ
14: เพราะว่าถ้าเอาแบบที่ผมดูที่เขาเชิญเนี่ยเขาเอาท่อนบนขึ้นของอาคือโซนบนของอาเซียนถูกไหมฮะก็คือ
13: ไม่ออสเตรเลียแน่
14: จีนอินเดียฮ่องกงเลยไปหน่อยไม่เกาหลีก็ต้องเป็นไต้หวันละ
13: เกาหลีไม่มาอยู่แล้วคุณนะเกาหลีไม่มาอยู่แล้วถูกไหม
14: ใช่ของรายการ
13: ไอ้จีนเนี่ยผมว่ามันกลัวแพ้ไม่มาเอาจริงคือถ้าเป็นผมนะผมอาจจะเชิญพวกเอเชียกลาง
14: เอเชียกลางพวกสถานทั้งหลาย
13: ใช่ใช่ถูกไห
14: ม
13: เพราะไม่งั้นมัน คือจีนมาจีนมันยังดูดีนะ
14: ใช่
13: เกาหลีไม่มาแล้วครับเกาหลีใต้ไม่มาแล้วคุณไม่ไปคุยมันเกาหลีเหนือเนี่ยไอฟีฟ่ามันก็ไม่ได้ชอบเกาหลีเหนืออยู่แล้ว
14: คือมันผมว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเกาหลีเหนือ
13: เ
14: พราะผมชอบคอมเมนต์มากเลยฟีฟ่า know how to do business คือถ้าเอาเรื่อง business เข้ามาเนี่ยตัดไต้หวันออกตัดเกาหลีเหนือออกคือมีเกาหลีใต้แหละที่จะเรียกเรื่องของ business ได้แต่อย่างที่พี่มนบอกผมก็คิดเหมือนกันว่าเขาไม่น่ามา
13: ไม่มาหรอกไม่มาอยู่แล้ว
14: เผลอๆแค่นี้แหละไม่น่าจะมีใครมาอาจจะเป็นสถานสักสถานหนึ่งอะฮะเอเชียกลาง
13: อูดเบย์จะมาไหมโอ้โหถ้าอูดเบย์มานี่ยับกันหมดเลยนะผมบอกก่อน
14: โลกนะ
13: ยับหมดเลยนะ
14: เขาไปเวิลด์คัพแล้วเขาไม่มาแล้วเนี่ย
13: แล้วถ้ามาแพ้นี่โอ้โหสอดจอยถ้ามาแพ้นี่สอดจอยนะฮะแต่ผมว่าก็พวกปากีพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเล่นฟุตบอลไม่เป็นถูกไหมเอาจากที่แข็งๆแล้วทีมมาแข็งๆหน่อยตะวันออกกลางมาไหมกลายไปเปล่า
14: ไม่น่าผ
13: มว่านิวซีแลนด์ป่ะ
14: เออถ้ากำลังจะบอกว่าถ้าลงไปโซนล่างอะเนี่ยไม่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียออสเตรเลียมีไหมพี
13: ่ออสเตรเลียไม่มีครับ
14: อาจจะไปออสเตรเลีย
13: มันจะมาเหรอไม่มาหรอก
14: ก็เอเชียไง
13: ก็ต้องวัดกันนะแต่ผมว่ามันไม่มาครับไอ
14: ออสเตรเลีย
13: โอ้ไม่มาแต่ก็ว่ากันไปนะฮะก็ดูแล้วกันว่ายังไงเดี๋ยวหลักการการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวกติกาจะไปรวบรวมมาให้เดี๋ยวไปรวบรวมมาให้แล้วกันนะครับแต่ก็ยังไม่นั่นนะว่าจะยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็วุ่นวายกับไอเอฟเอฟไปก่อน
14: ครับผม
13: นะฮะวุ่นวายเอฟเอฟหลังจากเอฟเอฟก็ต่อกับรายการนี้แล้วมันยังมีเอเชียนเกมอีกนะโอ้อีเวนต์เยอะเหลือเกินนะครับอีเวนต์ปวดหัวครับนะฮะว่ากันไปครับคุณนัทนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะช่วงนี้อะไรนะ
14: แล้วต่อด้วยคิงคัพอีกพฤศจิกา
13: อุ้ยปลายปีหรอ
14: ปลายปี
13: เร็วนะ
14: เร็วเอาเป็นว่าเชียร์อย่างที่ผมบอกเชียร์ฮุนไดอ อาเซียนคัพก่อนวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้มีทีมชาติอีกหนึ่งรายการนะครับลืม
13: อะไรอ่ะ
14: ฟุตซอล
13: เอ้ย
14: Continental Futsal Championship
13: เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอมีอะไรบ้าง
14: รายการของเครื่องก็จะมีนิวซีแลนด์มีอัฟกานิสถานมีเวียดนามมีไทยมีรัสเซีย
13: โอ้ยรัสเซียมา
14: เรานัดแรกคือเตะพร้อมกันเลยพร้อมกับชุดใหญ่เลยเลือกเอาใครชอบฟุตซอลก็ดูฟุตซอลใครชอบชุดใหญ่ก็ดูชุดใหญ่นะครับวันเสาร์นี้สองทุ่มครึ่งเราจะเจอกับนิวซีแลนด์ที
13: ่
14: เ
13: อ
14: เซียมอบจนนทบุรี
13: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับ
14: ว่าอันนี้น่าจะดูฟรี
13: แต่ที่น่ากลัวคืออัฟกานิสถานประมาทไม่ได้นะ
14: ใช่
13: แล้วก็รัสเซียเนี่ยตัวท็อปๆเลยนะผมบอกก่อนนะถ้าไม่โดนแบนเนี่ยไอ้บ้านี่ท็อปเลยนะ
14: ใช
13: ่นะฮะอ้าวว่ากันไปครับคุณนัทเดี๋ยวฟุตซอลมาตามอาทิตย์หน้าก
14: ็
13: เป็นอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณหารออยู่นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับกีฬาพารวยแล้วก็นัทสิงห์มาแล้ววันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
16: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
22: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
21: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
24: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

0: รองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
1: นายนรเสพปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวยการทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้โดยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว942รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: Slam Dunk Corp สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

วัสดีเป็นแฟนรายการของซัมดังทอล์กทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์หันซัลลัมพงน้อยสำลีนะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการของบาสเกตบอล NBA กันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับขณะนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผมเนี่ยอัดพอดแคสต์อยู่ก็เป็นในช่วงเวลาของ 11:55 น.โดยประมาณนะครับก็ใน

0: ช่วงคืนนี้เองก็น่าจะเป็นช่วงค่ำคืนแล้วแหละที่มีการออนแอร์นะครับในส่วนของเวลาประเทศไทยครับและในส่วนของการแข่งขัน NBA เนี่ยต้องแจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่ายังไม่ได้มีการเปิดในส่วนของฤดูกาลใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอารมณ์แล้วก็ในส่วนของความรู้สึกของคนติดตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างจากในช่วงของการเปิดฤดูกาลปกติเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเรื่องของการโยกย้ายทีมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของข่าวเกี่ยวกับการเทรดแล้วก็ในส่วนของการเซ็นฟรีเอเจนต์ต่างๆเพื่อเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งก่อนที่ฤดูกาลเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้บางคนเนี่ยเพิ่งจะโพสต์รูปในส่วนของเสื้อทีมเก่าลงอินสตาแกรมเมื่อเช้าเพราะตกบ่ายครับก็ถูกตัดต่อใส่เสื้อของอีกทีมอีกแฟรนไชส์หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางดิวเองเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ทำมีการประกาศกันอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าแฟนบาสเนี่ยเขาจัดในส่วนของตัวผู้เล่นรอสเตอร์ไลน์อัพตัวจริงนะครับแล้วก็มีการวางไปถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการโรเตชันทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางแฟนชายเองจนถึงขั้นว่าตอนนี้แฟนๆบาสเนี่ยเขามองกันไปถึงรอบชิง NBA Final แล้วนะครับกดคำนวณในส่วนของเครื่องคิดเลขคำนวณเรื่องของสถิติต่างๆคิดว่าทีมเนี่ยน่าจะชนะประมาณเท่านี้แพ้ประมาณเท่านี้แล้วก็ลุยกันไปกี่ซีรีส์ในส่วนของรอบเพลย์ออฟเนี่ยแล้วก็มองกันไปจนถึงไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแต่นั่นแหละครับมันคือเสน่ห์ในช่วงของการปิดฤดูกาลนั่นเองนะครับไม่มีเกมให้ดูครับแต่ก็ยังคงมีประเด็นต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวสารนะมาให้ถกเถียงกันได้ทุกวันครับและในตลาดผู้เล่นครับ NBA ในปี2026นี้ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้มาแบบย้ายเอาแค่เป็นเพียงตัวประกอบคน2คนเท่านั้นครับในส่วนของฤดูกาลนี้เองโอ้โหการขยับเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์ต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวครับตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่อธิบดียันพันลงเลยก็ได้ฮะ เอาละครับมาพูดถึงเรื่องสำคัญดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับพอดแคสต์เราโอ้โหนานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยผมมีภารกิจเกี่ยวกับการบรรยายไปบรรยายในส่วนของการแข่งขันบาสเกตบอลของเยาวชนมานั่นก็คือในการแข่งขันในส่วนของ YBL Thailand นะครับซีซั่นที่4นะซึ่งก็เป็นของน้องๆรุ่นวาซิตี้นะครับก็กว่าจะจบฤดูกาลลงไปก็โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะผ่านไป2เดือนกว่าได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลเยาวชนเองเหมือนกันที่ตอนนี้ก็มีการแข่งขันครับจากทางฝั่งของโอกาเนสปอร์ตกันด้วยนะครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับเอาล่ะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับในส่วนของแซมดังทอกเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการอัปเดตมาจนกระทั่งทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเขาได้ชงได้แชมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เองก็มีเรื่องที่จะต้องมาคุยกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าเป็นหัวใจของเมืองครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปเองปัจจุบันเขาย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของมายมี่ฮีทเป็นที่เรียบร้อยครับผู้เล่นที่เคยเป็นคนหลักคนสำคัญครับของทางแฟนชายครับแล้วก็ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นผู้ที่พาเมืองนี้เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้ครับกับทางแฟนชายเองนั่นก็คือทางด้านของจามอรันครับล่าสุดเองครับหลังจากที่เขามีดราม่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับทางแฟนชายเนี่ยเขาเองก็ตัดสินใจครับย้ายออกจากเมืองเมมฟิสไปอยู่กับทางPortland Trailblazersเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันครับคนต่อมาอันนี้ก็คล้ายๆกันครับนั่นคือตัวของลาเมโลบอลครับล่าสุดเองย้ายออกจากทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับไปอยู่กับทางมินนิโซตาทีมเบอร์วูฟครับคนต่อมาครับคนนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายทีมกับเขาเหมือนกันครับนั่นก็คือทางด้านของเจเลนบราวน์ครับเขาย้ายจากบอสตันเซลติกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับและอีกหนึ่งคนครับผมเชื่อว่าคนนี้คุณผู้ฟังเองหลายท่านน่าจะรอการอัปเดตเกี่ยวกับชายคนนี้ครับคนที่ถือว่าเป็นชื่อดังที่สุดในตลาดรอบนี้ครับชายอายุ41ปีครับย้ำไม่ผิดนะฮะไม่ใช่14นะครับ41ปีครับแต่ยังคงมีความสามารถที่จะทำให้ทีมครึ่งลีกเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวครับเพื่อรอฟังคำตอบของเขาในการเลือกย้ายไปเล่นครับหลังจากที่ตัวของเขานั้นเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็หมดสัญญาไปในฤดูกาลนี้ครับแล้วเขาเองก็เซเล็กเลือกทีมมาแล้วนั่นก็คือทางด้านของคริสเตียโน่โรนัลโดครับ เอาไม่ใช่ฮะอ๋อผิดรายการ นั่นก็คือทางด้านของเลอบอนเจมส์ครับเลอบอนเจมส์เนี่ยตัดสินใจนะครับยุติช่วงเวลา8ปีครับกับทางฝั่งของลอสแอนเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เลือกกลับไปเล่นในส่วนของสายตะวันออกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับใช่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของแฟนชาย 76ers เนี่ยพวกเขามีทั้งเลอบอนเจมส์ครับโจเอ็มบีดทาริกแมซซี่เจเลนบราวน์และ VJ Edcom นะครับอยู่ภายใต้แฟนชายเดียวกันครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยอย่างกับคนเล่นเกมในโหมด Edit นะครับแก้ไขทีมเข้ามาในเกมเลยแต่ทั้งหมดนี้ครับกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงครับในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ในช่วงซีซั่น2026จนถึง2027นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องราวนี้ไปด้วยกันครับโดยเรื่องแรกนี่ครับเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตลาดครับของทั้ง30แฟรนไชส์ให้ครบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่เรื่องราวของเลบอนเจมส์กันครับแน่นอนแหละผมเชื่อว่าข่าวของเลบอนเจมส์เนี่ยมันคือข่าวที่คุณผู้ฟังหลายท่านเองก็รอที่จะอัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าครับของเลบอนครับเขาออกจากเลเกอร์ได้อย่างไรครับทำไมทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์มายอามี่ฮีทโกลเด้นสเตทวอริเออร์เดนเวอร์นักเก็ตและมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองถึงอยู่ในวงสนทนาว่าเลบอนนั้นจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมหรือเปล่าพวกเขานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่มีโอกาสในก่อนหน้านี้ครับแล้วอะไรครับที่ต้องบอกว่าทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีในขณะที่แฟรนไชส์อื่นเองเขาไม่มีนะครับเบื้องหน้าคือการไล่ล่าแชมป์สมัยที่5ของตัวของเลบอนเจมส์แต่เบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้มีทั้งเรื่องของครอบครัวนะครับเงินบทบาทในสนามและโอกาสสร้างประวัติศาสตร์แบบที่ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนทำได้ครับวันนี้ครับรายละเอียดถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยจะเล่ามาเป็นในภาษาแบบคนดูบาสอย่างจริงจังครับไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมต่างๆครับไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณเพดานค่าจ้างตามไปด้วยครับเอาแค่ฟังแล้วรู้สึกว่าทีมรักของคุณเองกำลังจะสร้างทีมหรือว่ากำลังจะถอยเพื่อไปตั้งหลักครับหรือว่ากำลังจะหาอนาคตทั้งหมดที่เทลงไปบนโต๊ะในฤดูกาลเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับขออนุญาตครับไปพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากทางผู้สนับสนุนหลักของรายการของเรากันนะครับกับทาง The All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support นะครับสุดครบครัน All New Suzuki Frontครับที่สุดของความคุ้มค่าพอให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับทาง Suzuki นะครับเอาละครับวันนี้ถือว่าเกินมาค่อนข้างเยอะเลยก่อนจะไปเข้าสู่ข่าวของเลบอนครับเรามาตรวจรายชื่อครับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ที่ย้ายข้ามฝั่งครับใครย้ายข้ามจากสายตะวันออกไปสายตะวันตกใครย้ายจากสายตะวันตกไปสายตะวันออกหรือใครย้ายอยู่ภายในสายเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับไปเริ่มที่สายตะวันออกกันก่อนครับทางฝั่งของแอตแลนต้าฮอคกับทีมแรกครับตัว A เนี่ยแอตแลนต้าฮอคนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนโครงสร้างผู้เล่นรอบแกนหลักอย่างจริงจังครับพวกเขาได้รักษาสัญญาของ CJ McCollum เอาไว้ด้วยสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นเกมรับอย่างลูเกนดอสนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นคนสำคัญมาจากทางอดีตทีมแชมป์อย่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับรวมถึงตัวของแอรอนวิกกินจากทางโอเคซีมาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เองตัวเขาพวกเขาเนี่ยยังได้ตัวของเดวินคาร์เตอร์ครับมาจากทางฝั่งของสกาเบนโตคิงครับแล้วก็กาดหนุ่มอย่างไรอันเนมฮาร์ตนะครับเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือการปล่อยตัวของทางซักรีลิกซาเชนะครับออกไปอยู่กับทางดัลลัสเมเวอริกครับภาพรวมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการล้างทีมนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะหาความแข็งความลึกของผู้เล่นที่ช่วยเกมรับได้ในทันทีครับแทนที่จะไปรอให้โอกาสกับดาวรุ่งให้ขึ้นมาเติบโตครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายที่2ครับตัว B กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของ Boston Celtics ครับ Boston เนี่ยถือว่าเป็น1ในทีมที่ทำให้ตลาดในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสะเทือนที่สุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยอมปล่อยตัวของเจเลน บราวน์ครับไปให้กับคู่แข่งร่วมดิวิชั่นอย่างฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปรับพอจอร์ดกลับมาครับนอกจากนี้เองยังได้พอยต์การ์ดประสบการณ์สูงอย่างไมค์คอลลี่นะครับรวมถึงเซนเตอร์สายป้องกันวงในคนสำคัญอย่างมิเชลโรบินสันเข้ามาสู่แฟรนไชส์ด้วยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนความสดเป็นความแข็งแรงครับ แล้วก็มองหาพลัง2ทางของเราครับไปสู่ประสบการณ์การสร้างเกมแล้วก็ขนาดของทางแฟรนไชส์จากทางพอจอแทนครับคำถามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บอสตันนั้นเก่งหรือยังครับแต่อยู่ที่ว่าพอจอร์ดนั้นจะมีสภาพร่างกายที่จะพร้อมลงเล่นในช่วงเวลาสำคัญให้กับทางแฟรนไชส์ได้มากแค่ไหนครับไปดูอีกหนึ่งตัว B ครับ B ต่อมาเป็นทางด้านของบุคลินเน็ตครับทางบุคลินเน็ตเนี่ยได้ตัวของจูเลียสเรนโดลนะครับมาร่วมทีมจากทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับผ่านจากการเทรด4ทีมนะครับพร้อมเสริมเอาตัวของคีออนเอลลิสแล้วก็ทางมอริสวักเนอร์นะครับเข้าสู่ทีมแต่ก็ต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างนิคแคลสตันนะครับไปอยู่กับทางชิคาโกบลูส์ครับรวมถึงการเสียตัวผู้เล่นอย่างทางซีแอร์วิลเลียมให้กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ด้วยนะครับภาพรวมของบุคลินเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะพวกเขาเองไม่ได้เก็บทรัพย์สินอย่างเดียวอีกต่อไปครับแต่เริ่มที่จะเติมผู้เล่นคนที่สามารถรับบอลแล้วสามารถที่จะสร้างเพลย์ทำคะแนนเองได้นะครับทางในส่วนของจูเลียส แรนดัลล์เองมันดูแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับแต่เขาเนี่ยทำให้ทางฝั่งของเน็ตเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมรุกแบบที่ส่งบอลกันวนไปวนมาแล้วหวังให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคิดอะไรออกในช่วงวินาทีสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปครับเป็นตัว C กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอนเน็ตครับนี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงยุคของแฟนชายที่ชัดเจนที่สุดนะครับพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของลาเมโลบอลครับไปให้กับทางมินิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับปล่อยตัวของไมค์บริดเจสครับไปอยู่กับทางฟีนิกซ์ซันและปล่อยตัวของจอร์จกินออกจากทีมไปด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของผู้เล่นขาเข้าเนี่ยพวกเขาก็ได้ตัวของนัสรีดครับเกรซันอเลนรอยส์โอนิลแล้วก็ทางโดเรียนฟินนี่สมิธนะครับเข้ามาสู่ทีมพร้อมกับมีการต่อสัญญาตัวของโคบี้ไวท์ให้อยู่กับทางแฟรนไชส์ต่อไปด้วยครับมองเหมือนเพลินเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นการเสียซูเปอร์สตาร์คนดัง1คนครับแล้วก็ได้ผู้เล่นหมุนเวียนมาถึง5คนแต่ใจความจริงก็คือชาร์ลอตต์เนี่ยกำลังเลิกฝากอนาคตทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของสุขภาพผู้เล่นอย่างทางด้านคนสำคัญที่เขาปล่อยไปก็คือลาเมโลบอลเนี่ยรวมไปถึงความสม่ำเสมอของลาเมโลบอลนะครับแล้วก็หันมาสร้างทีมที่มีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นในคุณภาพในหลายๆตำแหน่งครับมาดูกันที่อีก1 4ครับนั่นก็คือทางด้านของชิคาโกบูลกันบ้าง นะครับแฟรนไชส์ชิคาโกเนี่ยพวกเขาได้ตัวของนิคแคลตันนะครับมาคุมพื้นที่ใต้แป้นครับแล้วก็ไปเซ็นเอาโนแมนพาวครับเพื่อที่จะเข้ามาเพิ่มเติมคะแนนจากแนวหลังครับขณะที่ทีมเองเนี่ยก็ต้องเสียผู้เล่นอย่างทางคอลินแซคตันไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เสียตัวของแอนโทนีไซมอนครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยนะครับและนี่ถือว่าเป็นทีมที่เริ่มที่จะมีหน้าตาเกมรับที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องตอบว่าใครเนี่ยจะขึ้นมาเป็นคนสร้างเกมตัวหลักครับคลาสตันเนี่ยอาจจะช่วยให้บูนั้นป้องกันห่วงได้นะครับในขณะที่ตัวของทางโนแมนพาวเนี่ยก็สามารถที่จะทำคะแนนได้แต่การที่มีคนทำหน้าที่ได้คนละอย่างคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็ต้องไปหาผู้เล่นที่สามารถที่จะควบคุมเกมทั้งหมดทิศทางทั้งหมดของทางแฟนชายให้ได้นะครับซึ่งไอ้รายละเอียดเหล่านี้มันถือว่าเป็นคนละเรื่องกันครับไปดูกันต่อครับอีก1 C อันนี้ก็น่าสนใจครับก็คือทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยช่วงสำคัญที่สุดก็คือการต่อสัญญาของโดนัลด์มิเชลครับในสัญญาระยะยาว4ปีออกไปครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้เก็บผู้เล่นชื่อดังทุกคนนะครับแต่เลือกที่จะยืนยันว่าแกนหลักของทางแฟนชายเนี่ยจะยังคงเป็นโดนัลด์มิเชลครับพวกเขามีการเติมเอาผู้เล่นอย่างมาริโอเฮซอนย่านะครับกลับมาจากทางยุโรปครับแต่ก็เสียผู้เล่นพวกตัวหมุนเวียนออกไปจากทีมครับอย่างคีออนเอลลิสลีแลนแนนซ์จูเนียร์นะครับแล้วก็ทางด้านของดีนเวดครับคีฟแลนเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มตัวเลือกของเลบอนด้วยนะครับแต่เมื่อเลบอนเนี่ยตัดสินใจเลือกไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยคาวาเลียเองก็ต้องกลับไปเดินหน้าเข้าสู่แผนเดิมของพวกเขาครับนั่นก็คือเชื่อในตัวของโดนัลด์มิเชลครับเชื่อในแกนหลักที่สร้างกันมาครับแล้วก็ไม่รื้อโครงสร้างเพียงเพื่อที่จะรอการกลับบ้านของตำนานผู้นี้ครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปก็คือทางด้านของดีทรอยต์พิสตันครับดีทรอยต์เนี่ยนะครับพวกเขาเดินตลาดด้วยการเติมผู้เล่นตัวประสบการณ์ให้กับทีมที่ถือว่ากำลังเติบโตครับพวกเขาได้ตัวอย่างจอห์นคอลลินไซอาทางด้านของไอเซอาโจนะครับทอริสพินแล้วก็ทางแกรี่แฮร์ริสครับแต่ก็มีการปล่อยตัวผู้เล่นอย่างโทบิอัสแฮร์ริสคาริสเลเวิร์ดมาคัสเซสเซอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเซอาสจวตออกไปจากทีมด้วยครับนี่คือการปรับสมดุลมากกว่าการเพิ่มจำนวนผู้เล่นครับไอเซอาโจเนี่ยน่าจะมาช่วยในเรื่องของการยิงนะครับขณะที่ตัวของจอห์นคอลลินเองก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับฟอนคอร์ด และในส่วนของทางทอร์เรสพรินต์กับทางเจอร์รี่แฮริสเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นวัยหนุ่มเองที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการลองผิดลองถูกเพียงลำพังครับก็จะได้2ผู้เล่นตัวประสบการณ์2คนนี้เข้ามาช่วยทีมอย่างแน่นอนครับไปดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์นะครับเพเซอร์เนี่ยไม่ได้ทำดีลระดับที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงลีกนะครับแต่พวกเขาเองก็ได้ผู้เล่นที่เข้ามาช่วยทีมในช่วงเวลาแข่งขันจริงได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลารีแนนซ์จูเนียร์นะครับที่มีการเข้ามาแล้วน่าจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทางแฟนชายในตำแหน่งวงในได้ส่วนของเคลลี่อูเรจูเนียร์ครับที่เข้ามาเติมพลังการบุกวงในแล้วก็วงนอกครับแล้วก็ยังเป็นการทำแต้มจากตำแหน่งปีกครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ทำให้แฟนทีมอื่นเนี่ยต้องหันมามองทีมอย่างอินเดียนาเพเซอร์นะครับแต่เป็นดีลประเภทที่พอเข้ารอบเพลย์ออฟแล้วจะเชื่อเลยครับว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะพอเดาออกนะครับว่าคนที่สามารถลงมาวิ่งลงมาชนลงมาป้องกันและทำ10คะแนนโดยที่ไม่ต้องเรียกแผนให้ในทุกๆครั้งเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนครับมาดูกันต่อครับที่แฟนชายอย่างมอยมี่ฮีทกันบ้างครับถ้าถามว่าทีมใดเนี่ยชนะตลาดด้วยชื่อแชมป์เพียงผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าณเวลานี้ทางฝั่งของฮีทเนี่ยอยู่ในแถวบนๆเลยก็ว่าได้ครับฮีทเนี่ยได้ตัวผู้เล่นคนสำคัญครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปมาจากทางมิลกี้บัคนะครับพร้อมด้วยพ็อบบี้พอทิชครับแต่ก็ต้องจ่ายราคานั้นออกไปด้วยการเสียผู้เล่นอย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์และทางคาสปารัสยาคูซิโอนิสนะครับนี่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่ามอยมี่นั้นไม่ได้สนใจคำว่าทีมจากอนาคตอีกแล้วในเวลานี้ครับพวกเขาต้องการลุ้นแชมป์ในทันทีครับและภาพของยานิสที่เล่นร่วมกับทางแบมอเดบายโยภายใต้การคุมทีมของเอริกสโปต้าเองเนี่ยการสร้างเกมรับที่คู่แข่งเองอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะหาทางเข้าห่วงเนี่ยได้ยากขึ้นมันแทบจะถูกปิดปรับปรุงชั่วคราวตลอด48นาทีเลยก็ว่าได้ครับแต่เกมรุกเองยังคงต้องเสริมการยิงครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ยานิสกับทางแบมเนี่ยลงมาเล่นพร้อมกันพื้นที่ในสนามเนี่ยคือโจทย์ที่ต้องแก้ไขปัญหากันให้ดีครับเพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็น2ตัวผู้เล่นที่ยิงจากวงนอกไม่ดีเอาซะเลยครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายที่10ครับนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคกันบ้างครับฝั่งตรงข้ามของไม่มีฮิตนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคนะครับวันที่ยานิสนั้นเดินออกจากทีมไปมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียผู้เล่นเก่งๆ1คนออกจากทีมนะครับแต่มันคือการปิดยุคที่พวกเขานั้นพาแฟนชายกลับไปเป็นแชมป์ NBA ได้ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของบัคเองไม่ได้รับเพียงดราฟพิกหรือว่าสัญญาที่เอาไว้รอวันหมดนะครับพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าพอจะเป็นแกนอนาคตของพวกเขาได้อย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์ครับทางคาสปาลัสยาคูซิโอนิสครับรวมถึงผู้เล่นอย่างคาริสเลเวิร์ดด้วยนะครับนี่จึงเป็นการรีเซ็ตครับที่ยังมีคนดูได้ในทันทีครับฮีโร่เองยังสามารถเป็นผู้ทำคะแนนตัวหลักได้แวร์เองก็มีศักยภาพในตำแหน่งเซนเตอร์ครับตัวของฮาเกสเนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเข้าใจเกมแต่ไม่มีใครในดีลนี้ที่สามารถถูกเรียกได้ว่าพวกเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่ายานิสคนใหม่ได้เลยครับเพราะว่าผู้เล่นในระดับนั้นไม่ได้มีออกมาวางจำหน่ายหรือว่าวางขายในทุกๆปีนะครับไปดูกันที่ทางฝั่งของทีมแชมป์กันบ้างครับอย่างนิวยอร์กนิกครับนิกเองเนี่ยเลือกที่จะใช้ความต่อเนื่องเป็นหลักครับพวกเขาจัดการต่อสัญญาตัวของโคเซ่อวาราโดนะครับตัวของจอร์แดนคลาร์กสันและเลนิชาร์เมตครับพร้อมกับเติมเซนเตอร์ร่างใหญ่ครับอย่างอันเดรดรอมมอนเข้ามาสู่ทีมครับหลังจากคว้าแชมป์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การไม่ซื้อซูเปอร์สตาร์เพิ่มครับแต่นี่คือการตื่นเต้นกับตลาดจนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถือว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับดรอมมอนเนี่ยเชื่อว่าการเข้ามาของเขาจะช่วยรับภาระในเรื่องของการรีบาวด์ได้ดีมากขึ้นนะครับช่วยดูแลนาทีในช่วงฤดูกาลปกติครับและทำให้ผู้เล่นตัวหลักเองไม่ต้องใช้ร่างกายให้มันหนักเกินกว่าความจำเป็นครับข่าวที่ถือว่ามันดูแล้วอาจจะไม่ได้หวือหวาครับแต่ทีมแชมป์เองไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างทีมใหม่แข่งกับบรรดาทีมอื่นๆที่ถือว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างจะหวือหวาครับมาดูกันต่อครับกับทางแฟนชายออร์แลนโดแมจิกกันบ้างนะครับออร์แลนโดเนี่ยพวกเขามีการไปดึงเอานิโคล่าวูเซวิชครับกลับมาด้วยสัญญา1ปีครับมันเป็นการทั้งเสริมผู้เล่นในตำแหน่งวงในและเป็นการพาคนที่ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยกลับมาสู่บ้านด้วยครับช่วงนี้หนังโอดิซี่กำลังเข้าครับหนังเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับบ้านแบบนี้ครับวูเซวิชเองก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกับเขาด้วยครับวูเซวิชเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นมีข้อจำกัดนะครับเรื่องของเกมรับครับเมื่อถูกลากออกไปในตำแหน่งที่ไกลจากควงเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับ แต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเขาเองก็ยังเป็นผู้เล่นที่จบสกอร์รีบาวด์แล้วก็ส่งบอลจากตำแหน่งเซนเตอร์ได้ครับสำหรับทีมหนุ่มอย่างแมจิกเองบางครั้งครับพวกเขานั้นอาจจะรู้นะครับว่าใครเนี่ยยืนตรงไหนรู้ว่าใครเนี่ยควรจะส่งบอลเมื่อใดแล้วก็ไม่ตกใจครับเมื่อเกมนั้นเข้าสู่ในช่วงเวลากดดันเมื่อมีตัวของนิโคล่าวูเซวิชอยู่ครับแล้วก็ไปถึงแฟนชายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้กันบ้าง นะครับนั่นก็คือทางด้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับสำหรับทางฝั่งของฟิลลี่เองครับต้องบอกว่าทีมนี้ขอเก็บรายละเอียดไปนิดนึงนะครับเอาไว้ไปเล่าในช่วงใหญ่ครับแต่ผมจะมาสรุปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าขาเข้าเนี่ยพวกเขาได้ตัวของเจเลนบราวน์เลบอนเจมส์แอนโทนีไซมอนดีนเวดและแอรียลฮุกพอตตี้นะครับเข้ามาสู่ทีมขณะที่ขาออกครับพวกเขาก็เสียตัวผู้เล่นอย่างพอลจอร์จเคลลี่อูเรจูเนียร์เควินตินกรามส์และอังเดรดรามอนครับนี่ไม่ใช่แค่การแต่งทีมเพิ่มเติมนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนของทีมไปเลยครับจากทีมที่ต้องฝากความหวังเอาไว้กับสุขภาพของผู้เล่นอาวุโสหลายคนครับกลายเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่สามารถจะสร้างคะแนนแล้วก็เป็นผู้เล่น2ทางลายล้อมตัวของโจเอ็มบีดหรือว่าเดอะโปรเซสเซอร์มากขึ้นครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือพวกเขายังได้ตัวของเลบอนเจมส์มาด้วยสัญญาซึ่งถือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำของผู้เล่นประสบการณ์สูงไม่ใช่สัญญาสูงสุดที่ปิดทางการเสริมทีมอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับไปดูกันที่แฟนชายที่14ครับของสายตะวันออกนั่นก็คือทางด้านของโตรอนโตแรปเตอร์ครับข่าวใหญ่ก็คือพวกเขานั้นได้พยายามที่จะดึงตัวคาวาเลเนตเนี่ยกลับสู่โตรอนโตนะครับข้อเสนอที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับการส่งตัวของเบรนตันอิงแกรมแล้วก็ทางด้านของเกรดดี้ดิกไปให้ทางคลิปเปอร์ครับแต่ต้องย้ำให้ชัดนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยในเวลาที่ผมนั้นอัดพอดแคสต์อยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในสถานะของการพักการดำเนินการหรือว่าโฮออนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอ่านว่าคาวายนั้นกลับสู่โตรอนโตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับหากว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมถือเลยนะครับว่ามันจะเป็นการกลับมาของผู้เล่นที่เคยพาแฟนชายนั้นคว้าแชมป์ในช่วงปี2019นะครับแต่โตรอนโตเองก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความต่อเนื่องในการลงสนามของเจ้าตัวด้วยนะครับส่วนดีลที่ชัดเจนกว่านี้ก็คือการได้ตัวของคายแอนเดอร์สันครับมาเพิ่มจากการเล่นครับในส่วนของตำแหน่งผู้เล่นแบบอเนกประสงค์นั่นเองครับและปิดท้ายครับในส่วนของแฟนชายสายตะวันออกครับด้วยทางแฟนชายวอชิงตันวิซาร์ดกันบ้างนะครับวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยได้ต่อสัญญาเทรย์ยังออกไป4ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นวงในอย่างเดียงเดย์เอตันเข้าสู่ทีมครับรวมถึงพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นอย่างคริสมิดเดิลตันจากดัลลัสแมเวอริกนะครับส่วนขาออกเองครับก็มีทางด้านของดีแองเจโรรัสเซลแล้วก็ทางเจเดนฮาร์ดี้ออกจากทีมครับนี่ดูเหมือนกับทีมที่พยายามจะสร้างสมดุลระหว่างผู้เล่นสร้างเกมกับผู้เล่นขนาดใหญ่ที่เล่นวงในได้ครับเทรย์ยังเนี่ยนะครับยังมีผู้เล่นที่เป็นเซนเตอร์ครับต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายในการเล่นพิกแอนด์โรลได้ด้วยนะครับมิดเดิลตันเองเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่พอจะช่วยควบคุมจังหวะในช่วงของเพลย์การเล่นในช่วงท้ายครับแต่คำถามสำคัญก็คือเรื่องของเกมรับครับเพราะว่าการที่ทางฝั่งของวอชิงตันวิซาร์ดเองเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถจะทำคะแนนได้หลายคนเองมันไม่ได้แปลว่าพวกเขานั้นจะหยุดคู่แข่งไม่ให้ทำคะแนนได้เช่นเดียวกันครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาแล้วก็สาระนะครับทั้งหมดครับในช่วงเบรกแรกของรายการสำนักท้องนะครับผมขออนุญาตครับไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆครับในช่วงเบรกที่2ของรายการกันต่อครับเรื่องราวของเรวันเจมยังอยู่นะครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: สแลมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: ลับกันอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กกันนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอรวบรัดครับตัดเข้าสู่ในส่วนของเรื่องใหญ่ไฮไลท์ใหญ่สำคัญประจำวันครับจากเลบอนเจมส์ครับจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับสู่ฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิติกเซอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยถ้ามาเล่าอีก30เฟรนไชส์เองเรื่องราวของเลบอนเจมส์เองน่าจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวในส่วนของอีก15แฟรนไชส์ที่เหลือเนี่ยในส่วนของสายตะวันตกผมขออนุญาตยกไว้ไปเล่าในวันถัดไปแล้วกันนะครับเอาละครับในส่วนของทีนี้เนี่ยมาเข้าสู่เรื่องของเลบอนเจมส์กันเลยดีกว่าครับการย้ายแฟรนไชส์ครั้งนี้ครับถ้ามองจากปลายทางเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายมากครับเพราะว่าผู้เล่นอายุ41ปีที่อยากจะได้แชมป์หรือว่าอยากจะมีแหวนประดับนิ้วของตัวเองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับจึงเลือกทีมที่มีผู้เล่นอย่างโจเอลเอ็มบีดทาริสแม็กซี่ครับแล้วก็ตัวเจเรนบราวน์แล้วก็จบครับแต่ความจริงคือมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่านั้นนะครับในวันที่30มิถุนายนครับทางตัวของเลบอนเจมส์เนี่ยมีการแจ้งต่อทางแฟนชายลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับว่าเขาจะลงเล่นฤดูกาลที่24ใน NBA แต่จะไม่ใช่ในเครื่องแบบในยูนิฟอร์มสีม่วงทองอีกแล้วนะครับนั่นหมายถึงช่วงเวลา8ฤดูกาลกับทางลอสแองเจลิสเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงครับและเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางมาเล่นกับทางเลเกอร์ในปี2018ครับพาทีมสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟนชายได้ในปี2020และกลายเป็นเจ้าของสถิติทางคะแนนสูงสุดตลอดการระหว่างในช่วงเวลาที่เล่นให้กับทางแฟนชายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพาทีมนั้นเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้าดอนซิชเป็นศูนย์กลางด้วยหลังจากจบฤดูกาลปี 2025-2026 เองเลบอนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเขาต้องกลับไปย้อนถามตัวเองว่ายังรักการเล่นบาสเกตบอลมากพอที่จะใช้ร่างกายผ่านต่อไปอีก1ฤดูกาลหรือไม่ครับเขาไม่ได้แค่พิจารณาในส่วนการย้ายทีมนะครับการรีไทร์เนี่ยคือทางเลือกที่ถือว่าค่อนข้างจะจริงจังเลยตามคำอธิบายที่มีการพูดออกมาในภายหลังนะครับว่าความคิดแรกของทางเลบอนเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลไปก็คือรีไทร์หรือว่าพอแล้วครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปครับเขายังพบว่าเขายังคงหลงรักเกมบาสเกตบอลอยู่ยังอยากที่จะเข้ามาเทรนนิ่งแคมป์ยังอยากที่จะลงแข่งขันและอยากที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของการเป็นแชมป์อีกครั้งครับแน่นอนครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นอายุ41ปีเองเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการรอดูว่าทีมใดมีที่ว่างสำหรับบทบาทของผู้เล่นสำรองแต่เลบอนเจมส์เองต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นอายุ41ปีตามปกติธรรมดาทั่วไปนะครับในฤดูกาล 2025-2026 เนี่ยเขายังคงได้รับเลือกนะครับให้ติดทีมออลสตาร์เป็นครั้งที่22ครับในเพลย์ออฟเนี่ยเขากับเลเกอร์นั้นสามารถที่จะทำคะแนนเฉลี่ยไปได้ถึง 23.2 คะแนน 7.3 แอสซิสต์ 6.7 รีบาวด์และ 1.3 สติลต่อเกมครับเขาอาจจะไม่ใช่เลบอนในเวอร์ชั่นที่กระโดดจากเส้นโยนโทษเนี่ยเข้ามาดังแบบสวยๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ยังเป็นผู้เล่นที่มองเห็นเกมก่อนคนอื่น1จังหวะอยู่เหมือนเดิมยังลงโทษการประกบผิดตัวของผู้เล่นแฟรนไชส์อื่นและยังสามารถที่จะกำหนดหรือว่าชี้ชะตาเปลี่ยนทิศทางซีรีส์ของเพลย์ออฟนั้นได้ครับแล้วเมื่อเขาเองครับเข้าสู่ตลาดครับหลายทีมเองที่คิดว่าตัวเองนั้นมีโอกาสจึงหยุดอยู่สำคัญในช่วงเวลาบางส่วนนั้นเอาไว้รอก่อนครับแม้แต่ผู้ถ่ายทอดสดเองของทางลีกเองก็ยังต้องการจะรู้ว่าตัวของเลบอนเจมส์เองจะย้ายไปที่แฟรนไชส์ไหนครับเพราะว่าปลายทางของเลบอนเองมีผลต่อจำนวนเกมในช่วงพรามไทม์และตารางการถ่ายทอดสดในระดับประเทศด้วยนะครับนักกีฬาที่ถือว่าตัวของเขานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มูลค่าในสนามครับบางคนเองมีแรงดึงดูดพอนะครับมากพอที่จะเปลี่ยนตารางธุรกิจของลีกได้ทั้งระบบเลยทีเดียวครับรายชื่อของทีมที่ถือว่าอยู่ในข่ายที่เลบอนนั้นจะพิจารณาในก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายแฟนชายด้วยกันครับก็เริ่มต้นจากทางด้านของ Golden State Warriors ครับภาพของเลบอนเล่นกับทางเซฟเฟนเคอรี่เองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนบาสหลายคนเองอยากเห็นมานานครับทั้งคู่เองเคยลงเล่นร่วมกันในส่วนของทีมชาติครับมีความเข้าใจเกมซึ่งกันและกันค่อนข้างจะสูงนะครับและสามารถผลัดกันสร้างเกมได้ด้วยครับการไปวอริเออร์เนี่ยจึงดูเหมือนว่าเป็นการเดิมพันว่าการที่มีกลุ่มผู้เล่นอาวุโสที่มีประสบการณ์ในระดับตำนานยังคงสามารถจะรวมพลังกันเพื่อวิ่งไล่ล่าแชมป์กันได้อีกครั้งครับแต่ข้อเสียก็คืออายุของทีมครับ ความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพครับแน่นอนสุขภาพเป็นสิ่งที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วความไม่แน่นอนว่าผู้เล่นที่อยู่รอบๆตัวของเคอรี่เองมีพลังพอที่จะแข่งขันในฤดูกาลทั้งฤดูกาลหรือเปล่าครับในส่วนของทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองนี่ครับโอดิซี่ฮะแต่โนแลนไม่ได้กำกับครับเลบอนเลยไม่ได้ไปเพราะว่าการกลับบ้านครั้งที่3เนี่ยดูทรงแล้วมีพลังทางอารมณ์อย่างสูงส่งนะครับเลบอนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดในรัฐโอไฮโอนะครับเริ่มอาชีพมากับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับแล้วก็พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ในประวัติศาสตร์ในปี2016ด้วยครับถ้าเขานั้นจะกลับไปจบอาชีพอีกครั้งที่คลีฟแลนด์เองเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการลงท้ายเรื่องราวของตัวเองค่อนข้างที่จะเป็นทางลงที่โรแมนติกอยู่พอสมควรครับแต่เลอบอนเองยืนยันภายหลังนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของครอบครัวหรือว่าความคิดถึงบ้านเป็นหลักครับสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือความท้าทายด้านการแข่งขันครับโดยไมอามี่ฮีทเองก็เป็นแฟนชายที่3นะครับที่มีเอี่ยวกับเขาด้วยครับไมอามี่เนี่ยมีความคุ้นเคยนะครับทั้งในส่วนขององค์กรทั้งตัวของโค้ชอย่างเอริกสโปต้าครับแล้วก็อดีตนะครับที่เลบอนเองเคยพาแฟนชายเนี้ยคว้าแชมป์มาถึง2สมัยครับยิ่งภายหลังจากการได้ตัวยานิสอเดทูคุมโปเข้ามาครับภาพของเลบอนเล่นกับยานิสและแบมอเดบายโอยิ่งดูเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคอมโบนี้มากครับแต่คำถามก็คือพื้นที่เกมรุกแล้วก็บทบาทของผู้เล่น3คนที่ชอบสร้างอิทธิพลใกล้ห่วงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันคือหนึ่งในปัจจัยที่เลบอนนั้นไม่ตัดสินใจครับมาดูครับแฟนชายต่อไปนั่นก็คือการจับคู่กันระหว่างตัวของเลบอนกับทางนิโคลาโยกิชกับทางแฟนชายเดนเวอร์นักเก็ตครับหลายคนเองเชื่อว่าการรวมเอา2ผู้เล่น2คนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมเก่งที่สุด2คนในยุคเดียวกันเข้ามาอยู่แฟนชายเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเลบอนเนี่ยสามารถตัดเข้าหาห่วงได้ขณะที่โยกิชเองสามารถจะหาเขาเจอและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่นั้นสลับกันเป็นคนคอนโทรลบอลครับแต่เดนเวอร์เนี่ยมีข้อจำกัดในการสร้างสัญญาแล้วก็การจัดสรรพื้นที่ผู้เล่นครับรวมถึงเลบอนเองต้องเลือกว่าเขาจะไปเป็นส่วนประกอบของระบบที่มีเจ้าของชัดเจนอยู่แล้วอย่างนิโคลาโยกิชหรือเปล่าครับนั่นก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจมองข้ามแฟนชายนี้ไปครับมาดูกันต่อครับในแฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือมินนิโซตาทีมเมอร์วูฟครับต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมเมอร์วูฟเองเนี่ยมีพลังหนุ่มของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับและหลังได้ตัวของลาเมโลบอลมาก็มีคนสร้างเกมเพิ่มครับเลอบอนเองน่าจะช่วยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การตัดสินใจในเพลย์ต่างๆในส่วนของการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟได้แต่การย้ายครอบครัวไปมินนิโซตาทั้งสภาพอากาศและโครงสร้างบทบาทอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะตัดสินใจครับสุดท้ายครับบนกระดาษเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันเหลือเพียงแค่ฟิลาเดลเฟียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ให้สิ่งที่ตัวของเลบอนเจมส์เองต้องการครบที่สุดครับมีทั้งคนทำคะแนนครับมีทั้งผู้เล่นเกมรับมีทั้งเซ็นเตอร์ในระดับ MVP มีทั้งโค้ชเองที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วครับแล้วมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟนชายที่ถือว่าไม่ได้แชมป์มาเลยตั้งแต่ปี1983นู่นเลยครับริชพอลครับเอเย่นของเดอะบอลเองเคยลงมาแจกแจงผ่านตัวเลือกในรายการพอดแคสต์ของเขานะครับโดยบอกว่าเขามีการพิจารณาทั้งรายชื่อผู้เล่นโค้ชฝ่ายบริหารเจ้าของทีมและความคุ้นเคยครับกลุ่มหลักองค์ประกอบเนี่ยนะครับของทางที่เลบอนนั้นพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งฟิลาเดลเฟียมิอามี่โกลเด้นสเตทครับคลีฟแลนด์มินนิโซตาและเดนเวอร์แต่ยิ่งดูรายละเอียดแล้วฟิลาเดลเฟียยิ่งกลายเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดครับจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการที่ทำให้เลบอนนั้นตัดสินใจมาที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนั่นก็คือการมาของเจเลนบราวน์ครับก่อนเลบอนประกาศการตัดสินใจเนี่ยนะครับฟิลาเดลเฟียเองพวกเขาเพิ่งจะสร้างดีลใหญ่ที่ถือว่าเป็น impact กับทางแฟนชายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเขาส่งเอาพอลจอร์จเนี่ยกลับไปอยู่กับทางบอสตันเซลติกครับแล้วก็เลือกเอาเจเลนบราวน์กลับมาครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเจเลนบราวน์นั้นอายุ29ปีนะครับเพิ่งผ่านฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมาทำคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย20คะแนนต่อเกมติดต่อกันหลายฤดูกาลแล้วนะครับและยังเป็นผู้เล่นที่สามารถ รับหน้าที่ประกบตัวทำคะแนนฝั่งตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับดิวนี้ได้เปลี่ยนภาพของทางซิกเซอร์ไปในทันทีครับหากยังเป็นพอจอร์จอยู่เชื่อว่าเลบอนเองอาจมองว่าทีมที่มีผู้เล่นประสบการณ์สูงและมีประวัติของอาการบาดเจ็บที่ติดตัวกันมากเกินไปครับแต่เมื่อเปลี่ยนจากพอจอร์จเป็นเจเลนบราวน์เองเขาเห็นปีกที่อยู่ในช่วงวัยพีคเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมและสามารถที่จะรับงานหนักๆแทนตัวของเขาได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเลอบอนเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์มาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันด้วยสังขารแล้วเขาอายุมากถึง41ปีเลยนะครับและเจเลนบราวน์เองจึงอาจไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นคนใหม่ของฟิลาเดลเฟียซึ่งเขานั้นเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้เลอบอนนั้นเชื่อว่าทีมนี้ไม่ต้องทำให้เขานั้นกลับไปเป็นซูเปอร์แมนในทุกๆคืนครับเรื่องราวต่อไปครับทำไมสัญญาเพียง8ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถึงสำคัญครับเลอบอนเองเนี่ยเคยตกลงสัญญา2ปีมูลค่ารวม8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าตกอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์ในฤดูกาลแรกครับพร้อมกับตัวเลือกผู้เล่นสำหรับปี2027ถึง2028ครับฤดูกาลก่อนเนี่ยเขารับค่าจ้างนั้นเกือบ53ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแปลว่าเลอบอนนั้นยอมทิ้งค่าจ้างลงประมาณถึง49ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อเลือกทีมและสถานการณ์ที่เขานั้นต้องการครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ดีลนี้ถูกเรียกว่า1ในสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้เพียงได้ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดตลอดการเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับพวกเขานั้นได้ผู้เล่นที่ถือว่าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับสัญญารุกกี้บางคนด้วยซ้ำไปครับโดยยังคงสามารถที่จะจับผู้เล่นที่มีคุณภาพรอบตัวเข้ามาเสริมได้ครับและนี่ถือว่าเป็นการอธิบายคำพูดของเลอบอนได้ดีครับเขานั้นไม่ได้ไปเพื่อเงินครับในช่วงนี้ของชีวิตเงินที่เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบล้านดอลลาร์เองไม่ได้เปลี่ยนสถานะของเลอบอนแล้วและสิ่งที่ยังสามารถจะเปลี่ยนมรดกของเขาได้ก็คือแชมป์อีกหนึ่งสมัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับเกียรติประวัติของเลอบอนด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเลอบอนนั้นมาที่ซิกเซอร์เนี่ยเขาจะลงเล่นตำแหน่งอะไรครับและจะรับบทแบบไหนสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้ต้องการให้เลบรอนนั้นเป็นเลบรอนในเวอร์ชั่นที่ทำ30คะแนนในทุกคืนครับเขาต้องการมันสมองของเลบรอนครับโดยเทรเวนต์ แม็กซี่เองเป็นผู้เล่นที่ถือว่าทำคะแนนได้เฉลี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ 28.3 คะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาครับและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เข้าถึงห่วงได้รวดเร็วที่สุดในลีกด้วยครับเจเลนบราวน์เองก็ทำคะแนนได้ครับเล่นโพสต์ได้โจมตีจากวงในได้และยังสามารถที่จะรับงานประกบตัวผู้เล่นสุดอันตรายของคู่แข่งได้อีกด้วยนะครับขนาดเดียวกันครับทางด้านของ VJ Edgecombe เองเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นพลังหนุ่มกล้ารับช็อตสำคัญและอยู่ในการพัฒนาตัวเองด้วยครับขนาดเดียวกันครับต้องไม่ลืมคนนี้ครับโจเอมบีดครับซึ่งถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่สามารถดึงตัวประกบ2คนได้เกือบทุกครั้งที่ร่างกายของเขานั้นสมบูรณ์แบบครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าทีมนี้นั้นพวกเขาไม่ได้ขาดเรื่องของคนทำคะแนนนะครับสิ่งที่พวกเขาขาดก็คือคนที่จัดลำดับว่าใครควรรับบอลใครควรอยู่ตรงไหนและเมื่อใดและควรโจมตีจุดใดของคู่แข่งครับนั่นคือสิ่งที่เลบอนนั้นคิดแล้วก็เป็นส่วนที่ตัวของเขานั้นทำได้ดีที่สุดครับเขาสามารถเล่นเป็น point forward เขาสามารถลดจำนวนการยิงของตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างสรรค์โอกาสให้กับทั้งทาริสแม็กซี่หรือเจเลนบราวน์รวมไปถึงโจเอมบีดได้อีกด้วยครับมีการประเมินว่าหากเขาตั้งใจรับบทผู้จัดการเกมแบบเต็มรูปแบบครับเลบอนเองอาจเฉลี่ยใกล้10แอสซิสต์ต่อเกมเลยก็ว่าได้ครับและในควอเตอร์4ของเพลย์ออฟเนี่ยเมื่อระบบเริ่มพังเกมเริ่มช้าและทุกคนเองรู้แผนของกันและกันหมดแล้วทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยยังมีจุดแข็งก็คือการสามารถส่งบอลให้กับคนที่ผ่านในเกมใหญ่ๆแทบจะทุกรูปแบบมาแล้วเป็นคนตัดสินเกมนี้ได้ด้วยครับเครื่องหมายดอกจันครับที่ต้องน่าเป็นห่วงก็คือชื่อของโจเอมบีดเองนี่แหละในรายชื่อของฟิลาเดลเฟียเองต้องบอกนะครับว่าถ้าดูจากหน้ากระดาษแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับแต่ชื่อทั้งหมดเองถูกแขวนไว้อยู่คำถามเดียวก็คือโจเอมบีดนั้นจะมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการเล่นในซีซั่นนี้หรือเปล่าแค่ไหนครับตลอดอาชีพของเขานั้นพลาดเกมไปมากกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นอีกนะครับเขาไม่เคยลงเล่น ตลอดครบ70เกมในฤดูกาลใดเลยครับและใน3ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเอามารวมกันเขาลงเล่นไปเพียงแค่96เกมเท่านั้นและเมื่อโจเอลเอ็มบีดเองแข็งแรงครับเชื่อแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ป้องกันยากที่สุดในโลกสามารถทำคะแนนจากโพสต์ยิงระยะกลางได้เรียกฟาวล์ได้ส่งบอลออกจากการเล่นแบบดับเบิลทีมได้และสามารถป้องกันห่วงได้ยอดเยี่ยมแต่ในเมื่อร่างกายของเขาไม่พร้อมโครงสร้างของเฟรเดเฟียเองจะเปลี่ยนไปทันทีครับและต้องบอกว่าเลอบอนปัจจุบันอายุ41กำลังจะใกล้เข้าสู่42ในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วการสร้างทีมที่ต้องหวังให้ร่างกายของโจเอ็มบีดและเลอบรอนนั้นพร้อมไปพร้อมๆกันจนถึงเดือนเมษายนแล้วก็ไปจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นการเดิมพันที่อันตรายนะครับซิกเซอร์เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ทั้งคู่นั้นลงเล่นแบบ82เกมครบครับแต่จำเป็นจะต้องทำให้ทั้งคู่นั้นเดินเข้าสู่รอบเพลย์ออฟด้วยสภาพร่างกายที่ยังเหลือพลังพอสำหรับการแข่งขันจริงครับและที่สำคัญครับในการย้ายมาในส่วนของฟิลาเดลเฟียครั้งนี้เรื่องของครอบครัวแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นลากยาวตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เลอบอนนั้นใช้เวลาประกาศปลายทางนานที่สุดในการเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์ครับเขาเนี่ยอธิบายนะครับว่าคนภายนอกเองอาจมองเพียงรายชื่อทีมครับแต่สำหรับตัวเขาแล้วในส่วนของการย้ายทีมเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและครอบครัวด้วยโดยเฉพาะกับลูกสาวครับวัย11ปีอย่างซูริครับเลอบอนเนี่ยต้องพิจารณาทั้งความสุขการใช้ชีวิตความเหมาะสมในฐานะผู้เล่นและสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวด้วยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขานั้นใช้ชีวิตตามปกติเล่นกอล์ฟพักผ่อนออกกำลังกายดูคอนเสิร์ตและปล่อยให้ทีมต่างๆนั้นรอครับบางคนเองบอกว่านี่ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสแต่ในอีกมุมนึงครับเมื่อคุณเล่นมาถึง23ฤดูกาลเองและอาจเหลือการเลือกทีมครั้งสุดท้ายได้เพียงแค่ครั้งเดียวคุณมีสิทธิ์ใช้เวลาให้แน่ใจว่าเมื่อคุณนั้นเดินเข้ามาสู่ประตูบานใหม่แล้วจะไม่หันกลับมาเสียดายอีกครับสำหรับตัวเลอบอนเจมส์เนี่ยเขาเรียกกับปรากฏการณ์นี้ว่า my last decisions ครับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผมเขาไม่ได้บอกว่าฤดูกาล2026ถึง2027เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นยังมีสัญญาอีก2ปีแล้วริชพอลเองย้ำว่าไม่มีใครกล้าที่จะประกาศว่าเขาจะเล่นให้กับทางฟิลาเดลเฟียเพียงแค่ปีเดียวครับแต่มีความเป็นไปได้สูงว่านี่จะเป็นแฟนชายสุดท้ายในอาชีพของเลอบอนแล้วนะครับสิ่งที่เลอบอนกำลังตามหาไม่ใช่เพียงแค่แหวนวงที่5ครับหากเขาพาฟิลาเดลเฟียเป็นแชมป์ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่พาทีมในแฟรนไชส์กับ NBA เนี่ยคว้าแชมป์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันถึง4แฟรนไชส์ด้วยกันครับจากไมอามี่ฮีทคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ลอสแองเจลิสเลเกอร์และจะไปสู่ฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยนะครับเขามีสถิติทำคะแนนสูงสุดแล้วเขามีสถิติความยืนยาวเขามี MVP เขามีแชมป์เขามีเหรียญทองและมีทุกอย่างที่ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถจะสะสมได้ครับการเป็นแชมป์กับ4เมืองอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ความท้าทายสำหรับตัวของเลอบอนเจมส์เองครับและฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เป็นแชมป์มาตั้งแต่ปี1983นู่นเลยนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินเข้าไปสมทบกับทีมที่เพิ่งครองลีกหลายปีติดต่อกันครับเขากำลังพยายามที่จะปลุกแฟนชายเก่าแก่ผ่านทางยุคของชาลส์บาร์คลีย์อัลเลนไอเวอร์สันและเดอะโปรเซสอย่างโจเอมบีดและความผิดหวังในเพลย์ออฟมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายรูปแบบด้วยและในคำถามสุดท้ายครับฟิลาเดลเฟียเป็นเต็งแชมป์ทันทีหรือไม่คำตอบก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มเต็งแชมป์แต่ยังไม่ใช่แชมป์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยมีนิวยอร์กนิกส์เป็นแชมป์เก่านะครับทุกคนต้องอย่าลืมนะมีดีทรอยต์ครับที่เพิ่งผ่านฤดูกาลชนะมากถึง60เกมด้วยกันทางฝั่งของคลีฟแลนด์เองยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับขณะที่ทางฝั่งของไมอามี่เองยังคงมียานิสกับแบมอะเดบายโยบอสตันเองแม้ว่าจะเสียตัวของเจเลนบราวน์ไปแต่ยังมีโครงสร้างและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงอยู่และฟิลาเดลเฟียเองต้องใช้เวลาในการจัดการบทบาทของตัวเองด้วยทอรี่แม็กซี่เองเคยชินกับการถือบอลครับบราวน์เองต้องการโอกาสในการสร้างเกมโจเอมบีดเองต้องการบอลในจังหวะโพสต์และเลบรอนเองต้องใช้บอลเพื่อสร้างอิทธิพลหรือว่า impact กับเกมครับทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมตัวกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในวันแรกนะครับมอยมี่ชุดของเลบรอนเดเวนเวดและคริสบอสเองเคยออกสตาร์ทฤดูกาลในช่วงแรกเนี่ย ด้วยสถิติชนะ9และแพ้ไปถึง8ครับซูเปอร์ทีมเองก็ต้องฝึกซูเปอร์ทีมเองก็ต้องแพ้ต้องทะเลาะกันกับวิธีการเล่นและต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในค่ำคืนที่ทุกคนนั้นอยากจะเป็นพระเอกด้วยกันทั้งหมดครับใครควรจะเป็นคนที่ยอมถอย19แต่ข้อดีของฟิลาเดลเฟียก็คือเลอบอนนั้นไม่ได้มาถึงในวัยที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดอีกแล้วนะครับเขามาถึงในวัยที่เข้าใจว่าบางทีบางคืนในการจ่าย14แอสซิสต์และยิงเพียง11ครั้งช่วยทีมได้มากกว่าการที่เขาพยายามทำแต้มมากถึง35คะแนนครับและผู้ชนะและผู้แพ้จากดิวนี้ผู้ชนะคืนแรกก็คือฟิลาเดลเฟียครับได้เลอบอนในราคาเพียงแค่8ล้านดอลลาร์2ปีครับโดยไม่ต้องไปเทรดผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมไปเพิ่มครับแทบไม่มีมุมใดเลยที่เรียกได้ว่าเป็นความเสียหายนอกจากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจนทุกความพ่ายแพ้จะกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนครับผู้ชนะคนที่2ครับก็คือตัวของเลอบอนครับเขาได้ทีมที่ไม่ต้องให้ตนเองนั้นเป็นฝ่ายแบกฤดูกาลในช่วงปกติครับมีโอกาสที่จะได้พักมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ลดมินิตและเก็บร่างกายเอาไว้ใช้ในเพลย์ออฟพร้อมมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟนชายที่4ของตัวเองด้วยผู้ชนะคนที่3ครับก็คือทาริสแม็กซี่และวิจีเอชคอมครับ2ผู้เล่นวัยหนุ่มครับที่น่าจะได้เรียนรู้1ในผู้เล่นที่ถือว่าเป็นนักอ่านเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลครับและไม่ใช่เพียงแค่วิธีการส่งบอลแต่รวมถึงเรื่องของการดูแลร่างกายการเตรียมตัวการรับมือกับสื่อและการเล่นในเกมที่ทุกสายตานั้นจับจ้องอยู่ครับฝั่งที่ต้องไปรับแรงกดดันครับแน่นอนโจเอมบีดครับเมื่อทีมเนี่ยมีเลบอนมีบราวน์มีแม็กซี่และมีผู้เล่นที่ถือว่าคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เต็มมือข้ออ้างจะลดลงครับหากเอมบีดพร้อมและทีมแพ้เสียงวิจารณ์จะดังอย่างแน่นอนครับหากเขาไม่พร้อมคำถามเรื่องอนาคตของเขากับแฟนชายจะกลับมาดังขึ้นอีกครั้งครับส่วนเลเกอร์ไม่ได้เป็นผู้แพ้แบบชัดเจนนะครับแน่นอนการเสียเลอบอนไปคือการเสียผู้เล่นในระดับตำนานแต่เลเกอร์เองก็ได้รับความชัดเจนว่านี่คือทีมของลูก้าดอนซิชแบบเต็มตัวครับพวกเขาใช้พื้นที่และโอกาสในตลาดเติมผู้เล่นหลายตำแหน่งครับสร้างทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยลงมีขนาดและมีเกมรับมากขึ้นครับบางครั้งการจากลาก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียหายลงนะครับแค่มาถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องเดินหน้าพร้อมกับบทบาทที่ยังไปต่อได้ในแบบของตัวเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมของตลาดในการแข่งขัน NBA อัปเดตจากเช้าวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับเราเห็นผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าไม่มีวันย้ายได้ย้ายทีมครับได้เห็นทีมที่เคยสร้างรอบดาว1คนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ครับได้เห็นแฟนชายที่เคยรออนาคตเปลี่ยนเป็นทุ่มทุกอย่างเพื่อปัจจุบันและเห็นผู้เล่นวัย41ปียอมลดค่าจ้างจากเกือบ53ล้านดอลลาร์เหลือไม่ถึง4ล้านดอลลาร์ต่อฤดูกาลครับไม่ใช่เพราะว่าตัวของเขานั้นหมดมูลค่านะครับแต่เพราะในช่วงปลายอาชีพสิ่งที่เลอบอนต้องการซื้อด้วยการลดค่าจ้างไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีครับสิ่งที่เขาต้องการซื้อคือโอกาสในการได้แข่งขันอีกครั้งโอกาสในการเป็นแชมป์อีกครั้งและโอกาสได้เขียนตอนจบด้วยมือของตัวเองครับส่วนตอนจบนั้นจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะสวยแค่ไหนหรือไม่ไม่มีทางรู้ในเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับเพราะรายชื่อผู้เล่นที่ช่วยทำให้ทีมบนกระดาษเนี่ยดูดีแต่แชมป์ NBA เองไม่เคยมอบให้ทีมที่จัดตัวจริงสวยที่สุดผ่านหน้าจอโทรศัพท์ครับมันมอบให้กับทีมที่อยู่รอดจาก82เกมอยู่รอดจากอาการบาดเจ็บอยู่รอดจากความกดดันและยังเหลือบาสที่ดีที่สุดเอาไว้ให้เล่นในช่วงเดือนมิถุนายนครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำดังทอล์กในค่ำคืนนี้นะครับและในตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผมสารัมพงษ์น้อยสำลีครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับและต้องขอกล่าวคำอำลาครับพบกันได้ใหม่ในส่วนของสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของอีก15แฟนชายที่เหลือเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารกันย้ายทีมการเทรดและการเซ็นสัญญาของผู้เล่นฟรีเอเจนต์ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอสีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทนงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังพระเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงตัวดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไหร่จะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมาก

พระพุทธเจ้าบ้างทรงช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้ปัญญาสมาบัตินั้นยังไม่ใช่ผู้วิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆมันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไหร่ก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์ทุกบาทเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแม่ท่านสัพพสาบาลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในอเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดกล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในอเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดอุบัติเกิดในมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นๆทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทนทุกข์ทนทุกขเวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกของใหญ่ขุมใหญ่แปดขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุมหนึ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุมหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งๆแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรก
นี่ต้องกล่าว

0: ต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศละ4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคิรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้ง6ทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้ง6ด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้ง2พุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตดังนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นอาการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของพระเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทธิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ1พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว2จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้เธอท้อง เวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดือดถีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีครรภ์มาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับฉันคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแต่งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของมนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาท่านกลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงหรือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ใส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปบาปเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่าย ใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่พราหมณ์ถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มียังได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้งจี่ห่อใช้พกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาแป้งจี่ออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิธีแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นหรือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัต
1: คิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนว่าการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติงไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่นั่นบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกียนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นขุมหนึ่งขุมสองขุมสามก็เท่าแต่กฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นนี่เวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ แต่บอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศที่4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนท่านก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทำเป็นอาจินตกรรมคือทำเป็นปกติทุกวันเมื่อทำกรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหาร เวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
2: ธรรมรับอรุณ

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 นถึง1:00 นกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: ธรรมะรับอรุณ
2: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงในนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเรื่องบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้แล้วนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ1พระเทวทัต2พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า 1. มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระท่านหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากเพราะเอาเต้าอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำพัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำให้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้ว พระอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยชาตินาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปะพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียง เมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระท้าวเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาศสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ศีรษะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวเพราะเข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่ห้าได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเรื่อมใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานิวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี้บรรดาท่านทั้งหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิเวกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ไกลๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้ถ้าพูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ถ้าว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือเท้าโกศีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางมางก็พยายามวิ่งหนีถ้าวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าไอ้บัตรปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกอย่างกับปีละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นเวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพัฒนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
3: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบe-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซับซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาวะเอลนิโยมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลก

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวันครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่29 กรกฎาคมครับเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญก่อนนะครับในหลวงและราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74 พรรษาครับขณะที่ในมัทไทยโพสต์ก็พาดหัวใหญ่เทิดไทย74 พรรษาพระศกนิกรทั่วล่าทำบุญถวายในหลวงผู้จัดการบอกว่าเทียนชัยสว่างสวัยรอ10ทรงพระเจริญครับส่วนข่าวเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องมติชนเขาพาดหัวว่าอนุทินจี้สางปมโกงสอบท้องถิ่นรีเซ็ตมหาดไทยสั่งบิ๊กมหาดไทยฟื้นความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยครับมีรัฐมนตรีช่วยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้าร่วมประชุมนายกก็ได้มอบนโยบายด้านต่างๆให้แล้วก็พูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยว่าจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ให้ดีและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประคับประคองกระทรวงนี้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้จะต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงคณะกรรมการปปช.เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง5-6 สายมารวมกันจัดการขณะที่อีกด้านหนึ่งครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงสิทธิถาวรก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตสอบพูดถึงเรื่องคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไปฟังเสียงของคุณนิรัตพงสิทธิถาวรครับ
4: ที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะผู้สอบและก็ญาติพี่น้องของผู้สอบทั้ง 279,949 คนคือการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็กุมภาพันธ์2569เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีผู้สมัครประมาณ 400,000 มาสอบจริงๆเกือบ 280,000 คนสอบไปแล้วเนี่ยหลังจากประกาศผลมาแล้วก็บรรจุไปเนี่ยก็มีการขึ้นบัญชีเดิมที่ขึ้นไว้ 55,193 คนบัญชีนี้ต่อมาใน

0: ภายหลังเนี่ยพบว่าได้มาโดยผิดปกติบางท่านใช้คำว่าไม่สุจริตหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การที่เราต้องยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็เอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เลยนะครับกระดาษคำตอบเนี่ยหลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางทางปปช.เข้าไปดูแล้วเนี่ยแล้วก็บริษัทคู่สัญญาคือบริษัทจันวานิชเขาเป็นคู่สัญญากับมสว.มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเขาก็ยืนยันตรงกันว่ามันมีการตรวจกระดาษคำตอบตั้งแต่วันนั้นเลยคะแนนก็ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นโดยมีเลขดิจิตอลซิกเนเจอร์วันวอเวลานอของแต่ละคนเนี่ยกำกับเอาไว้แต่ในการประชุมกสท.ที่รับรองกันมาครั้งแรกๆเนี่ยอันมีการเอาบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองก็ออกมา 55,193 รายแล้วก็มีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มันปรากฏก็มีการนำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่แล้วที่ผมเรียนนะครับเอามาใช้เลยบัญชีนี้เนี่ยหลังตรวจสอบแล้วเนี่ยมีอยู่ 50,064 รายก็จะมีผู้สอบผ่านโดยสุจริต49,268 รายครับมีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายในจำนวนนี้สอบไม่ผ่านจากสอบไม่ผ่านเลยนะครับแก้ให้มาผ่านเนี่ย 5,129 รายแล้วก็มีคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้แก้คะแนนทำไมอัพเลเวลอัพแรงกิ้งเนี่ยขึ้นมาอีก790รายก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้ประธานกสทเขาลงนามแล้วเขาที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันเนี่ยคือเนื่องจากทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับก็ช้านิดนึงแต่ว่าเราทำกันไม่หยุดครับหลังจากนี้แอคชั่นที่8ก็คือจะมีการอันนี้คือ8แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสท.อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่สามที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไรก็กสทก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับผมจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยให้ดีที่สุดครับเอาสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่หลังจากประกาศใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเขารับและการตามปกตินี่แหละกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมู่มากอยู่แล้วครับหมื่นคนต้นบัญชีแรงกิ้งจัดใหม่ครับอาจจะลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสถานะยังคงเดิมก็ 11,030 รายด้วยความสามารถล้วนๆครับประกาศใหม่แรงกิ้งอาจจะเปลี่ยนนะไม่เป็นไรก็คือสถานะไม่เปลี่ยนครับยังรับราชการต่อไปได้ครับ11,030 คนอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงที่บรรจุไปแล้วใช่ไหมครับบรรจุไปแล้ว14988คนครับรวมหมดเลยรวมทั้งสอบเองแล้วก็รวมทั้งแต่งบัญชีแต่ที่เขียวเลยที่ไม่มีการแต่งบัญชีเนี่ยแต่ลำดับอาจจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะ 11,030 รายครับรับไปแล้วครับครับก็ให้รับต่อไป พราะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรกลับมาดูครับคือ5,000กว่าเนี่ยที่คะแนนไม่ถึงจริงๆอันนี้หลุดเลยเลิกจ้างเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยมันจะบอกนะสอบไม่ผ่านเลยเนี่ย5129บรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าคนที่จะต้องถูกเพิกถอนครับแอคชั่นที่10ก็คือหลังจากที่กสทเขากำหนดในเรื่องของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าก่อกลางเพื่อที่จะทั้งรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่ที่ถูกยกเลิกและถูกนำมาใช้แล้วก็เห็นชอบกับวิธีปฏิบัติหลังจากที่เราเอาบัญชีใหม่มาใช้แล้วก่อกลางก็จะทำหน้าที่ตรงนี้อาจารย์ต่อไปก็คือจะแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆพร้อมบัญชีรายชื่อเฉพาะจังหวัดนั้นๆคือให้เห็นเฉพาะจังหวัดตัวเองว่ากลุ่มคนในกต้องทำอะไรในกต้องทำอะไรเนี่ยเฉพาะจังหวัดนั้นส่งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศครับหลังจากนั้นก็กเขาก็จะประชุมแล้วก็แจ้งไปยังอบจเทศบาลอบตต่างๆที่มีคนไปบรรจุหรือไปบรรจุแล้วต้องถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะดำเนินการในแต่ละคนด้วยเหตุผลและก็ข้อกฎหมายต่างกันไปครับ
1: ประกาศแล้วครับประกาศแล้วแต่ว่าจะให้เห็นที่จังหวัดของตัวเองครับเพราะว่ามันการประกาศเอาทั้งบัญชีทั้งหมดมาเผยเนี่ยมันเกรงจะกระทบเรื่องกฎหมายที่ว่าสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ความลับอะไรละจะเห็นที่จังหวัดตัวเองครับ
0: ครับแล้วจะส่งไปครับแต่ตอนนี้บัญชีเนี้ยถูกตรวจถูกเช็คอะไรเรียบร้อยแล้ว
2: คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเอาอีกด้านหนึ่งครับในส่วนของผู้ต้องหานี่ธีรุตกับเรืองเดชกระอักเจอ7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นกองปราบลุยแจ้งจ่าพิชิตกับพวกเพิ่มธีรุตนี่ก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมศว.อันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา7ข้อด้วยกันในวันที่31กรกฎาคมนะครับส่วนที่2ก็คือพนักงานสอบสวนจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาอีก3คนที่อยู่ในเรือนจำเพราะไม่ได้ประกันตัวก็คือนายวินธนพัชรโสพลที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการฝึกอบรมมอเกษตรนางสาวสุตพรธนพัชรโพคินที่เป็นน้องสาวของนายวินแล้วก็จะพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติม3คนนี้ข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับก่อนหน้านี้ทั้ง3คนเนี่ยเจอไปแล้ว3ข้อหานะครับก็คืออ้างยี่ซ่องโจรทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นแล้วก็ข้อหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมหน่อยครับเรื่องสำนักงานประกันสังคมเพราะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสอบไม่ใช่การสอบการเลือกบอร์ดประกันสังคมมีคนเข้าไปร้องศาลปกครองเอาไว้ครับว่าให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมเอาไว้ก่อนเอาเรื่องนี้แล้วจะทำกันยังไงให้ท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หน่อยครับ
3: คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าประกาศนะครับประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยไม่ชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองก็รับทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราว นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนะครับแล้วก็พิจารณากันว่ายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่ชะลอนะครับเหตุที่ต้องชะลอเนี่ยเพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากทางศาลนะครับว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วเพียงไรแล้วก็วินิจฉัยไปในทิศทางใดหากวินิจฉัยมาในทิศทางที่เป็นบวกคือสามารถเลือกตั้งได้นะครับยกคำสั่งผู้เราเนี่ยนะครับแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราก็ยึดกรอบเวลาในการเลือกตั้งเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นระเบียบระเบียบเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปี64-65เป็นระเบียบเดิมนะครับวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนจากสังคมหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมเองก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมในจำเป็นจะต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาโดยเร็วนะครับวันนั้นเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมนะครับเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมเนี่ยซึ่งมีการเลือกตั้งมาแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้านะครับมาใช้นะครับเมื่อใช้ระเบียบเดิมก็ออกประกาศออกมาล้อตามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องนะครับทางศาลได้รับผู้เราไว้นะครับเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปก็คือการอุทธรณ์คำสั่งผู้เราอันนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามที่ต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือจะอุทธรณ์คำสั่งผู้เรานะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วน
4: มันมีบางฝั่งตั้งข้อสังเกตอะค่ะว่าแบบมันจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาไหมหรือว่ามันเป็นความพยายามเหมือนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะท่าน
3: มันคือไม่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วน เขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอน
4: มีการประเมินกำหนดการวันเลือกตั้งตามเดิมวันที่27กันยายนนะคะมันจะถูกเลื่อนออกไปไหมอะคะ
3: ผมยังหวังว่าจะไม่นะครับโดยส่วนตัวลึกๆผมหวังว่าไม่นะครับเพราะว่าเราควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้งนะครับส่วนในถ้าข้อเท็จจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นไรในอนาคตเนี่ยบางทีมันก็บางอย่างก็เกินกว่าที่เราจะวินิจฉัยได
5: ้เห็นทางฝ่ายค้านมองว่าทางรัฐบาลเองไม่มีความจริงใจกับการให้ดำเนินการจัดตั้งเรื่องครั้งนี้ค่ะ
3: คงไปพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกนะครับผมเองก็ได้คุยกับในส่วนของฝ่ายค้านหลายคนนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมหลายๆทีมนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยนะครับผมว่าผมแสดงความจริงใจไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนนะครับส่วนกระบวนการในขณะนี้เมื่อมีผู้ร้องมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจการกำกับควบคุมดูแลของเรานะครับเราก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนนะครับผมเองไม่ได้รู้จักกับผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับอันนี้มันก็เป็นอำนาจของเขาที่เขาจะดำเนินการได้ตามกฎหมาย
4: มีอะไรอยากสื่อสารถึงนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่เขาลงทะเบียนเพื่อรอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เขาเข้าใจว่าอาจจะไม่มีการเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
3: อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างแรกคืออย่างไรก็ตามต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับในทางบวกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือ27กันยายนที่เราได้กำหนดกันไว้นะครับหากมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับในกรณีที่ศาลวิเคราะห์พิจารณาออกมาแล้วเนี่ยเป็นอีกทางทิศทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการไปปรับแก้เรื่องของระเบียบหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ คำวินิจฉัยของศาลนะครับมันก็มีช่องทางเดินตามกฎหมายของมันมันอาจจะช้ากว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเองก็จะดันให้จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งจนได้นั่นแหละนะครับส่วนพี่น้องผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างที่ได้มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อรักษาสิทธิของท่านติดตามข่าวสารครับทางเราก็พวกผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเราก็มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสังคมทราบนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราก็เล่าสู่กันฟังมันมี2ระดับมันมีระเบียบและประกาศนะครับระเบียบเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2564-65ที่ได้เรียนนะครับแล้วก็ผ่านการใช้การเลือกตั้งมาแล้ว1ครั้งนะครับระเบียบนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนผู้ประกันตนยกตัวอย่างนะครับเมื่อมีผู้ร้องนะครับเขาร้องที่ประกาศนะครับศาลก็สั่งทุเลาในส่วนของประกาศไม่ได้สั่งทุเลาในส่วนของระเบียบนะครับสั่งทุเลาในส่วนของประกาศนะครับประกาศนี้จึงหยุดไปแต่การจะออกประกาศใหม่โดยที่ขัดกับระเบียบที่ยังคงอยู่มันก็ดำเนินการไม่ได้นะครับจนกว่าศาลจะมีคำสั่งที่ชัดไปในทิศทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอเวลาให้ครบถ้วนครับ
5: ประกาศนี้ก็คือออกได้โดยกระทรวง
3: ประกาศกระทรวงต้องประกาศออกต้องล้อตามระเบียบซึ่งระเบียบเนี่ยมันยังคงอยู่
2: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับอธิบายเรื่องที่มีผู้ไปยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมไว้ก่อนฝ่ายคุณลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้โพสต์ระบุว่าศาลเห็นว่าให้ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งอาจเข้าข่ายจำกัดสิทธิ์จริงจึงจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อและมีคำสั่งทุเลาเรื่องการลงทะเบียนแต่ศาลไม่ได้บอกให้ชะลอหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งยังย้ำในสำนวนด้วยว่าให้สำนักงานประกันสังคมจัดเลือกตั้งในวันเดิมและดักคอว่าอย่าอ้างเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพราะสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลอยู่แล้วและอย่าอ้างเรื่องงบประมาณเพราะสำนักงานประกันสังคมรู้อยู่แล้วว่าบอร์ดจะหมดวาระดังนั้นต้องเตรียมไว้แล้วคุณลักษณ์ชนกศรีนอกครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
7: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกลือซึ่งวันนี้พิเศษหน่อยครับเพราะว่าดร.ธนชาติท่านอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับก็จะเป็นการรายงานสดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ท่านไปพบไปเจอที่เวียดนามมาเชิญรับฟังครับ
9: สวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งมาท่องเที่ยวมาสำรวจมาดูการเจริญเติบโตของเวียดนาม ว่าวันนี้เป้าหมายเติบโตทางเศรษฐกิจและเมืองสำคัญการท่องเที่ยวซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยผมเองก็ได้มาสำรวจไปครบหมดแล้วนะครับก็อยากจะสรุปเรียนให้คุณนันพงศ์ท่านผู้ฟังทราบว่าวันนี้เวียดนามเนี่ยซึ่งล้าหลังกว่าเมืองไทยนี่10-15ปีเลยนะคุณนันพงศ์รู้ป่ะเพราะว่ากายภาพสาธารณูปโภคเนี่ยโอ้เปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับตึกลาบ้านช่องที่ก็บอกว่าอ้าดาวทั้งหมดเนี่ยนะครับโรงแรมเนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ระบบความเจริญเนี่ยมันเหมือนกับเมืองไทยเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะแต่วันนี้ความเจริญของเวียดนามเนี่ยเดินทีละก้าวของเขาเนี่ยเห็นภาพชัดด้วยปัจจัยคือ1ที่ผมคิดว่าก็คือการปกครองถึงแม้ว่าระบบสังคมนิยมเนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์ปกครองเวียดนามเนี่ยเขาก็มองถึงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการบังคับประชาชนแต่วันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิสัยทัศน์มาเป็นผู้บริการประชาชนเห็นได้ว่าเวียดนามนี่ก็ลดบทบาทข้าราชการลดให้เล็กลงนะประชากรเวียดนาม102ล้านคนคือ100ล้านคนขึ้นเนี่ยประชากรของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยมากนะคุณระพงศ์ก็ลดจากอำเภอนี่ออกไปเลยนะครับเหลือเพียง34จังหวัดแล้วก็6มหานครนะครับข้าราชการก็ไม่ถึงล้านคนนะครับดูแลคนทั้งหมดนะครับแต่ก็อาจจะมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เพิ่มเติมอันนี้รายละเอียดนี้ยังไม่ชัดแต่อย่างไรก็ตามขออนุญาตเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าเป้าหมายเติบโตทางเศรษฐกิจและเมืองสำคัญเนี่ยผมขออนุญาตคุณณพงษ์ดูว่าวันนี้โกสตาร์เก็ตหรือ GDP เนี่ยระยะยาวซึ่งก็มีวิสัยทัศน์ถึง2045นะ20ปีต่อไปในเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตินะชัดเจนผลักดันให้ประเทศเนี่ยก้าวเป็นการก็เรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคุณณพงษ์ฟังคำนี้แล้วอดอู่ใจไหมว่าประเทศไทยเรานี่กำลังพัฒนาอยู่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะนะไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วกำลังพัฒนาเนี่ยแต่ในส่วนของเวียดนามก็มีวิสัยทัศน์เลยว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ย GDP รายได้มวลรวมณปี2569เนี่ย 7.1% มากที่สุดในอาเซียนในสมาชิก11ประเทศนะวันนี้ติมอร์เลสเตมาอันดับที่11เป็นสมาชิกอาเซียนยังเติบโต 4.5% เมืองไทยเราขออนุญาตน้อยใจนิดหน่อยนะว่าเราโตเพียง 1.5% เองและเราคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะโต 2% โอ้แต่ GDP รายได้มวลรวมของเวียดนามก็มองถึงทุกปีก็จะโต 6.8 ถึง 7.2% คุณณพงษ์โอ้น่าสนใจนะทีนี้ในเรื่องของเมืองสำคัญที่น่าสนใจเนี่ยที่ผมเรียนคุณพงศ์ว่าผมก็ไปสำรวจมาเกือบทุกเมืองแล้วแหละยกตัวอย่างเช่นที่เดือนที่แล้วเนี่ยที่ได้พูดคุยกับคุณพงศ์ก็คือเมืองดานังนะหรือดอยอันเนี่ยซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลชื่อเสียงระดับโลกนะมีหาดสะพานมือทองคำที่เราเห็นบามาด้าฮิลนะครับแล้วก็ขึ้นกระเช้าเนี่ยประมาณเกือบ20นาทีนะซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามนะได้อารยธรรมจากยุโรปเนี่ยมาสร้างเมืองขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่ไปเที่ยวกันเยอะมากใช้คำว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เมืองอาน้อยนะที่เราเคยไปมาแล้วก็คือเมืองหลวงทางวัฒนธรรมการเมืองนะเต็มไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจะมี36ถนนเส้นโบราณนะซึ่งเขาค่อนข้างอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีแหล่งพื้นบ้านจุดแลนด์มาร์คต่างๆเนี่ยเราน่าสนใจอย่างยิ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดนะมีความคึกคักผสมผสานตึกลาบ้านช่องนี่ทันสมัยหมดเลยอ้างสินค้าหรูหรานะคุณระพงนะเมืองภูโคนะจุดเด่นก็คือเกาะสวรรค์ทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับขึ้นชื่อเรื่องเขาเรียกบอกว่ารีสอร์ทนี่ประมาณ5ดาวนี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เมืองสปานะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะว่างเมื่อไหร่ก็จะไปศึกษาไปดูสำรวจดูนะวันนี้อยากโฟกัสมาให้ลึกๆเลยว่าเวียดนามเนี่ยอย่างไรเมืองสปานี่เป็นเมืองอุบเขาทางภาคเหนือนะคุณพงศ์ของเวียดนามนะอยู่ภาคเหนือโดดเด่นอากาศหนาวทั้งปีนะตัวนี้นะทุ่งนาเป็นบันไดขั้นตามไหล่เขาอะนะแล้วก็ตรงเนี้ยเรามองถึงความชัดเจนทุกอย่างวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่เมืองยาจางนะที่มาพูดคุยกับคุณณพงศ์อยู่เนี่ยผมอยู่เมืองยาจางนะซึ่งเป็นเมืองริมทะเลนะคล้ายๆเหมือนกับ พัทยาบ้านเรานะอาจจอมเทียนนะเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลนะระดับโลกด้วยนะคุณนภพงศ์นะยาจางโดดเด่นแนวชายฝั่งทะเลยาวนะครับหลายสิบกิโลนะครับอาจทรายนี่ขาวสะอาดเลยท้องฟ้าประกอบกับน้ำทะเลเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้หลายพันคนนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยชาวยุโรปมาเต็มเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเดินในริมชายทะเลนี่เห็นผู้คนเยอะมากและก็ที่สำคัญก็คือเป็นแลนด์มาร์คสวนสนุกนะครับนั่งกระเช้าไปประมาณ15นาทีเนี่ยสวนสนุกที่ใหญ่มากในเกาะนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบ Fast Track ของเวียดนามเขามีถ้าเกิดใครลงสนามบินที่ติดขัดเหมือนดานังเนี่ยไปเข้าช่อง Fast Track คุณพงศ์เขาก็มีสายลัดเข้ามือนะหรือว่าไปขึ้นกระเช้าไปท่องเที่ยวสถานที่ใดเนี่ยมันเกิดการก็เรียกว่าลัดคิวหรือไม่ก็คือจ่ายเงินนะจ่ายเงินก็คือ Fast Track ก็คือผ่านด่วนเช่นกันครับที่พูดเรื่องนี้ขออนุญาตเอ่ยนามพัดเมืองไทยเราเนี่ยจะใช้พรบอำนวยความสะดวกวันที่4มกราคม2570เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแล้วนะครับก็คือพรบอำนวยความสะดวกเนี่ยอยากจะมีช่อง Fast Track นะครับที่เวลาลงสนามบินนักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังไว้10ถึง30ล้านคนเนี่ยจะได้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาหรือไปเที่ยวสถานที่ใดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับนี่คือบทบาทสำคัญนะครับที่ว่าเอวกกลับมาว่าเวียดนามเนี่ยทำไมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยปีนี้2026เนี่ยมีการเติบโตก้าวกระโดดนะคุณระพงนะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเลยนะโดยมีรายได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจรายได้ต่อหัวผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ GDP นะของเวียดนามแข็งแกร่งนะมีมูลค่าระดับสูงต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจรายได้สำคัญเนี่ยเขาบอกเกิน 5,000 ล้านดอลลาร์ 5,000 ล้าน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อคนต่อปีหมายถึงไงรายได้คนเวียดนาม1คนเนี่ยมีรายได้ปีนึงเนี่ยเกิน 5,000 ดอลลาร์นะคุณพงศ์ก็ถือว่าความที่กระจายไม่ว่า SME ประชาชนหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ได้ต่อเนื่องนะครับตัวนี้เลยเรามองถึงว่าอัตรานี้ก็เลยน่าสนใจนะครับซึ่งจุดแข็งทางเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นการฐานผลิตนะที่ส่งออกระดับโลกด้วยนะครับก็บอกว่าโดดเด่นมากก็คือ การดึงดูดเม็ดเงินจากลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไอเทคนะครับสมาร์ทโฟนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ระดับโลกเนี่ยมาผลิตที่เวียดนามนะเราได้เห็นยกตัวอย่างเช่นรองเท้ากีฬาก็เหมือนกันนะไนกี้เนี่ยคุณพงษ์รู้ไหมว่าดังทั่วโลกเนี่ยแต่สุดท้ายผลิตที่เวียดนามนะครับสิ่งเหล่านี้ที่อยากจะเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเชิงประจักษ์นะครับที่เราอยากจะให้เมืองไทยของเราเนี่ยลงทุนน้อยที่สุดเลยทุกจังหวัดนะครับจุดแข็งก็คือเรามีวิวสวยนะครับอาหารอร่อยรวมถึงสุภาพสตรีการต้อนรับเมืองไทยเราดีกว่าเวียดนามเยอะนะแต่ทำไมนักท่องเที่ยวน้อยลงคนจีนน้อยลงยุโรปน้อยลงอินเดียน้อยลงรัสเซียน้อยลงหรือผู้ประกอบการของเราเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือกฎระเบียบของเราค่อนข้างไม่ปลอดภัยหรือความปลอดภัยเหล่านี้แหละที่เป็นข่าวทั้งหมดเนี่ยเราเสียเปรียบนักท่องเที่ยวไม่หลั่งไหลเข้ามานี่คือโจทย์ใหญ่รัฐบาลนะครับคุณพงษ์ครับก็อยากจะฝากรายการของเราผ่านเสียงสะท้อนให้รัฐบาลนะบูรณาการดูซิอย่างน้อยที่สุดเนี่ย77จังหวัดเนี่ยท่านขึ้นป้ายได้ไหมลงจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าจังหวัดของท่านมีจุดแข็งอะไรเที่ยวอะไรเป็นอย่างไรร่วมกันเป็นเจ้าภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์นะดีกว่าให้คนอื่นมาเช่าขายโฆษณาต่างๆผมว่าวันนี้อปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เนี่ยเร่งบูรณาการประชาสัมพันธ์เอานี่เลยฮะสนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ตสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยขึ้นป้ายเลย เวียดนามนี่ก็มีจุดแข็งนะเรื่องการท่องเที่ยวนี่เราได้ไล่ได้ได้เยอะอันนี้ที่ขออนุญาตปาดปิงเมืองไทยเราด้วยนะครับอย่างไรก็ตามขออนุญาตแบบนี้ว่าการเติบโตของเวียดนามเนี่ยเขาก้าวกระโดดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนวัยกำลังเนี่ยวัยก็เรียกว่าอายุ25ปีถึง50ปีเนี่ยมีถึง 60% นั่นหมายถึงว่า60ล้านคนนั้นเนี่ยเป็นวัยทำงานที่ไม่พึ่งพาแรงงานต่างชาติบ้านเรานี้เรายังพึ่งพาคนพม่าคนลาวคนกัมพูชานะคนต่างชาติและตอนนี้คนพม่าเนี่ยค่อนข้างครอบครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเยอะไปหมดเลยหลายล้านล้านคนเลยนะลองไปดูนะตั้งแต่เกิดจนมาถึงเรียนหนังสือรวมถึงเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคนพม่าแรงงานต่างชาติทั้งนั้นแต่เวียดนามก็มีวัยทองเนี่ยคือวัยทองคำของเขาก็คือใช้แรงงานเองนะอาจจะสุขภาพของเขาเลยสุขภาพที่นี้ก็คือเขาผอมๆนะก็คือกินผักกันเยอะ คืออยากเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราเองจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยให้มันเกิดประจักษ์ว่าเป้าหมายการเติบโตสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขามีวิสัยทัศน์ถึง2045ว่าเขาจะทำอย่างไรก็คือรัฐบาลเขาดิ่งไงรัฐบาลนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนักลงทุนมาเพราะว่ารัฐบาลของเขาก็มีนโยบายในเรื่อง BOI ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยลดหย่อนภาษีหรือสนับสนุนนักลงทุนต่างๆคือเมืองใดประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าการเมืองนิ่งนะครับระเบียบกฎหมายชัดเจนไม่มีคอร์รัปชันไม่มีคอมมิชชั่นสิ่งเหล่านี้มันก็ก่อเกิดให้นักลงทุนแล้วก็อยู่สุขสบายและที่สำคัญคือความปลอดภัยที่ผมมาเมืองยาจางเนี่ยผมอยากมาดูเรื่องของเศรษฐกิจว่าสิ่งที่ลงทุนด้วยเด็กนั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับสวนสนุกมหาศาลเลยนะครับซึ่งเป็นร้อยไร่สิ่งเหล่านี้เรามาเห็นถึงว่าเราจะทำอย่างไรว่าถ้ามีสวนสนุกเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยถ้าลูกเล็กเด็กแดงอยากเที่ยวเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมานึกออกไหมครับพ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุขก็เลยจุดแข็งนะถ้าเกิดสวนสนุกที่ดีๆเนี่ยผมคิดว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะนะเมืองไทยเราเนี่ยลองคิดจุดดูซิถ้าเกิดอย่างไรและก็กระเช้านี้ก็สำคัญนะผมว่าแรงดึงดูดไอ้นักท่องเที่ยวข้ามเกาะข้ามแม่น้ำข้ามส่วนสำคัญเนี่ยก็คือใช้กระเช้าบ้านเราแล้วผมก็เลยคิดว่าหนองคายอ่ะจากเรามีสะพานมิตรภาพ1 2 3แล้วเนี่ยถ้าเราสร้างกระเช้าข้ามไปเนี่ยก็ทะเลก็เรียกว่าแม่น้ำโขงอ่ะมันไม่กว้างเท่าไหร่เนี่ยสามารถดึงดูดได้เยอะเหมือนแถวภูเก็ตก็ดีหรือตรงใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเรามีกระเช้าเพื่อดึงดูดผมว่าเราสามารถที่จะไม่ถึงกับเรียนแบบแต่เราบูรณาการร่วมกันคิดกันใหม่สิ่งเหล่านี้ก็อยากสะท้อนให้เห็นถึงว่าเมืองไทยเราดีกว่านะครับผมยังมั่นใจ1เราอ่านอร่อย2วิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเราก็สวยงามแล้วก็ที่สำคัญเรามีมรดกโลกนะวันนี้อ่าวลองเบของเวียดนามก็ขึ้นมรดกโลกของเรามีพระนครศรีอยุธยานะครับหลายๆที่แหล่งมรดกโลกของเรานะครับวันนี้ก็ลองดูว่าสิ่งเหล่านี้เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยได้โดยคนไทยด้วยกันก็ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและคนไทยของเรานะครับเป็นเจ้าภาพในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวนี่แหละเป็นแหล่งที่มีรายได้สำคัญที่สุดนะครับคุณอนุพงศ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
10: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446-6245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098-446-6245
6: ราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาดูข่าวการเมืองหน่อยเรื่องในพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเกิดรอยร้าวระหว่างนอหนูเนวินนอหนูอนุทินและก็พอพานพิพัฒน์วันนี้มีพาดหัวใหญ่ในหลายฉบับข่าวสดพาดหัวใหญ่ว่าหนูเนพิพัฒน์สยบรอยร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือมติชนก็บอกว่านายกโพสสยบรอยร้าวโชว์ปึกกับเนวินและพิพัฒน์ยันไร้ปัญหาไม่ต้องเคลียร์อ้าวไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่เลยหนูโชว์ภาพสยบร้าวสองนอนนอหนูกับหนึ่งพอพานตอกสื่อปั่นข่าวคือหลังจากที่โพสต์คืนวันก่อนเอารูปที่ถ่ายคู่กัน3คนคุณเนวินคุณอนุทินแล้วก็คุณพิพัฒน์โดยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันนี้นะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วหรือยังปรากฏว่านายกอนุทินมีฉุนนะมีฉุนว่าเป็นคำถามที่ตั้งให้เกิดการแตกแยกแล้วถามกลับนักสื่อด้วยนักข่าวด้วยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจกันคือเหมือนกับบอกว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันไม่มีปัญหาเอ้าผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของนายกอนุทินดีกว่าครับ
11: โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเคลียร์ใจอ่ะนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเคลียร์ใจ
12: ก็เป็นกระแสข่าวว่า
11: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอคุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเพราะเป็นเรื่องในบ้านนะใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเคลียร์ใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมมาอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยมั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระโครงการของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบนะครับ
12: ในขณะนี้ก็จะฝากไปถึงคนที่แบบออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหาว่าเรา
11: ไม่ฝากครับมันเรื่องของบ้านผมเรื่องบ้านผมผมว่าสมมติผมมีปัญหาจริงๆผมก็เคลียร์ในบ้านผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีเนี่ยคงอยู่ไม่ได้คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยนักข่าวต้องไม่มาถามเดี๋ยวบางทีผมเวลาคุณถามผมก็คิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวเผลอไปตอบคุณก็ไปพลาดหัวใช่ไหมเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพลาดหัวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่ดีหรอกเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นมืออาชีพนะ
4: เมื่อวานนั้นกรุณาก็มีโพสต์ข้อความแปลกๆอย
11: ู่แปลกๆยังไงครับเมื่อวานที่เบาแล้วนะที่ตายผมโอ้โหแปลกๆตรงไหนไม่เห็นแปลกๆตรงไหนเลย
12: แต่ว่าใครคบไม่ได้ก็ให้ตัดทิ้งไปเลยไงท่าน
11: เออพูดผิดไหมคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงนะครับไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วก็มาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอะไรทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับกิจการแต่ละคนก็ดูสิปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าสามเจ้าแล้วคุณไปเชื่อถือคนพวกนี้ผมว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาเนี่ยมันช่วยอย่างคือมันทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับ
2: นี่นายกอนุทินครับท่านผู้ฟังครับเอาอีกท่านหนึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ให้สัมภาษณ์ เรื่องสองนอหนูกับหนึ่งพอพานนี้เหมือนกันฟังเสียงของคุณพิพัฒน์ครับ
13: เราก็ประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่มีความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันเป็นปกติทุกๆสัปดาห์ท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็คนการเมืองนะฮะเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าในเรื่องของการที่จะมีผู้ที่ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันเราพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่เราได้เจอหน้ากันนะฮะแต่ถ้าโทรศัพท์เราก็คุยกันเกือบทุกวันนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์ถามไทยกันนะครับอะไรนะไม่ทราบครับผมยังไม่เห็นโพสเลยนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจตอนแล้วยังไม่ได้เห็นด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับ
14: ตอนนี้พูดได้ไหมครับว่าสองนอกันพอนี่จะไม่มีวันแยก
13: จากกันเราก็เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปีสองปีนะฮะก็เป็นเอาว่าก็น่าจะสิบกว่า20ปีแล้วนะครับก็เราก็คบหากันอย่างนี้ครับเราก็มาด้วยกันนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่จะมาทำให้มันเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องคุยกันนะครับขอบคุณครับ
2: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้หลังจากที่มีการตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าคณะนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณธนัทบอกว่าต้องเลื่อนการคุยกันออกไปก่อนเพราะมันเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในจังหวัดนราธิวาสครับกรณียิงทหารพรานพลีชีพไป5นายนั่นนะครับคุณธนัทบอกว่าผมฝากคำถามไปว่าให้ตอบมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยแล้วเดิมได้นัดหมายกันล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยการความสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนจะมีการพูดคุยกันแบบเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ผมเข้าใจแหละว่านักรบอาจมองว่าเขาต้องก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่มันเริ่มคุยกันแล้วเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ครับฉะนั้นก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับคดีหัวเลือกตั้งเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันระหว่างคนที่ออกมาเปิดข้อมูลออกมาแฉก็คือคุณยิ่งชีพอัชชานนท์กับทางฝ่ายสวแล้วก็รวมไปจนถึงพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าจะให้ทนายไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพฟ้องที่โน่นเลยครับที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยอยู่ที่บึงกาฬนะครับไม่ใช่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครอบครัวของท่านอยู่ที่นั่นอีกด้านหนึ่งคุณยิ่งชีพ ก็บอกว่าถ้าคุณสุขสมรวยวันธนียกุลจับฟ้องที่อำนาจเจริญก็ดีเหมือนกันจะได้ถือโอกาสไปตรวจสอบนะสวที่มีอาชีพขายหมูกับสวที่เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเช้าข่าวชัดเวลาหมดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและ